0: ละเมิดสิทธิมนุษยชนล้างเผ่าพันธ
1: ุ์
0: ให้เขามาเยือนทำไมอะไรพวกนี้นะ
1: ค่ะ
0: เราก็จะถูกเล่นงานแล้วสื่อกระแสหลักที่จะเล่นงานเราก็ไม่มีใครนะก็จะทั้งอเมริกาสหภาพยุโรปนะฮะก็จะลุมสกัดประเทศไทยแล้วก็จะเคลื่อนขบวนใหญ่โตมากกว่านี้นะฮะเดี๋ยวเราจะพิจารณาความสัมพันธ์ทางการค้าทางเศรษฐกิจการลงทุนไปกันสารพัดสารเกต
1: ค่ะ
0: แต่สังเกตไหมล่ะว่าเที่ยวนี้ทำไมเงียบงัน
1: เออจริง
0: ครับแล้วโดนัลด์ทรัมป์จะใช้ความชอบธรรมตรงไหน มาบ้าประเทศไทยจริงไหมครับ
1: จริงค่ะอาจารย์เพราะตัวเองนั่นแหละโอ้โหไปโจมตีอิหร่านก่อนอย่างเงี้ยเออ
0: วันนี้ต้องใช้คำว่ามันไม่มีใครที่มีความชอบธรรมอีกแล้วนะครับในเรื่องของหลักการสิทธิมนุษยชนนะครับคือฮิวแมนไรท์เนี่ยมันเป็นทั้งโลกก็คือไม่มีใครมีครบถ้วน
1: ค่ะ
0: มันมีอยู่5อย่างนะครับเวลาเขาพูดถึงสิทธิมนุษยชน
1: อ
0: ันแรกเขาเรียกว่าซีวิลไรท์อันที่สองเขาเรียกว่าเอคอนอเมกไรท์อันที่สามเขาเรียกโพลิทิคไรท์โพลิทิคอลไรท
1: ์
0: อันที่4เขาเรียกโซเชียลไรท์นะฮะและอันที่5คือ culture ไร
1: ท์คลุมหมดเลยในทั้งหมดนะ
0: อันนี้แหละครับที่เขาเรียกว่าหลักของคำว่าสิทธิมนุษยชน
1: สิทธิมนุษยชน
0: นะขาดอันใดอันหนึ่งไม่ได้นะครับแต่ทุกวันนี้
1: มันขาดหมดค
0: ่
1: ะ
0: ก็ลองดูสิฮะถล่มระเบิดใส่กันทีนึง
1: ใช่ค่ะ
0: คืออะไรล่ะใช่ไหมครับสิทธิในความเป็นพลเมืองที่อยู่ได้ด้วยความสงบสุขปลอดภัยมันก็ไม่มีแล้วนะถล่มกันอยู่ทั้งวันทั้งคืนเดี๋ยวก็ระเบิดลงตูมๆแล้วก็ออกมาแถลงข่าวอีกนะนะฮะบอกว่าฉันจะถล่มหนักกว่าเดิม
1: เออจริงค่ะโอ้ฟังดูแล้วสยองยังค่ะ
0: มันหมดแล้วครับในหลักอันนี้ที่มันเป็นที่ยึดโยงของแต่คนนะฮะนะทีนี้ไอ้สิ่งที่
1: เดี๋ยวก่อนนิดนึงอาจารย์ค่ะแล้วทำไมไอ้องค์การสิทธิมนุษยชนหรือว่าองค์การสหประชาชาติก็ดีทำไมมันเงียบจังคะอาจารย์ค่ะหรือว่าไม่มีน้ำยาม
0: ันไม่มีท่อน้ำเลี้ยงแล้ว
1: อ๋อนี่เองท่อน้ำเลี้ยงค่ะเออสำคัญนะโนมันนี่ก็โนฮันนี่อาจารย์ค่ะ
0: ถ้าโดนัลด์ทรัมป์ตัดอะไรบ้างนะครับตั้งแต่เห็นไหมฮะในแบบที่แม้กระทั่งยูเซตก็แทบจะไม่อยู่แล้วนะฮะตัวยูเซตก็ถูกปิดตัวไปแล้วนะครับแล้วเงินที่บำรุงให้กับสหประชาชาตินะฮะโดยเฉลี่ยสหรัฐเนี่ยบำรุงให้ปีละ 2,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐเนี่ยอันนี้ก็ตัดไปแล้วคือวันนี้สิ่งที่สหรัฐทำก็คือว่ารีดภาษีจากคนอื่น
1: เออใช่อันนี้โอ้นี่แหละ
0: นะครับจากมหาอำนาจกลายเป็นมหาอะไรแล้ว
1: แหมเนี่ยอยากจะใช้คำว่ามหาโจรเลยอาจารย์ค่ะ
0: เอาผมไม่ได้พูด
1: ก็บอกนี้ก็บอกไม่อยากจะใช้คำนั้นมหาอำนาจ
0: เป็นไหมครับแล้วก็ถล่มแล้วทีนี้มาไปชุดที่อาเซียนเห็นไหมครับไม่ว่าจะเป็นรัฐมนตรีต่างประเทศไม่ว่าจะเป็นรัฐมนตรีกระทรวงสงครามไม่มีกระทรวงกลาโหมแล้วนะคร
1: ับไม่มีเขาเปลี่ยนชื่อเป็นกระทรวงสงครามไปแล้วเออ
0: ใช่ใช่ก็คือมีไว้เพื่อก่อสงครามอย่างเดียวนะฮะชัดเจนเลย
2: อันนี้เห็น
1: ชัดเลยอะค่ะโอ้
0: เอาไว้เพื่อก่อสงครามฮะมันก็เลยแล้วเวลาประชุมสิ่งแรกที่เป็นธงนำของสหรัฐตอนนี้นะครับก็คือไปกดดันให้ทุกประเทศต้องเพิ่มงบประมาณทำสงคราม
1: โอ้
0: เอามันอะไรกันอย่างเพื่อที่จะให้คนเอาอาวุธมาห้ามขัน
1: เพื่อจะได้ซื้ออาวุธจากสหรัฐอะไรอย่างนี้ด้วย
0: นั่นคือจริงๆไออาวุธพวกนี้มันตีเป็นตัวเงินมันไม่เท่าไหร่ครับ
1: ค่ะ
0: เมื่อเทียบกับเศรษฐกิจโล

0: เศรษฐกิจโลกเนี่ยมันใหญ่กว่านั้นเยอะไอ้เงินจากสงครามจากอาวุธสงครามพวกนี้มันเป็นองค์ประกอบเล็กๆแต่มันไปสร้างผลประโยชน์อย่างอื่นแทน
1: ค
0: ่ะอันนี้ไม่ออกเช่นบางทีกับชาวเวเนซุเอลาที่ถูกระบอบเผด็จการครอบงำมาเป็นเวลานานก็เลยส่งกำลังหน่วยเฉพาะกิจพิเศษเนี่ยนะครับไปเฉพาะกิจแล้วไม่พอนะอย่างพิเศษ
1: ค่ะ
0: ไปจับกลุ่มไปจับกลุ่มประธานาธิบดีเวเนซุเอลาในข้อหาอะไรสารพัด
1: ข้อหายาเสพติดตัวยงอย่างงู้นอย่างนี้
0: แล้วก็รางวัลที่ได้ตอบแทนคือยึดแหล่งน้ำมัน
1: นี่แหละ
0: เวเนซุเอลานี่มีปริมาณสำรองน้ำมันมากที่สุดในโลก
1: ใช่ค่ะ
0: อันดับหนึ่งของโลกนะฮะ
2: เขานำเข้าเหรอครับอาจารย์หรือว่า
1: เป็นของเขาเองเขาผลิตเขาเป็นเขาเองเขามีผลิตน้ำมันสำรองเยอะเลย
0: เวเนซุเอลาเนี่ยมันมีอยู่ใต้ดินเยอะมากนะใต้ดินใต้ทะเลอยู่เยอะแล้วก็มาตอบโจทย์แบบเข้าใจง่ายที่สุดก็คือว่าในแต่ละวันนะครับอเมริกาใช้น้ำมันนะฮะ21ล้านบาร์เรล
1: โอ้โหฮ่าฮ่า
0: คุณครูเวียดเก่งเลขน
2: ี่ไม่ครับอาจารย
1: ์รีบออกตัวไม่เลยโอ้โห
2: เดี๋ยวขออนุญาตเปิดเครื่องคิดเลขก่อนนะครับอาจารย์
1: 21ล้านบาร์เรลต่อวันนะอาจารย์มันเยอะมากนะคะค่ะ
0: ลองคูณด้วย150ครับมันก็จะออกมาเป็นลิตร
1: ใช่
0: นะครับก็บันหนึ่งเนี่ยลองนึกดูนะครับ21ล้านแต่ทีนี้อเมริกาเนี่ยจะต้องนะฮะจะต้องนำเข้าจากต่างประเทศเพื่อที่จะทำให้เพียงพอกับความต้องการ
1: ค่ะ
0: โดยเฉลี่ยต่อวันนี่คือ8ล้านบาร์เรล
2: ครับ
0: นั่นหมายความว่าอเมริกาเนี่ยมีศักยภาพอยู่13ล้านใช่ไหมครับ13ล้านบาร์เรลซึ่งในอดีตต้องซื้อจากตะวันออกกลางนั่นแหละครับที่ผูกกันไว้ในปิโตรดอลลาร์นั่นแหละครับผูกกันไว้เลยนะครับซาอุดิอาระเบียก็ส่งให้นะฮะแล้วก็ตะวันออกกลางทั้งหลายที่มีน้ำมันก็ส่งไปให
1: ้
0: เพื่อให้อเมริกามีเพียงพอแต่อยู่มาวันหนึ่งอเมริกาไปถล่มอิหร่านแล้วนะครับถามว่าอเมริกาถ้าอยู่ในสภาวะเดิมอเมริกาเดือดร้อนไหมเดือดร้อนแน่นอนเรื่องน้ำมันเพราะว่าไปก่อสงครามมันก็ต้องขนน้ำมันลำบากใช่ไหมครับ
1: ใช่ค
0: ่
1: ะ
0: แต่ทุกวันนี้อเมริกาเนี่ยนั่งดูคนอื่นลำบากเพราะไปยึดแหล่งน้ำมันของเวเนซุเอลาแล้วไม่ต้องซื้อจากตะวันออกกลางแต่ไปบีบคอเอาจากเวเนซุเอลา
2: ก็เอามาใช้ฟรีได้เลยเหรอครับอาจารย์
0: เสียเงินนี่แหละครับแต่เงินดอลลาร์มันเป็นเงินของใครล่ะคุณครูเวเนซุเอลาอยากจะได้ดอลลาร์ก็ต้องส่งน้ำมันมา
1: ใช่ครับ
2: ครับ
0: ถูกไหมโดยที่อเมริกาไม่ต้องขายอะไรให้เวเนซุเอลาเลยนะฮะก็นั่นแหละครับคือความสำคัญก็เลยเอาตรงอื่นที่อื่นเนี่ยมันป่วนก็ได้นะแต่ตอนนี้โดนัลด์ทรัมป์กำลังนั่งมองว่าจีนเดือดร้อนแล้วรัสเซียเดือดร้อนแล้วอะไรเนี่ยนะครับประเทศที่ฉันไปบีบคอเอาภาษีเนี่ยเดือดร้อนกันทั่วโลกเลยอะไรพวกนี้นะ
1: ใช
0: ่แล้วอย่างนี้มันเป็นผู้นำโลกไห
1: ม
0: มันน่าจะเป็นอย่างนี้นะครับนั่นแหละครับไอ้สิ่งที่มันเกิดขึ้นทุกวันนี้นะครับต้องถือว่าอเมริกาณปัจจุบันนี้อยู่ในยุคเสื่อมมาก
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นะครับไม่ได้เสื่อมธรรมดานะครับเสื่อมสามด้วยนะคือเสื่อมแบบสุดๆแล้วก็ถึงขนาดว่าคนอเมริกันเองนะครับผมยังประทับใจผู้ที่นิยมตัวนักถามเดือดคนหนึ่งนะฮะออกมาให้สัมภาษณ์หลังจากที่เธอเลือกโดนัลด์ทรัมป์ทั้งสามครั้งนี่ก่อนไหมฮะ
2: ครั้งแรก
0: โดนัลด์ทรัมป์ชนะฮิลลารีคลินตันครั้งที่สองแพ้โจไบเดนชนะครั้งที่สามก็มาชนะกัมมาลา
1: ใช่ไหมครับ
0: ก็นั่นแหละครับ ผู้หญิงคนเนี้ยที่ให้สัมภาษณ์เธอบอกว่าฉันไม่น่าเลือกมันทั้ง3ครั้งเลยไอ้ขยะอวกาศ
1: โอ้โหใช้คำนี้เลยนะ
0: จะเรียกไอ้ขยะอวกาศนะอันนี้ผมไม่ได้พูดนะคนอเมริกันพูดนะครับแล้วก็เลือกโดนัลด์ทรัมป์ทั้ง3ครั้งแล้วคิดดูนะครับว่าจะเจ็บแค้นขนาดไหนในชีวิตเพราะว่า
1: อันนี้สะท้อนได้เลยนะอันนี้สะท้อนความคิดนะได้เลยชัดเจน
0: ครับแล้วเมื่อวานเนี่ยผมเพิ่งเห็นคลิปอันหนึ่ง
1: ค่ะ
0: อันนี้คลิปที่อเมริกานะครับมีผู้หญิงคนหนึ่งจอดรถอยู่ที่ปั๊มน้ำมันคือปั๊มน้ำมันที่อเมริกาเนี่ยต้องเติมเองนะครับ
1: ค่ะ
0: ต้องเติมเองเขาเรียกเซลล์เซอร์วิส
1: ใช่ค
0: ่
1: ะ
0: แต่ว่าก่อนที่จะเติมเนี่ยทุกคนก็ต้องไปเติมเงินก่
1: อ
0: นนะครับหรือไม่งั้นก็ถ้าใครมีบัตรเครดิตก็จะต้องไปสแกนก่อนถึงจะเปิดหัวจ่ายได้นะครับแต่มีผู้หญิงคนนี้เธอออกมาจากประตูรถแล้วก็มายืนอยู่ด้านหน้าแล้วก็ค่อยๆเอาเงินเนี่ยมานับทั้งเหรียญทั้งอะไรสารพัดเนี่ยนะครับเธอใช้เวลานับเนี่ยหลายนาทีอยู่นะครับก็มีกล้องตัวหนึ่งที่แอบถ่ายอยู่ห่างไกลมากแล้วเธอก็มองไม่เห็นแต่ทีนี้มีผู้หญิงอีกคนหนึ่งซึ่งอยู่อีกคนละฝากของปั๊มของหัวใจนะครับนึกออกไหมมันมีหัวใจทั้งสองด้านใช่ไหมฮะ
1: ใช่ค่ะ
0: เธอก็เข้าใจในบริบทของชีวิตแบบนี
1: ้
0: เธอก็เลยแอบเอาบัตรเครดิตเนี่ยมาสแกนให้แล้วก็เติมให้โดยที่ผู้หญิงคนนี้ยังนับตังค์อยู่เลย
1: เธอจะไม่ต้องใครคนอื่นต้องมารอเสียเวลาน
0: ะครับก็คือเธอเติมให้ผู้หญิงอีกคนหนึ่งเติมให้แล้ว
1: ใจดีจังค
0: ่
1: ะ
0: แล้วเธอนับเงินครบแล้วเธอกำลังจะไปที่หัวใจเธอก็ตกใจว่าเอ๊ะหัวใจมันมาเองได้ยังไงเธอก็เลยถึงบางอ้อเข้าใจแล้วก็ร้องไห้นะแบบนี่แหละฮะนี่คือชีวิตคนอเมริกันตอนนี้ไปเด็กสักครู่
1: เราจะพักกันสักครู่ค่ะ
3: กลับมาอีกครั้งกับหลักสูตรที่ผู้บริหารรอคอย MCOT News FM 100.5 ขอเชิญผู้บริหารนักธุรกิจและผู้ประกอบการสมัครเข้าร่วม MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรที่จะเปิดมุมมองใหม่สู่โอกาสทางธุรกิจใน11ประเทศอาเซียนพร้อมเรียนรู้จากนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญนักลงทุนและนักธุรกิจตัวจริงอัปเดตเทรนด์เศรษฐกิจโลก Generative AI สำหรับผู้บริหารกลยุทธ์การสื่อสารกับสื่อมวลชนและสร้างเครือข่ายคุณภาพกับผู้นำองค์กรจากหลากหลายอุตสาหกรรม2กันยายนถึง9ธันวาคม2569ณ CW Tower และ C อาเซียนรัชดา MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรคือเครือข่ายแห่งโอกาสสอบถามรายละเอียดและสมัครได้ที่โทร094-480-3076 094-480-3034และ094-396-6649ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงGood Morning ASEAN
2: เข้าสู่ช่วงที่2ของ Good Morning ASEAN นะครับอาจารย์ต่อเลยครับ
0: ผู้หญิงคนนี้ยืนร้องไห้ประมาณ2นาที
1: โอ้โห ลันทดจริงๆค่ะ
0: แล้วก็เงยหน้ามองขึ้นไปบนฟ้าแล้วก็ขอบคุณพระเจ้าที่ได้มีมนุษย์ที่ใจดีงาม
1: ค่ะ
0: อยู่บนโลกนี้ไม่ได้มีเฉพาะคนแบบโดนัลด์ทรัมป์
1: ค
0: ่
1: ะ
0: อันนั้นมันใจอะไรก็ไม่รู
1: ้นั่นน่ะสิเอาแต่ตัวเองนะ ไม่ได้คิดถึงคนอื่นเลยนะอาจารย์คะดิฉันก็มีอันนี้ก็เป็นการยืนยันนะเดี๋ยวก็มีนักศึกษาจากอเมริกาเขาก็มาเรียนอยู่ในคลาสที่ฉันสอนดิฉันก็เลยถามเขาอดไม่ได้เหมือนกันบอกเป็นไงบ้างอ่ะประเทศยูตอนนี้เป็นยังไงแล้วก็ยังไงล่ะผู้นำยูเป็นยังไงอะไรเงี้ยเขาก็เบือนหน้าทันทีแบบพูดให้เห็นชัดเลยว่าเอื่อมระอามากอะไรอย่างนี้ค่ะ
0: ก็สมฉายาขยะอวกาศจริงๆก็น่าจะขอความอนุเคราะห์จากอีลอนมัสก์หน่อยนะลำมิชชั่นต่อไปเอาเรื่องทำ
1: ไปเอาไปเลยนะแล้วไม่ต้องกลับมาเลยนะที่อาจารย์เคยบอก
0: ไปสำรวจกาแล็กซี่เลยนะครับไม่ต้องไปแค่ดวงจันทร์สำรวจกาแล็กซี่เลยครับแบบนั้นเลย
1: อาจารย์มีคนเขาบอกว่าอยากให้โดนัลด์ทรัมป์เนี่ยป่วยตายไปซะเลยจริง
0: ๆทำไมมีแต่คนหวังดีนะ
1: ค่ะแต่ปีนี้แกก็จะเกือบ80แล้วนะอาจารย์79ย่าง80ค่ะ
0: คนเรา
1: ก็ยังดูแข็งแรงค
0: ่
1: ะ
0: ไม่หรอกครับก็มีหมออยู่ตลอดมีหมออยู่ข้างกายอยู่แล้วคนในวัยนี
1: ้ค่ะ
0: เดินขึ้นดูจากการเดินขึ้นบันดงบันไดได
1: ้ค
0: ่
1: ะ
0: ค่อยๆช้าๆอย่างนี้นะฮะแต่ทำบ้านตัวเองเนี่ยยังแข็งแรง
1: ยังฟิตเปรี้ยอยู
0: ่ถ้าไม่เชื่อลองบอกให้เขาเต้นล็อกแอนด์โหลด
1: โอ้แต่บางทีก็เห็นนะเวลาอะไรเขาก็ทำท่าเหมือนเขาเต้นนะเขาชอบเต้นไงแต่ว่าเขาเต้นแบบช้าๆแบบเบาๆทำท่านะใส่สะมือสะบัดไปสะบัดมาอะไรอย่างเงี้ย
0: นั่นแหละฮะมันล็อกแต่แฮมเมอร์เนี่ยแหละแต่มันไม่โรลลิ่งนะครับ
1: มันไม่โรลเลยมันไม่ล็อกแอนด์โหล
0: แล้วทีนี้เราต้องกลับมาที่อาเซียนแล้ว
2: ครับ
0: แล้วสิ่งหนึ่งซึ่งเทเรซ่าใช่ไหมฮะรัฐมนตรีเทเรซ่าโรสโรใช่ไหมฮะลาซาโรรัฐมนตรีต่างประเทศ
1: ของฟิลิปปินส์ค่ะ
0: ซึ่งเป็นต้องใช้คำว่าพวกเขาเป็นประธานอาเซียนในตอนนี้
1: ใช่ค่ะ
0: ก็ออกมาพูดเรื่องพม่าในยะที่มีเขาเรียกว่ามีการเปิดประตูมากขึ้นมีการเปิดประตูมากขึ้นโดยบอกว่าโอกาสที่ผู้นำของพม่าจะได้มาร่วมการประชุมอาเซียนสัมมิตที่ฟิลิปปินส์ในปลายปีนี้นะจะมีมากหรือน้อยเนี่ยขึ้นอยู่ที่การตอบสนองของพม่า
2: ครับ
0: ต่อฉันทามติของอาเซียนครับอันดับแรกก็คือหยุดยิงใช่ไหม
1: ค่ะ
0: คือหยุดยิงเนี่ยมันไปบอกกองทัพพม่าฝ่ายเดียวไม่ได้นะครับแต่ถ้ากองทัพพม่าหยุดยิงแล้วกะเหรี่ยงยันยิงใช่ไหมPDF ที่กระจายไปทั่วเนี่ยนะฮะก็ยันจลยุทธ์แล้วก็โจมตีแล้วก็ยิงข้อนี้มันก็ไม่ได้แล้วใช่ไหมครับข้อนี้หรือถ้าเปิดกว้างมากกว่านั้นก็คืออาจจะมีเงื่อนไขที่อาจจะเพิ่งไปพูดถึงไอ้ข้อที่มันเป็นไปไม่ได้นะครับพูดถึงหนึ่งแหละการให้ความช่วยเหลือในด้านมนุษยธรรมต่อผู้ที่ถูกกระทำหรือผู้ที่ตกเป็นหรือได้รับผลกระทบจากการสู้รบกันนะฮะอันนี้เนี่ยประเทศไทยเราเคยทำแล้ว แต่มันก็ทำได้เป็นกระจุกเดียวนะครับมันไม่ได้กระจายโดยทั่วไปจริงๆถ้าอาเซียนจับมือกันทั้งหมดเนี่ยนะครับมันสามารถที่จะกระจายความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมได้อยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นปัจจัย4นะครับหรือไม่งั้นอุปโภคบริโภคอาหารการกินยารักษาโรคอะไรต่างๆนานาพวกนี้นะครับคือความเป็นอยู่ของชาติพันธุ์ในพม่าเนี่ยไม่ได้ดีนะครับอยู่แบบอัตคัดยิ่งพื้นที่ไหนเป็นพื้นที่สีแดง
2: ครับ
0: สีแดงนี่หมายความว่าเป็นพื้นที่ที่มีการรบคุ้งกันอยู่ตลอดเวลาหรือว่ามีการพร้อมที่จะยิงกันได้ตลอดเวลาใช่ไหมฮะชีวิตมันก็ต้องalertอยู่ตลอดเวลาเช่นเดียวกัน
2: ต้องเป็นตัวตลอด
0: ฉันต้องไปหลบอยู่ที่ไหนฉันต้องไปซ่อนยังไงอะไรสารพัดตัวนี้นะครับจริงๆมันก็ต้องมีการประกาศเซฟโซนอันดับแรกเลยถ้าหยุดยิงไม่ได้ก็ต้องประกาศเซฟโซนเซฟโซนในที่นี้หมายถึงอะไรฮะหมายถึงปลอดจากการยิง
2: ครับ
0: นะครับมันถึงจะเป็นที่ปลอดภัยสำหรับผู้คนได้ที่ไม่เกี่ยวข้องกับการสู้รบนะครับมันต้องพิจารณาสเต็ปอย่างนี้มากขึ้น อันถัดมาก็คือว่าเจรจาเนี่ยในระหว่างที่ยังไม่หยุดยิง ก็คุยกันไป

0: ประสงค์ไอ้คนที่ถือปืนถ้าอยากยิงก็ยิงกันต่อนะฮะแต่มีเซฟโซนแล้วก็อยากไปยิงในพื้นที่เซฟโซนนะครับแล้วเจรจากันต่อก็ต่างฝ่ายต่างส่งผู้แทนมานะครับเพราะว่าอาเซียนเนี่ยพร้อมที่จะเป็นตัวกลางได้ตลอดเวลาโดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศไทยนะครับ เราเนี่ยได้รับผลกระทบจากความขัดแย้งจากพม่าโดยตรงนะครับไม่อยากจะใช้คำว่ามากที่สุดตลอดเวลาที่เขายิงกันนะฮะเอาอย่างนี้เลยเพราะว่ายิ่งถ้าอยู่ชายแดนเพราะว่าอะไรฮะพื้นที่ที่มันไม่เซฟโซนเนี่ยนะครับมันก็คือชายแดนที่ติดกับประเทศไทยนี่แหละยิ่งที่ไรก็หนีกันมาข้ามกันมานะครับแล้วเราก็ต้องเปิดศูนย์รองรับชั่วคราวเพื่อให้พวกเขาอยู่ในเซฟโซนนั้นนะฮะไอ้พวกนี้แหละฮะมันเป็นสิ่งเป็นปัจจัยที่จะต้องพิจารณาก็คือถ้าจะไปยึดติดอยู่กับไอ้ฉันทามติ5ข้อโดยที่ไม่มีการยืดหยุ่นมันไม่ไปถึงไหนล่ะครับมันก็จะยืนอยู่ตรงนั้นนะเหมือนกับว่าข้อแรกทำไม่ได้แล้วอีก4ข้อก็ไม่ต้องพูดถึงจริงนะครับ
1: คร
0: ับ เพราะฉะนั้นมันก็ต้องพูดถึงว่ามันมี5ข้อนะอันไหนทำได้ก็ทำแล้วเราทำข้อ2ข้อ3แล้วนะนะฮะหาเซฟโซนให้เขาแล้วก็เจรจาให้พวกเขาอะไรพวกนี้นะครับแล้วพยายามไกล่เกลี่ยเดินทางไปหากลุ่มนั้นกลุ่มนี้แล้วก็เห็นไหมฮะที่เราเปิดการเชิญผู้นำแต่ละกลุ่มมานั่งคุยกันแล้วก็รับประทานซีฟู้ดอเด็ดอร่อยที่เมืองไทยเนี่ยมันก็คือสเต็ปที่มีความสำคัญนะครับในการประกาศตัวตนของอาเซียนนะฮะแล้วต้องถือว่าไม่มีแรงเสียดทานจากอาเซียนด้วยกันในกรณีที่เกี่ยวกับพม่าในขณะนี้เพราะว่าอะไรเราได้เห็นแล้วว่าในโลกนี้เนี่ยการเป็นองค์กรระหว่างประเทศนะครับร่วมกันแล้วเนี่ยถ้าคุณไม่แกร่งจริงคุณจะไม่มีทางรอดในโลกยุคที่มันเป็นอยู่คือณตอนนี้นะครับมันกลายเป็นว่าเห็นไหมฮะอย่างยุโรปเนี่ยสารพัดสารเพปัญหาเลยนะฮะโดนัลด์ทรัมป์ไม่ชอบสเปนนะครับไม่เพิ่มเงินหรือเอามาด่าฉันหรืออะไรสารพัดเนี่ยนะฮะก็กลายเป็นเรื่องตัวบุคคลไปแล้วมันไม่เกี่ยวกับประเทศชาติแต่จับเอากิจการของประเทศชาติมาผูกกับอารมณ์ความรู้สึกของตัวเองซึ่งเป็นผู้นำมันตลกตรงนี้แหละนะครับมันก็คือสะท้อนเลยนะครับว่ามันเป็นวุฒิภาวะที่ไม่ควรจะมาเป็นผู้นำมันควรจะไปเป็นอย่างอื่นนะฮะจริงๆโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยเหมาะกับเวทีมวยปล้ำที่สุดนะฮะ
2: เขาก็เคยขึ้นเวทีมวยปล้ำ
0: ใช่เป็นโปรโมเตอร์ด้วยจริงๆได้น่าจะเปลี่ยนอาชีพนะมันเหมาะที่สุดแล้วนะฮะอยากจะกระโดดจากขอบเวทีตรงไหนก็กระโดดคอหักตายก็เรื่องมันอะไรพวกนี้นะแล้วคนอเมริกาก็ไปบ้าเรื่องทั้งสองให้มาเป็นสองครั้งแล้วทีนี้เห็นไหมครับ
2: ก็ตอนแรกเขาชู Make American Great Again อะไรเงี้ยคนอเมริกันก็ชอบไปเสียอะไรเงี้ยเนาะจ้ะ
0: แล้วมันเกรด
2: ไหม
1: คนละทิศทางเลย
2: มันกลับเสื่อมถอยลงไปฮะค่ะ
0: มันโกรธ
2: ค่ะ
0: มันกลายเป็นพูดผีปีศาจไปนะครับนี่แหละครับไอ้สิ่งที่มันเกิดขึ้นณตอนนี้หรือแม้กระทั่งกรณีของอิหร่านเนี่ยเริ่มติดลมแล้วนะ ติดลมแต่ว่าคือจากที่เคยใช้พลังอำนาจแสนยานุภาพของกองทัพเนี่ยไปบีบก็กดดันคนอื่นได
2: ้
0: แต่กลับกลายเป็นว่ามาทำกับอิหร่านทำไมมันทำยากจัง นะครับเห็นไหมฮะตอนถล่มไอ้ถล่มลิเบียก็ไอ้แคดาฟีจะหนีไปอยู่ในข้อน้ำนุ่นนะครับถล่มไอ
2: ้อิรักอีก
0: ซัดดัมก็ไปแอบอยู่ในรูแล้วก็ที่สำคัญสาเหตุที่จับไอ้ซัดดัมได้เนี่ยเพราะอะไรรู้ไหมในวันที่เมียกับลูกของซัดดัมหนีไปถึงเซฟโซนแล้วนะครับ CIA ของอเมริกาหลอกเฟิร์สเลดี้บอกว่าไม่โทรไปบอกท่านซัดดัมใหม่เลยว่าครอบครัว
2: ปลอดภัยแล้ว
0: สบายแล้วขนเงินไปด้วย 2,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐนะครับก็โทรหาสามีสิครับ
2: นี่แหละจับสัญญาณได้เลย
0: โอ้ GPS บอกว่าอยู่ในรูนี้นะครับเรียบร้อยนะฮะ คนเราเนี่ยมีเงินเนี่ยไม่ใช่ทำให้ฉลาดนะครับ แต่ถ้ายิ่งถ้ามีเงินก้อนโตแล้วได้มาด้วยวิธีของการทุจริตคอร์รัปชันไปบีบเจ้าจากคนอื่นมันไม่งดงามหรอก
2: นะครับ
0: และก่อนจะแจกกันไปวันนี้ต้องบอกว่าผมทำนายไว้ล่วงหน้าเลยนะแล้วเวลาผมไม่ชอบทำนายนะแต่ถ้าทำนายแล้วมันจะแม่น ให้ทำนายไหมคุณสุเบศ
2: เอาเลยค่ะอาจารย์คะแล้วจะมาตอบ เอาเลยค่ะ
1: สักหนึ่งนาทีครับอาจารย
2: ์ เอาเลยค
0: ่
2: ะ
0: บอกได้เลยครับชีวิตจนได้ช้ำบ้านปลายชีวิตเนี่ยยิ่งกว่าตกนรก
2: ค
0: ่
2: ะ
0: นะครับไม่ได้ไปอยู่กับพระผู้เป็นเจ้าแน่นอน
2: แน่นอนเลยนะค่ะอาจารย์
0: นรกนะฮะคือซาตานเนี่ยมาสู่เอาทีละนิดทีละนิดนะคร
2: ับ เอาละค่ะ
0: ไม่ต้องไปอยู่ไอเวทีไหนไม่ดูนะ
2: ขอบคุณมากค่ะอาจารย์ที่ให้ข้อคิดเห็นนะคะเรามาพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะสวัสดีค่ะ
0: ยินดีครับ
1: สวัสดีครับแล้วเราสองคนก็หลายคนฟังไปพร้อมกันเลยนะครับเจอกับGood Morning ASEANได้ใหม่วันพรุ่งนี้นะครับ
2: สวัสดีครับ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN

0: ขณะนี้คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมทจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการ9ทันข่าวออกอากาศจากสถานีวิทยุอสมท FM 100.5 เมกะเฮิรตซ์กรุงเทพมหานครเจ็ดนาฬิกา30นาทีสวัสดีครับคุณผู้ฟังครับ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่9ทันข่าวนะคะพบกันเป็นประจำทางสถานีวิทยุ FM 100.5 เมกะเฮิรตซ์กรุงเทพมหานครเป็นแม่ข่ายในการถ่ายทอดเสียงค่ะพบกันในวันหยุดวันเสาร์ที่25กรกฎาคมพุทธศักราช2569นะคะวันนี้ก็อยู่กับคุณณรงค์จันทร์ทองดิฉันเยมินแหวนเครือค่ะมาประจำการรายงานให้ได้ทราบกันนะคะความเคลื่อนไหวของหน้าหนังสือพิมพ์ค่ะพาดหัวในประเด็นไหนน่าสนใจก็เช่นเคยนะคะมีมารายงานให้ได้ทราบกันติดตามเราสองคนผ่านช่องทางนะคะตอนนี้โซเชียลมาแล้วค่ะทางFacebook นะคะ MCOT News FM 100.5 นะคะส่งข้อความมาทักทายกันได้ตอนนี้ขึ้นไลฟ์แล้วค่ะ
0: มีหลากหลายประเด็นนะครับแต่ว่าขอเริ่มต้นด้วยสถานการณ์จังหวัดชายแดนภาคใต้กันก่อนเลยนะครับหลังจากที่มีกลุ่มก่อความไม่สงบมาโจมตีเจ้าหน้าที่ในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสส่งผลให้ฐานพรานพลีชีพไป5นายพี่น้องประชาชนเจ็บเกือบ10คนนั่นนะครับหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาสครับมีคำสั่งใช้อำนาจตามพรบกฎอัยการศึกยกระดับดูแลความมั่นคงขั้นสูงสุดทั่วจังหวัดครับตั้งเป้าล่าตัวกลุ่มผู้ก่อเหตุความรุนแรงอย่างเด็ดขาดขณะที่เมื่อวานนี้พลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีกลาโหมน้ำตาคลอเลยครับช้ำใจโดนตำหนิว่าไม่รักลูกน้องลั่นทหารต้องไม่ตายฟรีครับรายละเอียดเรื่องนี้ครับหยิบยกมาจากเว็บไซต์ TNAM คอร์ดของสำนักข่าวไทยนะครับพลตรียอดอาวุธพึ่งพักผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาสครับสั่งใช้อำนาจตามพรบกฎอัยการศึกยกระดับดูแลความมั่นคงขั้นสูงสุดทั่วจังหวัดตั้งเป้าล่าตัวกลุ่มผู้ก่อเหตุความรุนแรงอย่างเด็ดขาดโดยคำสั่งที่131/2569ครับจะเพิ่มอำนาจให้ทหารตั้งจุดตรวจบนเส้นทางสาธารณะตรวจค้นยานพาหนะตรวจค้นเคหสถานจับกุมและกักตัวผู้ต้องสงสัยที่เกี่ยวข้องกับการก่อความไม่สงบได้ทันทีอนุญาตให้เจ้าหน้าที่ใช้อาวุธเมื่อพบตัวผู้ก่อเหตุรุนแรงตามความจำเป็นให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายพลเรือนปฏิบัติตามฝ่ายทหารและรักษาความสงบเรียบร้อยในพื้นที่คำสั่งดังกล่าวมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่22กรกฎาคมเป็นต้นไปจนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลงทางนี้ครับก็เพื่อกระชับพื้นที่กดดันล่าตัวกลุ่มผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีตามกฎหมายและปกป้องคุ้มครองความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสอย่างสูงสุดส่วนความคืบหน้าคดียิงทหารพลานเสียชีวิตแหล่งข่าวจากความมั่นคงระดับสูงในพื้นที่บอกว่าคนร้ายกลุ่มนี้ครับเป็นกลุ่มของนายมะซาฟีตีโมนายอับดุลเลาะมะแซนายอิสมาแอเจแวร์และนายอาซีซันมะดาแอแกนนำระดับปฏิบัติการเคลื่อนไหวในพื้นที่อำเภอจะแนะอำเภอระแงะอำเภอศรีสาครและอำเภอรือเสาะครับขณะที่ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนราธิวาสก็เปิดเผยบอกว่าได้เชิญตัวผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการซื้อขายรถยนต์ที่คนร้ายใช้ในการก่อเหตุมาสอบสวนแล้ว1คนจากการสอบสวนก็ให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์เชื่อมโยงถึงตัวผู้ก่อเหตุแล้วคาดว่าอีกไม่นานจะสามารถออกหมายจับคนร้ายกลุ่มนี้ได้นะครับเป็นพาดหัวข่าวใหญ่และภาพประกอบเลยนะครับอยู่ในหนังสือพิมพ์ข่าวสดเช้าวันนี้ภาพประกอบเป็นภาพยกระดับเป็นภาพเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองเสริมกำลังร่วมกับทหารพรานชุดใหม่บริเวณจุดตรวจบูเกะซามีตำบลตันหยนมัดอำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสทดแทน5ทหารพรานที่ถูกถล่มเสียชีวิตพร้อมยกระดับบังคับใช้กฎอัยการศึกทั่วพื้นที่นราธิวาสเมื่อวานนี้นะครับพาดหัวข่าวตัวใหญ่ของหนังสือพิมพ์ข่าวสดเช้าวันนี้บอกไว้ว่ายกระดับอัยการศึกทั่วนราล่าทีมฆ่าทหารพลานเพิ่มอำนาจค้นจับกุมตอบโต้บิ๊กตุลลั่นถูกลูกน้องไม่ตายฟรีเลขาสมชย้ำเจรจาคู่ใช้กฎหมายสั่งยกระดับใช้กฎอัยการศึกทั่วนราธิวาสไฟเขียวเจ้าหน้าที่มีอำนาจเด็ดขาดใช้อาวุธปิดเมืองตรวจค้นไล่ล่าจับกุมกลุ่มคนร้ายยิงถล่มฆ่า5ทหารพลานตายสลด ด่านตรวจบูเกซามีระแงะบาดเจ็บอีก6สั่งการฝ่ายพลเรือนร่วมปฏิบัติการบิ๊กปูผบทบบินลงพื้นที่กำชับแผนสกัดคนร้ายก่อเหตุเลขาสมชลั่นต้องพูดคุยเจรจาควบคู่บังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มข้นถึงระดับไฟใต้ได้กรมน.แถลงประณามคนร้ายก่อเหตุชี้ละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างร้ายแรงส่วนทบซัด BIN ใช้ AI ตัดต่อภาพรอยสักบิดเบือนบิ๊กดุลรัฐมนตรีกลาโหมเสียใจเจ็บปวดถูกกล่าวหาไม่รักลูกน้องปมห้ามไล่ล่าคนร้ายขอโทษพูดไม่หมดลั่นลูกน้องต้องไม่ตายฟรีครับ
1: ค่ะซึ่งในรายละเอียดที่บิ๊กดุลนะคะพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีกลาโหมที่ออกมาชี้แจงเมื่อวานนี้กับสื่อมวลชนนะคะปมดราม่าในโซเชียลมีเดียค่ะประเด็นเรื่องของคำว่าไล่ล่ากรณีที่คนร้ายลอบยิงทหารพรานเสียชีวิต5นายที่นราธิวาสนะคะซึ่งก็ไม่อยากให้ใช้คำนี้นะคะไม่การที่ว่าไม่ให้ใช้คำนี้ไม่ได้หมายความว่าไม่รักลูกน้องนะคะเพราะว่าในฐานะที่ตอนนั้นเป็นทหารเป็นผู้พันเป็นผู้การไม่มีอะไรช้ำใจเท่ากับการที่ลูกน้องเสียชีวิตแล้วนะคะทุกวันนี้สีเขียวจัดหนังหัวตนเองอยู่ตลอดเวลาไม่เคยเปลี่ยนซึ่งแม้ว่าจะมีบทบาทรัฐมนตรีกลาโหมนะคะก็ยืนยันค่ะลูกน้องต้องไม่ตายฟรีการพูดเปรียบเทียบแบบนี้นะคะจับหนังหัวตัวเองอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะสมมติการเป็นรัฐมนตรีกลาโหมนะคะแต่ในฐานะที่ตัวเองนั้นบอกว่าเป็นทหารนะคะก็ยังมีความรู้สึกแบบนั้นอยู่นะคะเป็นหนึ่งเดียวกับลูกน้องและเป็นหนึ่งเดียวกับกองทัพนะคะในฐานะที่มีบทบาทอีกบทบาทหนึ่งเป็นรัฐมนตรีถ้าจะไปพูดอะไรรุนแรงกว่านี้ก็อาจจะทำให้เรื่องของการยกระดับสถานการณ์เนี่ยเหมือนไปเติมน้ำมันเหมือนไปเติมเชื้อเพลิงดังนั้นเมื่อจำเป็นต้องพูดความในใจก็ต้องพูดแต่ไม่มีอะไรเจ็บปวดเท่าที่มีการกล่าวหาว่าไม่รักลูกน้องเสียใจกับคำพูดที่ไม่ได้สื่อสารออกไปทั้งหมดยืนยันไม่ได้โมโหและไม่ได้มีความขัดแย้งกับเสนาธิการทหารบกสื่อสารกันก่อนที่เสนาธิการทหารบกจะลงพื้นที่ด้วยซ้ำนะคะก็ขอโทษที่การสื่อสารออกไปนะคะอาจจะสร้างความเข้าใจผิดนะคะยืนยันว่าไม่ได้มีเจตนาแบบนั้นไม่ได้จะมีการเจตนาจะสร้างวาทกรรมหล่อสวยซึ่งสื่อมวลชนก็ถามตนในวันที่เกิดเหตุแล้วตนก็ตอบไปโดยไม่คิดว่าจะมีผลกระทบรุนแรงขนาดนี้เสียใจกับคำพูดของหลายคนนะคะที่เป็นทหารแล้วมาเล่นการเมืองก็เปลี่ยนแปลงไปยืนยันว่าไม่ได้หลงไหลได้ปลื้มไม่ได้ยึดแต่งลิดตำแหน่งแห่งหนใดนะคะก็ยังเป็นคนเดิมในหน้าหนังสือพิมพ์ Daily News ค่ะมีภาพนะคะพระราชทานนายวิทยาศักดิ์จำเริญนุสิทธิ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีรักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดเชิญพวงมาลาพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จ

0: ใหญ่เลยบิ๊กดุลแจงวุ่นปุ่มร้อนห้ามไล่ล่าโจรใต้น้ำตาคลอโดนถล่มยับพระราชทานน้ำหลวงอาบศพพวงมาลาวีรบุรุษทหารพรานสองล้นเกล้าพระราชทานน้ำหลวงอาบศพพวงมาลาหน้าหีบศพนายทหารพรานเสียชีวิตจากเหตุปะทะที่จังหวัดนราธิวาสครอบครัวหลังน้ำตาอาลัยเสาหลักของบ้านจ่าสิบเอกธีรยุทธอาสาสมัครทหารพรานวิมล2วีรบุรุษพลีชีพเผยน้องสาวเคยบริจาคไตช่วยก่อนกลับไปรับใช้ชาติจนนาทีสุดท้ายด้านเลขาสมช.ชี้ดับไฟใต้ต้องพูดคุยควบคู่ใช้กฎหมายเข้มข้นบอกตอบโต้รุนแรงยิ่งวุ่นวายขึ้นเชื่อมีผู้เห็นต่างมากกว่าครึ่งพร้อมเข้าสู่กระบวนการรับมาเลเซียสำคัญทำให้สงบได้บิ๊กดุลน้ำตาคลอปวดใจถูกกล่าวหาไม่รักลูกน้องย้ำทหารต้องไม่ตายฟรีแต่บทบาทหน้าที่ค้ำคอแจงไม่อยากใช้คำว่าไล่ล่าสถานะรัฐมนตรีต้องระวังคำพูดไม่เติมเชื้อไฟค่ะ
1: ขณะที่นายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลนะครับก็ให้สัมภาษณ์ถึงความคืบหน้าการติดตามจับกลุ่มผู้ก่อเหตุความไม่สงบว่าได้รับรายงานมาแล้วรัฐบาลยืนยันว่าแม้เราจะไม่ใช้คำว่าไล่ล่าแต่จะไม่ให้พี่น้องทหารหรือว่าเจ้าหน้าที่ของเราถูกลังแกถึงขั้นเสียชีวิตอย่างนี้เป็นอันขาดขอพูดเพียงเท่านี้พอเมื่อถามว่าในพื้นที่นราธิวาสประกาศใช้กฎอัยการศึกควบคุมพื้นที่เพื่อไล่ล่าจับกลุ่มผู้ก่อความไม่สงบนายกรัฐมนตรีก็บอกว่าเป็นเรื่องที่ทำในพื้นที่อยู่แล้วแต่สำหรับแนวทางของตนเรื่องนี้ต้องนำความเป็นธรรมกลับมาสู่ครอบครัวของผู้สูญเสียโดยไม่ขอลงในรายละเอียดและขอไม่ให้ถามแล้วว่าจะทำอย่างไรพาดหัวข่าวไทยโพสต์ครับหนูลั่นไม่ยอมให้ถูกรังแกนราธิวาสใช้อัยการศึกอนุทินขึงขังบอกไม่ให้พี่น้องทหารหรือเจ้าหน้าที่ถูกรังแกถึงขั้นเสียชีวิตเป็นอันขาดพร้อมทวงความยุติธรรมให้ครอบครัวบิ๊กดุลน้ำตาคลอยอมรับสื่อสารไม่ครบยันสีเขียวจับหนังหัวอยู่ตลอดไม่เคยเปลี่ยนผบ.ชุดเฉพาะกิจนราธิวาสออกประกาศใช้กฎอัยการศึกท่านจังหวัดหาตัวมือบึ้มครับ7:40 น.เดี๋ยวพักครู่หนึ่งช่วงหน้ามีประเด็นเรื่องของพ่อทิพย์นะครับโดยเมื่อวานนี้ทางบิ๊กรานได้นำทีมพิเศษกับฝ่ายปกครองครับบุกจับคดีนี้เพิ่มได้อีก4คนช่วงหน้ามาติดตามครับ
2: โอกาสในการขยายธุรกิจเริ่มต้นจากการเปิดวิสัยทัศน์ Mcot News FM 100.5 เปิดรับสมัคร Mcot CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรสำหรับผู้บริหารที่ต้องการก้าวทันโลกธุรกิจเรียนรู้เจาะลึกทั้ง11ประเทศอาเซียนพร้อมสร้างเครือข่ายกับผู้บริหารนักลงทุนและผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศผ่านการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงพบกันระหว่างวันที่2กันยายนถึง9ธันวาคม2569 Mcot CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรเครือข่ายแห่งโอกาสสมัครได้แล้ววันนี้โทร094-480-3076 094-480-3034และ094-396-6649ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcot Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcot HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcot News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcot Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
1: มาดูประเด็นเรื่องของพ่อไทยทิพย์นะครับเมื่อวานนี้จับผู้ต้องหาได้เพิ่มอีก4คนครับโดยตำรวจร่วมกับกรมการปกครองเปิดปฏิบัติการบุกทลายขบวนการพ่อไทยทิพย์หลังรับสวมสิทธิ์แจ้งเกิดให้กับเด็กต่างด้าวเกือบ 1,500 รายล่าสุดบุกค้นโรงพยาบาลเอกชนย่านพระราม9แล้วก็บ้านพักย่านห้วยขวางจับผู้ต้องหาได้อีก4รายครับโดยพลตำรวจเอกสำรานนวลมารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินำกำลังเข้าตรวจค้นโรงพยาบาลเอกชนย่านพระราม9และบ้านพักย่านห้วยขวางพร้อมจับกลุ่มผู้ต้องหา4รายประกอบด้วยชาวไทย2คนครับทำหน้าที่เป็นพ่อทิพย์ก็ได้แก่นายมงคลหรือว่านายหมงและนายวรเมธหรือว่านายวอพร้อมแม่ชาวจีนและพ่อแท้ๆชาวจีนโดยพบพฤติการว่าจ้างหรือขอร้องให้ชายไทยที่ไม่ใช่พ่อแท้ๆมาจดทะเบียนรับรองบุตรเพื่อให้เด็กชาวจีนได้รับสูติบัตรทะเบียนบ้านแล้วก็สิทธิ์สัญชาติไทยโดยผิดกฎหมายการจับกลุ่มครั้งนี้ครับเป็นการขยายผลร่วมกับชุดเฉพาะกิจกรมการปกครองหลังพบข้อมูลเด็กต้องสงสัยสูงถึง 1,483 รายเชื่อมโยงโรงพยาบาลต้องสงสัย8แห่งซึ่งจากการตรวจค้นบ้านพักของหญิงชาวจีนเจ้าตัวอ้างว่าไม่ได้ว่าจ้างไม่ได้จ้างวานแต่อยู่อาศัยในไทยมานานเกือบ20ปีและก็รักเมืองไทยจึงอยากให้ลูกได้สัญชาติไทยเพื่อความสะดวกในการใช้ชีวิตโดยอ้างว่าให้เพื่อนสนิทชาวไทยช่วยรับรองให้เพราะความรู้เท่าไม่ถึงการครับขณะที่

0: อธิบดีกรมการปกครองนายรัฐฤชาโคสาศิวิไลบอกว่าระบบตรวจพบความผิดปกติในฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร์อย่างชัดเจนพร้อมกำชับหากมีเจ้าหน้าที่รัฐหรือว่าบุคลากรทางการแพทย์เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องจะดำเนินคดีถึงขั้นสูงสุดและให้ออกจากราชการโดยทันทีนะครับประเด็นนี้พาดหัวข่าวใหญ่ในหนังสือพิมพ์ไทยรัฐเลยแหละครับแล้วก็มีภาพประกอบด้วยเป็นภาพพลตำรวจสำราญนวลมารองผบ.ตร.สอบถามเบื้องต้นนายเจิ้นซานหูและนางสาวสีถังสามีภรรยาชาวจีนหลังนำกำลังบุกจับที่ทาวน์โฮม3ชั้นนะครับอยู่หมู่บ้านกลางเมืองรัชดาเมียงจ๋ายตรวจสอบพบว่าลูกสาว2คนของทั้งคู่ครับได้สูติบัตรคนไทยเนื่องจากนายพงคลเก่งแห่งเกตแห่งพ่อทิพย์รับสมอ้างเป็นพ่อแต่ว่าทั้งสองคนยังคงให้การปฏิเสธอยู่ครับพาดหัวข่าวตัวใหญ่ของไทยรัฐครับขยายผลจับผัวเมียคนจีนเครือข่ายพ่อไทยทิพย์สำราญนำปกครองสางลุย470โรงพยาบาลเอกชนทั่วประเทศคาดโทษเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องบิ๊กรันนำทีมชุดพิเศษจับมือฝ่ายปกครองบุกจับพ่อทิพย์อีกคดีคุมตัวผู้ต้องหา2คนร่วมตรวจค้นทาวน์โฮมกลางกรุงรวบ2ผัวเมียชาวจีนขณะที่ลูกอีก2คนที่ได้สัญชาติไทยอยู่ในบ้านแม่ชาวจีนยันแค่ชอบเมืองไทยอยากให้ลูกได้สัญชาติไหว้วานคนไทยที่ทำงานบริษัทเดียวกันมาเซ็นรับรองลูกไม่ได้จ้างและไม่รู้ว่าผิดกฎหมายกำลังอีกชุดตรวจค้นโรงพยาบาลเอกชนชื่อดังและสำนักงานเขตห้วยขวางหรือหลักฐานออกสูติบัตรย้อนหลังอธิบดีกรมการปกครองคาดโทษเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองทั้งในกรุงเทพและต่างจังหวัดทั่วประเทศถ้าพบว่าเกี่ยวข้องต้องถูกดำเนินคดีอย่างเด็ดขาดด้านรองอธิบดีสปส.ขยายผลตรวจสอบโรงพยาบาลเอกชนกว่า470แห่งทั่วประเทศว่ามีเด็กต่างชาติแจ้งเกิดสัญชาติไทยจำนวนเท่าไหร่ครับ
1: ค่ะขณะที่ทันตแพทย์อาคมประดิษฐ์สุวรรณรองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพสั่งอายัดเอกสารเวชระเบียนที่เกี่ยวข้องขยายผลตรวจสอบโรงพยาบาลเอกชนกว่า470แห่งทั่วประเทศป้องกันไม่ให้เกิดการสวมสิทธิ์ในลักษณะนี้อีกสำหรับสรุปผลการปฏิบัติการตั้งแต่9ถึง24กรกฎาคมก็สามารถจับกลุ่มผู้กระทำผิดรวม37คนด้วยกันค่ะรวมถึงเจ้าหน้าที่รัฐเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลด้วยทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติก็ยืนยันจะเดินหน้าปราบปรามขบวนการนี้เพื่อรักษาความมั่นคงของประเทศต่อไปในหน้าหนังสือพิมพ์ Daily News เป็นประเด็นรองนะคะก็เหมือนที่คุณณรงค์บอกนะคะก็หลายสื่อก็มีภาพนะคะผลงานของพลตำรวจเอกสำราญนวลมานะคะที่ตอนนี้นะคะได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าแต่งตั้งเป็นผบ.ตร.แล้วแต่ว่าณที่ไปตรวจยังเป็นรองผบ.ตร.อยู่ก็มีการเข้าไปนะคะดูการจับกุมผู้ต้องหาค่ะในพื้นที่เขตห้วยขวางค่ะถนนประชาอุทิศส่วนพาดหัวข่าวกวาดล้างพ่อทิพย์รวบยกแก๊ง4รายผัวเมียจีนอ้างอยู่ไทยอยากให้ลูกได้สัญชาติว่าที่ผบ.ตร.ใหม่ป้ายแดงฟิกจัดบิ๊กรานยกกำลังขุดรากถอนโคนขบวนการพ่อไทยทิพย์รวบ2คนไทยรับบทพ่อและผัวเมียชาวจีนพ่อแม่แท้ๆเด็กหลังขยายผลจากโรงพยาบาลเอกชนย่านพระราม9พบเด็กต้องสงสัย3รายมีพฤติการเข้าข่ายทุจริต2รายขณะที่พ่อแม่ชาวจีนอ้างไม่ได้จ้างพ่อไทยทิพย์แต่ด้วยความที่ทำงานอยู่เมืองไทยมานานเกือบ20ปีรักเมืองไทยและชอบอยู่เมืองไทยเมื่อมีลูกอยากให้ได้สัญชาติไทยยืนยันว่าไม่รู้ว่าการทำแบบนี้ผิดกฎหมายและไม่ได้จ้างพ่อไทยทิพย์เพราะเห็นเป็นเพื่อนสนิทกันด้านพ่อไทยทิพย์อ้างรู้เท่าไม่ถึงการและเต็มใจช่วยไม่ได้ถูกหลอกค่ะ
0: ส่วนเรื่องของโครงการแลนด์บริดจ์ก็ได้ข้อยุติแล้วนะครับว่าไม่คุ้มค่านะครับจ่อพับเก็บโครงการนี้โดยเมื่อวานนี้ครับนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังครับนำแถลงสรุปผลการศึกษาของคณะกรรมการศึกษาแนวทางขับเคลื่อนโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่งเพื่อเชื่อมโยงการขนส่งระหว่างอ่าวไทยและอันดามันหรือว่าโครงการแลนด์บริดจ์ว่าได้ดำเนินการเสร็จสิ้นก่อนเวลา90วันครับโดยแบ่งคณะศึกษาออกเป็น3ชุดก็ได้แก่1ศึกษาความเป็นไปได้ในการในเชิงเศรษฐกิจและการลงทุน2ศึกษาด้านสิ่งแวดล้อมและ3การรับฟังความคิดเห็นและการมีส่วนร่วมผลสรุปจากคณะกรรมการชุดต่างๆสรุปว่าโครงการแลนด์บริดจ์มีความเป็นไปได้อยู่ในระดับต่ำครับแล้วก็อาจจะก่อให้เกิดผลกระทบภาระงบประมาณเสี่ยงค่อนข้างสูงทางเรื่องผลตอบแทนสิ่งแวดล้อมและยังมีความเห็นต่างในสังคมแต่เมื่อภาคเอกชนยังมีความต้องการในภาคใต้ทางออกทะเลฝั่งอันดามันซึ่งปัจจุบันมีท่าเรือระนองจึงมีการให้พิจารณาไปดำเนินการปรับปรุงเพื่อใช้ท่าเรือระนองใ ให้เต็มศักยภาพรวมถึงพิจารณาเชื่อมโยงเรื่องทางรถไฟที่จะเชื่อมต่อไปยังท่าเรือระนองและระบบการขนส่งทางรางหรือว่า Missing Link ที่สามารถใช้โอกาสเชื่อมโยงไปทางเหนือขึ้นไปจีนรวมถึงเชื่อมโยงไปยังท่าเรือฝั่งตะวันออกครับแล้วก็ยังมีข้อเสนอในเรื่องของการลงทุนขนาดใหญ่ควรเริ่มต้นพิจารณาจากยุทธศาสตร์ของแต่ละประเทศให้ชัดเจนก่อนที่หน่วยงานใดจะศึกษาโครงการต่างๆซึ่งเรื่องนี้ถือว่าเป็นบทเรียนโดยจะต้องดูในเชิงยุทธศาสตร์สิ่งแวดล้อมด้วยและก็ให้นำบทเรียนการรับฟังความเห็นของประชาชนมาร่วมด้วยนะครับเมื่อถามว่าสรุปว่าเป็นการพับแผนโครงการแลนด์บริดจ์ใช่หรือไม่นายเอกนิติตอบว่าจะว่าอย่างนั้นก็ได้โดยหลังจากนี้จะรายงานสรุปเสนอต่อนายกและนายกก็จะนำเสนอต่อที่ประชุมครม.ตามคำสั่งที่แต่งตั้งคณะกรรมการชุดนี้ต่อไปครับสำหรับประเด็นนี้มีพาดหัวข่าวอยู่ในข่าวสดเป็นพาดหัวกรอบรองนะครับแลนด์บริดจ์ล่มรัฐบาลถอยไม่คุ้มค่ากลวีฟาดยิ่งชีพยิ่งชั่วใส่ร้ายหัวสว.ก็รวมประเด็นเรื่องของการเมืองไปด้วยเลยนี่นะครับรัฐบาลพับแผนแลนด์บริดจ์เอกนิตินำทีมแถลงใหญ่ชี้มีความเสี่ยงสูงไม่คุ้มลงทุนส่งผลกระทบสิ่งแวดล้อมรุนแรงหนูพาณิชย์เยี่ยมห้องทำงานตึกไทยคู่ฟ้าหนูก็คือนายกรัฐมนตรีพาณิชย์ก็คือนายเศรษฐาทวีสินครับเมื่อวานนี้ไปรับรางวัลที่ทำเนียบรัฐบาลนะครับนายกก็เลยพาไปเยี่ยมตึกไทยคู่ฟ้าในรอบ2ปีบรรยากาศชื่นมื่นก่อนนำเศรษฐารับมอบรางวัลเกียรติยศเชิดชูเกียรติด้านการศึกษานายกประชุมหัวหน้าส่วนราชการนัดแรกยันรัฐบาลมีเสถียรภาพสั่งทุกกระทรวงบูรณาการการทำงานเพื่อประเทศไม่แบ่งพรรคภูมิใจไทยเพื่อไทยพระดอนยันภูมิใจไทยรวยฟ้องยิ่งชีพกลวีฟาดยอชอยิ่งชีพแล้วก็มีจุดๆๆคำพูดที่คุณพระดอนอธิบายออกไปเมื่อวานนี้นะครับว่าเป็นการใส่ร้ายเรื่องของการหัวสวครับ
1: แต่อีกเรื่องนึงน่าสนใจและยังต้องติดตามเรื่องบัตรคนจนนะคะเมื่อวานนี้มีการให้สัมภาษณ์ของนายพระดอนปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกโดยให้สัมภาษณ์ที่ทำเนียบกรณีคณะกรรมการประสานงานเพื่อการต่อต้านการทุจริตมีมติแต่งตั้งเป็นประธานคณะอนุกรรมการดูแลเรื่องของการติดสินบนเชิงทุจริตในภาครัฐนะคะทั้งนี้ค่ะก็ได้พูดถึงนะคะประเด็นอื่นๆด้วยอะอย่างที่เรื่องของนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลนะคะนายประกรณ์นินทประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีนายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมพูดถึงเรื่องการทุจริตที่เกิดขึ้นในภาครัฐโดยเฉพาะการอนุมัติการอนุญาตต่างๆซึ่งเป็นที่มาของนโยบายซูเปอร์ไลเซนส์รวมถึงการอนุมัติการอนุญาตที่เป็นแหล่งเดียวกันอำนวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบการนะคะทั้งนี้ค่ะก็มีการโยงมาพูดถึงกรณีกระทรวงการคลังเตรียมเสนอครม.ปรับเพิ่ม3เงื่อนไขบัตรสวัสดิการแห่งรัฐด้วยก็เป็นหนึ่งในประเด็นที่สังคมสนใจนะคะโดยเฉพาะผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดิมเนี่ยก็อยากจะรู้ว่าเงื่อนไขตนจะสามารถยังได้รับสิทธิ์หรือไม่นะคะการปรับเพิ่ม3เงื่อนไขอาทิเกณฑ์ครอบครองรถยนต์และรถจักรยานยนต์และกลุ่มนักศึกษานอกระบบนะคะตรงนี้ก็บอกว่าเป็นการคงไว้จนกว่าจะเสร็จสิ้นกระบวนการอุทธรณ์จนถึงสิ้นเดือนกันยายนหากใครได้รับสิทธิ์ไหนก็ยังคงได้รับสิทธินั้นต่อไปนั่นหมายความว่าสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนนะคะคนที่มีบัตรเดิมอยู่เนี่ยจะสามารถใช้ได้ถึงสิ้นเดือนกันยายนนี้นะคะทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะในส่วนกติกาใหม่เนี่ยเดี๋ยวก็รอเรื่องของการคัดกรองนะคะซึ่งกลุ่มที่คัดกรองใหม่มีถึง 80% ที่รับโครงการไทยช่วยไทย Plus ก็คือ 60-40 ส่วนยอดผู้ได้รับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐตอนนี้ตัวเลขนะคะมีกว่า9ล้านคนหากทบทวนใหม่จะมีจำนวนเท่าไหร่ตรงนี้นายพระดอนบอกว่ายังไม่รู้ตัวเลขจะต้องมารอผลการอุทธรณ์อีกครั้งสำหรับคนที่มีชื่อตกหล่นแต่ยืนยันว่ารัฐบาลจะดูแลตากับผู้ที่สมควรจะได้รับนะคะแล้วก็คนจนจริงก็จะต้องได้รับสิทธิ์ต่อไปส่วนคนสวมสิทธิ์แน่นอนนะคะมีสวมสิทธิ์มีบัญชีม้าตรงนี้ก็จะต้องถูกตรวจสอบในหน้าหนังสือพิมพ์ Daily News ค่ะตะลึงวัยแรงงานขอบัตรคนจนคลังพบมีกว่าครึ่งขู่เช็คดินสวมสิทธิ์เจอย้อนหลังหนัก รัฐบาลย้ำไม่ทิ้งคนเดือดร้อนพระดอนเผยขั้นตอนทบทวนสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐคงสิทธิ์เดิมให้ถึงสิ้นเดือนกันยายนเผยไม่มีการตั้งเป้าตัวเลขผู้ควรได้รับสิทธิ์ขึ้นอยู่กับผลการอุทธรณ์โต้เสียงวิจารณ์รัฐบาลมีการทบทวนใหม่เรื่อยๆชี้เป็นโอกาสรีวิวข้อมูลประเทศแก้ปัญหาระบบไม่อัปเดตคลังเตรียมไล่เช็คบิลโทษพวกนำชื่อคนจนไปสวมสิทธิ์ทำบัญชีม้าลดหย่อนภาษีอึ้งเปิดข้อมูลคนรับบัตรคนจนเกือบครึ่งเป็นวัยแรงงานพร้อมย้ำคนตกหล่นแจ้งชื่อผู้ใหญ่บ้านได้ค่ะ
0: เดี๋ยวพักอีกครู่นึงนะครับช่วงหน้า

0: ยังมีความคืบหน้าคดีฟอเร็กและกรณีของสหรัฐอเมริกานะครับที่ขึ้นภาษีไทยรอบ2รอบนี้เจอไปเต็มๆ 12.5% เดี๋ยวช่วงหน้ามาติดตามครับ
1: โอกาสในการขยายธุรกิจเริ่มต้นจากการเปิดวิสัยทัศน์ MCOT News FM 100.5 เปิดรับสมัคร MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรสำหรับผู้บริหารที่ต้องการก้าวทันโลกธุรกิจเรียนรู้เจาะลึกทั้ง11ประเทศอาเซียนพร้อมสร้างเครือข่ายกับผู้บริหารนักลงทุนและผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศผ่านการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงพบกันระหว่างวันที่2กันยายนถึง9ธันวาคม2569 MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรคือเครือข่ายแห่งโอกาสสมัครได้แล้ววันนี้โทร094-480-3076 094-480-3034และ094-396-6649
0: ช่วงสุดท้ายของ9ทันข่าวนะครับยังมีประเด็นเรื่องของความคืบหน้าคดีฟอเร็กครับเมื่อวานนี้รัฐมนตรียุติธรรมพลตำรวจโทรุฑพลนวรัตน์ครับออกมาพูดถึงความคืบหน้ากรณีนายภาวุฒิพงศ์วิทยพานุส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนส่งทนายยื่นเอกสารขอเลื่อนหมายเรียกของกรมสอบสวนคดีพิเศษในคดีฟอเร็กนะครับก็ยอมรับว่าได้มีการยื่นเป็นหนังสือขอเลื่อนก็ยังไม่ทราบรายละเอียดว่าเพราะสาเหตุอะไรส่วนจะเป็นการประวิงเวลาหรือไม่นะครับก็ไม่ได้แจ้งเรื่องของกรอบเวลาแต่ว่าเป็นขั้นตอนของกฎหมายครับซึ่ง DSI ก็ต้องออกหมายเรียกอีกครั้งตามข้อกฎหมายโดยปกติก็สามารถเลื่อนได้2ครั้งสำหรับการตรวจสอบของ DSIพลตำรวจโทรุฑพลบอกว่าตอนนี้ครับได้พบเส้นทางการเงินที่มีมากกว่า28ล้านบาทโดยเท่าที่ทราบมีเพิ่มขึ้นรวมถึงมีการพบเซิร์ฟเวอร์ที่รวบรวมข้อมูลทั้งหมดในการทำธุรกรรมของบริษัท QRS ด้วยส่วนบริษัทดังกล่าวจะเกี่ยวข้องกับภาวุธหรือไม่ทาง DSI จะตรวจสอบแล้วก็แจ้งรายละเอียดมาให้ทราบอีกครั้งหนึ่งเป็นพาดหัวข่าวกรอบรองนะครับของหนังสือพิมพ์ไทยรัฐเช้าวันนี้ครับเส้นเงินมัดภาวุธรุฑพลมีหลักฐานเด็ดเจ้าตัวเลื่อนหมายเรียกหมายจับตาโซล่าบาดาลเศรษฐารับรางวัลเชิดชูช่วยแก้เด็กออกจากระบบกรวีโต้เดือดยิ่งชีพป้ายสีก้าวแกนนำภูมิใจไทยหัวสวก็รวมพาดหัวข่าวประเด็นการเมืองอื่นๆไปด้วยเลยครับ
2: ค่ะอีกประเด็นหนึ่งค่ะเรื่องของภาษีนำเข้าสหรัฐนะคะในหน้ามติชนสหรัฐรีดภาษีนำเข้า60ประเทศไทยโดน 12.5% อ้างมาตรา301แรงงานภาคบังคับในขณะที่ Daily News นะคะพาดหัวบอกว่าไทยส่งออกไทยระส่ำสหรัฐรีดภาษี 12.5% จับตาครึ่งปีหลังอ่วมถกรับมือผลกระทบโลกระส่ำพิษทรัมป์ตั้งกำแพงภาษีใหม่ประเทศคู่ค้ารวมถึงไทยเจอโขก 12.5% อ้างล้มเหลวปราบปรามบังคับใช้แรงงานด้านศิหศักดิ์ขอรูบิโอช่วยไทยเจรจาวอนยืดหยุ่นให้มองภาพใหญ่โดยเฉพาะเรื่องความมั่นคงที่ไทยเป็นพันธมิตรพร้อมขอให้ช่วยผลักดันเจรจานี้ให้ได้ข้อยุติอย่าใช้เงื่อนไขเดียวกับประเทศอื่นขณะที่พาณิชย์เชื่อสินค้าไทยยังคงสามารถแข่งขันตลาดสหรัฐได้เหตุมีสินค้ากว่า 2,000 รายการได้ยกเว้นภาษีคาดกลุ่มสินค้าได้รับผลกระทบผลิตภัณฑ์ยางอาหารแปรรูปและสินค้าอุตสาหกรรมบางประเภทค่ะ
0: เช่นเดียวกับข่าวสดที่พาดหัวประเด็นนี้ครับบอกว่าทรัมป์เริ่มแล้วรีดภาษีไทยรัฐบาลเร่งเจรจาสะเทือนส่งออกเริ่มแล้วภาษีนำเข้าสหรัฐมาตรา301ไทยโดน 12.5% มีผลทันทีร่วมกับจีนญี่ปุ่นเกาหลีใต้เวียดนามและฟิลิปปินส์ตอบโต้ประเทศที่ไร้มาตรการห้ามนำเข้าสินค้าที่ใช้แรงงานบังคับนายกสั่งตรวจข้อผิดพลาดรอสุภจีแจงทันทีเดินทางกลับพาณิชย์ประเมินผลแนะผู้ส่งออกไทยรับแรงกระแทกเหตุสินค้าไทยเกือบทุกประเภทอยู่ในข่ายนักวิชาการหวั่นกระทบส่งออก1ล้านล้านตามต่อไปอีก1ประเด็นก็กำลังผลิตชิ้นส่วนเกินนะครับที่ศาลสูงสหรัฐกำลังจะตัดสินเราอ้อก็อาจจะได้รับผลกระทบไปอีกขั้นหนึ่งครับ
2: ค่ะในมติชนมีประเด็นกงสอบท้องถิ่นนะคะกงสอบท้องถิ่น TOR ถึงประกาศผลประกรณ์แฉพิรุธอื้อข้าราชการเอกชนเอี่ยวนับร้อยรัฐบาลลุยล้างธุรกิจเทา1สิงหาคมพรดอนชูซุปเปอร์ไลเซนส์ตัดวงจรจ่ายสวยราชการค่ะแล้วก็ขอมาที่ประเด็นนะคะเรื่องของประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีเรื่องของการแต่งตั้งข้าราชการตำรวจสดๆร้อนๆเลยนะคะโดยมีพระบรมราชองค์การโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลตำรวจเอกสำราญนวลมาพ้นจากตำแหน่งรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติสำนักงานตำรวจแห่งชาติตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2500

0: 69ประกาศณวันที่24กรกฎาคมพุทธศักราช2569ผู้รับสนองพระบรมราชโองการนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีก็สรุปได้ว่าเราเรียกผบตรได้เต็มปากแล้วใช่ไหมคะหรือว่าอย่าต้องรอเกษียณ
1: มีพระต้องรอเกษียณไหม
0: เกษียณกันยา30กันยาแล้วก็เริ่ม1ตุลาคม
1: ครับ
0: ถึงจะใช้คำนี้ได้
1: มีผล1ตุลาคม
0: แต่ยังไงก็ได้เป็นแน่
1: ๆครับก็อายุราชการเหลือ7ปีนะครับ
0: มากกว่าบิ๊กโจ๊กไหมตอนนู้นบิ๊กโจ๊ก
1: มากกว่ามากกว่านะครับก็ทำให้
0: เป็นคนอายุน้อยมากเลยนะที่ได้เป็นผบตร
1: ครับได้ทำงานที่เต็มที่นะครับในการดูแลสำนักงานตำรวจแห่งชาติบำบัดทุกข์บำรุงสุขนะครับก็ขอขอบพระคุณคุณผู้ชมคุณผู้ฟังนะฮะที่ได้พูดคุยผ่านรายการเข้ามาหลากหลายท่านเลยนะครับได้อ่านทุกข้อความแล้วนะครับสุดท้ายเนี่ยคุณสุภชัยเข้ามาตั้งแต่ท่านแรกแล้วก็ปิดท้ายรายการด้วยนะครับขอบพระคุณฮะขอบพระคุณคุณคนฟังข่าวคุณอเกนคุณมานัทนะฮะคุณสอสุพันธ์คุณปราโมทด้วยครับวันนี้เวลาหมดแล้วนะครับคุณเยมินแหวนเครือผมดรุงจันทองลาไปแล้วครับ
0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ

เป็นที่สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีเรื่องแต่งตั้งข้าราชการตำรวจมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลตำรวจเอกสำราญนวลมาตำแหน่งรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2569ประกาศณวันที่24กรกฎาคมพุทธศักราช2569ผู้รับสนองพระบรมราชโองการนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีนายกรัฐมนตรีตรวจความพร้อมทำเนียบจัดงานสโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเฉลิมพระชนมพรรษา29กรกฎาคมนี้เมื่อช่วงเย็นวานนี้ที่ทำเนียบรัฐบาลภายหลังเสร็จสิ้นภารกิจก่อนเดินทางกลับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเดินลงจากตึกไทยคู่ฟ้าตรวจดูความเรียบร้อยและติดตามความคืบหน้าการจัดเตรียมสถานที่ทำเนียบรัฐบาลในการจัดงานสโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569วันที่29กรกฎาคม2569พร้อมด้วยนางสาวไตรสุรีไตรสรณกุลเลขาธิการนายกรัฐมนตรีโดยมีนายปกรณ์เกียรติวานิชวัฒนากุลรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมืองรายงานขณะที่นายกเปิดเผยว่าลงมาตรวจดูความเรียบร้อยเพราะใกล้งานวันที่29กรกฎาคมนี้พร้อมสอบถามคนงานที่มาปฏิบัติหน้าที่ที่บริเวณดังกล่าวฮังการีปิดสะพานหลังพบกระสุนสมัยสงครามโลกกรุงบูดาเปสต์ประเทศฮังการีปิดการสัญจรบนสะพานมาการ์เร็ตซึ่งเป็นสะพานสายหลักชั่วคราวหลังจากระดับน้ำแม่น้ำลดลงต่ำเผยให้เห็นกระสุนปืนใหญ่สมัยสงครามโลกครั้งที่2ของกองทัพเยอรมันในตอนแรกเจ้าหน้าที่ยังไม่สามารถระบุได้ว่าวัตถุต้องสงสัยดังกล่าวเป็นเพียงปลอกกระสุนหรือเป็นวัตถุระเบิดที่ยังไม่ทำงานจึงสั่งปิดสะพานมาการ์เร็ตเป็นเวลา30นาทีขณะที่เจ้าหน้าที่เก็บกู้วัตถุระเบิดเข้าจัดการกับกระสุนปืนใหญ่ขนาด75มิลลิเมตรที่ฝังอยู่ก้นแม่น้ำดานูบ

0: ทั้งนี้ระดับน้ำแม่น้ำดานูบลดลงต่ำสุดในรอบหลายทศวรรษเนื่องจากสภาพอากาศที่ร้อนจัดและภัยแล้งส่งผลกระทบต่อภูมิภาคนี
1: ้ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดดีต่อเหงือกและป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปากกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าว
3: และใหม่ยาอมสมุนไพรเซียงเพียวอร่อยอมง่ายชุ่มคอ
4: เทพไทยหรอปากสะอาด
5: แม่เทพไทยปากสะอาด
6: เทพไทยปากสะอาด
7: พี่ชายเทพไทยใช้แล้วปากสะอาดจริงๆเลยอ่ะ
5: เทพไทยปากสะอาดจริงๆ
8: สิบปากว่าก็ไม่เท่าปากคุณได้ลองเองยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดเพราะมีสมุนไพรหลากหลายชนิดช่วยดูแลสุขภาพทั้งช่องปากดีต่อเหงือกและฟันลดคราบหินปูนชากาแฟบุหรี่ลดกลิ่นปาก
5: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
9: สตาร์ทเมื่อไหร่ก็อุ่นใจได้มากกว่ากับประกันภัยรถยนต์2 plus super special จากกรุงเทพประกันภัย plus ความคุ้มครองรถพลิกคว่ำPlus ความเสียหายต่อกระจกบังลมเบี้ยสตาร์ทเบาๆเริ่ม 7,300 บาทประกันภัยรถยนต์2 Plus Super Special โทร02-285-8888กรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
10: เสียงเพ

0: ชุ่มคอต้องยาอมสมุนไพรเซียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB417/69A
1: เปลี่ยนยางที่ B-Quick
2: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
1: เปลี่ยนน้ำมันเครื่องที่ B-Quick
2: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
1: เปลี่ยนแบตที่ B-Quick
2: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
1: เปลี่ยนช็อคอัพผ้าเบรกใบปัดน้ำฝนที่ B-Quick
2: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เด
1: ือ
2: น
1: B-Quick ครบทุกบริการเรื่องรถจะสินค้าหรือบริการไหนก็
2: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
1: ถึง31กรกฎาคมนี้สอบถามโทร1153
3: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อปมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990ค่าจะส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร0776415200ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
5: สายดุใจจะไม่ชอบหวานใช่ไหมนี่เลยกาแฟดำอร่อยแบบเขาทะลุแบล็ก
6: สนใจสอบถามต้องการเป็นตัวแทนจำหน่ายติดต่อ0775364000และ0775363999
7: ไม่ว่าสถานการณ์ไหนไฮลักซ์ทราเวลช่วยให้คุณเอาอยู่มาพร้อมหัวฉีดอัจฉริยะไออาร์ตประหยัดขึ้น 7.5% ช่วยให้ธุรกิจคุณไปได้ไกลเส้นทางแบบไหนก็เอาอยู่กับเทคโนโลยีการขับขี่ Dynamic Cloud ที่ขับนุ่มเกาะถนนแน่นซื้อไฮลักซ์วันนี้รับโปรพิเศษให้คุณเอาอยู่ผ่อนเริ่มต้นแค่ 6,000 กว่าบาทต่อเดือนฟรีประกันภัยชั้น1ถึง31สิงหาคมนี
8: ้ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้น Mcot Connect แอปที่จะเชื่อมทุกข่าวสารเกาะติดทุกความเคลื่อนไหวไม่ต้องกลัวตกเทรนด์สาระความบันเทิงจากทุกสื่อของอสมททั้งทีวีดิจิทัลวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์รวมถึงกิจกรรมมากมายที่น่าสนใจMCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดฟรีทั้ง iOS และ Android ใช้งานพร้อมกันทั่วประเทศได้แล้ววันนี้มาแล้ว

0: เรดคัพ16กรัมแค่20บาทอร่อยคุ้มทั้งสัปดาห์ที่ร้านชำใกล้บ้านคุณซื้อเลย
1: MCOT Radio Network อสมท.ชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา
2: MCOT Radio Network ช่วงกนกพร ออนแอร์โดยดีเจพี่นุ่นกนกพรราชโยธา

สวัสดีทักทายคุณผู้ฟังนะคะสวัสดีเช้าวันเสาร์ค่ะนัดพบเจอกันแชร์เรื่องดีๆเพลงเพราะๆในช่วงเวลาของกนกพรออนแอร์นะคะเติมความสุขกับการเดินทางเป็นเพื่อนคุณผู้ฟังการทำงานรับฟังกันนะคะ 90.75 และ 104.75 อสมทชุมพรดีเจพี่นุ่นค่ะกนกพรราชโยธาวันนี้มีเรื่องอะไรมาเล่าสู่กันฟังบ้างมีเรื่องอะไรที่น่าสนใจบ้างเดี๋ยวมาอัปเดตกันในช่วงรายการและเพลงเพราะๆกันนะคะ

เอาละค่ะนะคะช่วงเวลาของหน้าฝนเนี่ยก็ต้องระมัดระวังนะคะมะแมลงต่างๆมากมายนะคะที่สำคัญคือเจ้ายุงตัวร้ายนี่แหละค่ะที่จะมาพร้อมกับโรคไข้เลือดออกไข้มาลาเรียโรคเท้าช้างโรคร้ายอีกมากมายค่ะป้องกันเบื้องต้นได้นะคะเวลาเรานอนหลับกับมุ้งครอบกันยุงค่ะมุ้งครอบกันยุงแบบพับนะคะขนาด6ฟุตมุ้งรุ่นใหม่แบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยไม่ต้องผูก4ด้านกันยุงกันแมลงครบทุกด้าน360องศาใช้งานง่ายพับเก็บได้ตัวมุ้งเนี่ยผลิตจากโพลีเอสเตอร์ระบายอากาศได้ดีไม่ร้อนไม่อับชื้นโครงสร้างผลิตด้วยไฟเบอร์กลาสแข็งแรงไม่เป็นสนิมใช้งานกันยาวๆเลยล่ะค่ะสามารถครอบบนที่นอนก็ได้ขนาด6ฟุตนะคะพับเก็บง่ายหนักเบาพกพาง่ายไปนอนที่ไหนก็สะดวกโปรโมชั่นวันนี้พิเศษค่ะซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1เลยในราคา590บาทค่ะสนใจสั่งซื้อโทร02-1143990 02-1143990ค่าจะส่งค่าประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปได้ที่ช็อปมาเนี่ยค่ะ

ความสุขของคนเรานะคะเขาบอกว่าไม่ได้เกิดจากสิ่งที่เรามีค่ะแต่เกิดจากมุมมองที่เราเลือกที่จะมองบางครั้งเรามองเรื่องดีๆที่อยู่รอบข้างตัวเราเรื่องเล็กๆน้อยๆเรื่องง่ายๆไม่ต้องให้ทำให้มันยากสมดทุกเรื่องนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่ทำให้ชีวิตเรามีความสุขก็จากเรื่องเล็กๆน้อยๆเนี่ยค่ะเติมเต็มวันละนิดเติมเต็มวันละหน่อยนะคะช่วงเวลาของรายการค่ะเดี๋ยวเรามาอัปเดตเรื่องของบอกข่าวเล่าเรื่องวันนี้มีอะไรที่น่าสนใจบ้างคุณผู้ฟังคะในพื้นที่ของเรานะคะรวมไปถึงการเดินทางการทำงานของทุกๆคนด้วยนะคะฝากความห่วงใยอาจจะมีฟ้าฝนตกลงมานะคะก็อุบัติเหตุเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาค่ะอุบัติเหตุเนี่ยเกิดขึ้นแล้วสร้างความสูญเสียนะคะทั้งทรัพย์สินทั้งชีวิตนะคะก็ฝากเอาไว้ในช่วงเวลาตรงนี้ด้วยกนกพรออนแอร์ค่ะ

0: 1 2 1 1 1 4 4 3 4 4 4
1: อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 ฟังชัดทั่วทั้งจังหวัดชุมพรและจังหวัดใกล้เคียงพร้อมฟังออนไลน์ทั่วโลกที่ www.mcot.net และ mcot application ติดตามอัปเดตความเคลื่อนไหวที่แฟนเพจ Facebook อสมทชุมพร

0: เลสครับ16กรัมแค่20บาทอร่อยคุ้มทั้งสัปดาห์ที่ร้านช่ำใกล้บ้านคุณซื้อเลย
1: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: นี่แกเอาต้มจืดที่เพิ่งทำเสร็จร้อนๆใส่ตู้เย็นเลยเหรอไม่รอให้เย็นก่อนล่ะ
3: ก็รีบอ่ะอยากให้มันเย็นไวๆจะได้เก็บเข้าที่ไงไม่เห็นเป็นไรเลย
2: รู้หรือไม่การเอาของร้อนจัดเข้าตู้เย็นเลยทันทีทำให้คอมเพรสเซอร์ต้องทำงานหนักขึ้นแบบคูณ2เพื่อดึงอุณหภูมิลงกินไฟพุ่งกระฉูดเลยนะทางที่ดีวางพักไว้ข้างนอกให้เย็นก่อนแล้วค่อยแช่ช่วยถนอมตู้เย็นแถมประหยัดค่าไฟได้เดือนละหลาย10บาทเลยนะแค่ปรับนิสัยการใช้ไฟวันละนิด
4: เอ็มคอนเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้น Mquad Connect แอปที่จะเชื่อมทุกข่าวสารเกาะติดทุกความเคลื่อนไหวไม่ต้องกลัวตกเทรนด์สาระความบันเทิงจากทุกสื่อของอสมททั้งทีวีดิจิทัลวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์รวมถึงกิจกรรมมากมายที่น่าสนใจ Mquad Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดฟรีทั้ง iOS และ Android ใช้งานพร้อมกันทั่วประเทศได้แล้ววันนี้
6: ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนอสมทก้าวไกลใกล้คุณตลอด24ชั่วโมงด้วยเครือข่ายทั่วประเทศและที่นี่อสมทจังหวัดชุมพรส่งกระจายเสียงสัญญาณชัดเจนครอบคลุมพื้นที่จังหวัดชุมพรทั้งหมดเล็งรวมข้อมูลข่าวสารสาระความรู้และความบันเทิงตลอด24ชั่วโมง
7: Mcot Radio Network อสมทชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา
8: Mcot Radio Network ช่วงกนกพรออนแอร์โดยดีเจพี่นุ่นกนกพรราชโยธา

0: พรออนแอร์ช่วงบอกข่าวเล่าเรื่อง
1: บอกข่าวแล้วเรื่องนะคะคุณผู้ฟังคะวันนี้มีเรื่องนี้มาฝากกันใครก็เห็นแล้วก็ตกใจนะคะกาแฟซองที่คุณเพิ่งชงไปมั่นใจหรือเปล่าว่าของจริงล่าสุดค่ะก็มีการจับกุมนะคะตำรวจสอบสวนกลางหรือว่า CIB ค่ะได้เข้าไปบุกทลายขบวนการผลิตและขายส่งสินค้าแบรนด์ดังแต่ว่าปลอมนะคะปลอมสินค้าแบรนด์ดังค่ะทั้งมีทั้งเนสกาแฟโอวัลตินน้ำยาปรับผ้านุ่มดาวนี่คือปลอมของเขาค่ะนะคะนะแบรนด์ที่เราก็ถูกไหมใช้กันอยู่

ในราคาถูกผิดปกติเจ้าหน้าที่จึงสอบสวนสะกดรอยจากจุดพักสินค้าในกทม.นะคะจนไปเจอต้นตอใหญ่เป็นโกดังผลิตเถื่อนค่ะซุกซ่อนอยู่ที่ตำบลพึ่งรวงนะคะจังหวัดสระบุรีค่ะพอบุคคลละโอ้แม่เจ้านะคะมีเยอะแยะมากมายเลยค่ะผลิตภัณฑ์ปลอมกว่า 55,000 ชิ้นไร้มาตรฐานสกปรกนะคะรวบผู้ต้องหาได้ทั้งหมด4รายค่ะเจ้าหน้าที่ก็เลยออกมาเตือนภัยด่วนนะคะก็นี่ไม่ใช่แค่เรื่องละเมิดลิขสิทธิ์นะแต่เป็นภัยอันตรายถึงชีวิตเพราะโรงงานเถื่อนแบบนี้ไม่มีการควบคุมความปลอดภัยคุณผู้ฟังคะเพราะฉะนั้น3จุดสังเกตเบื้องต้นก่อนตกเป็นเหยื่อคือถ้าอันไหนราคาถูกผิดปกติให้ตั้งข้อสังเกตไว้ก่อนสังเกตรอยซีลค่ะขอบซองสีถุงนะคะรสกลิ่นแปลกๆอะไรต่างๆเหล่านี้ค่ะคุณผู้ฟังคะสามารถแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจสอบสวนกลางนะคะได้ทันทีผ่าน cib.go.th นั่นเองนะคะอันนี้ก็นำมาอัปเดตให้ทราบกันบอกข่าวเล่าเรื่องเดี๋ยวนี้น่ากลัวมาก

คุณผู้ฟังคะเคยเจอปัญหาเหล่านี้ไหมคะไฟหน้าบ้านไม่พอมืดมองไม่เห็นเสียงทั้งขโมยเอ่ยอุบัติเหตุหรือบางจุดเนี่ยอยากติดเพิ่มแต่ก็ต้องเดินสายวุ่นวายเสียทั้งเงินเสียทั้งเวลาค่ะแถมค่าไฟก็ขึ้นอีกด้วยนะแต่ปัญหาเหล่านี้จะหมดไปด้วยเมกะสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ 2,500 วัตต์ค่ะไฟสปอตไลท์โซลาร์เซลล์นะคะ 2,500 วัตต์ด้วยกำลังไฟสูงใช้หลอด LED มากถึง248ดวงค่ะครอบคลุมพื้นที่300ตารางเมตรค่ะแต่ให้ความสว่างสูงเปิดแล้วสว่างทันทีมาพร้อมกับแบตเตอรี่นะคะที่ให้มาโคตรจุค่ะ 50,000 มิลลิแอมป์นะคะชาร์จด้วยพลังงานแสงอาทิตย์นะคะการชาร์จ1ครั้งเนี่ยใช้ต่อเนื่องกว่า12ชั่วโมงติดตั้งง่ายมีสายยาว5เมตรพร้อมอุปกรณ์ให้ครบเลยนะคะปรับมุมได้กันน้ำระดับ IP67 ไม่ว่าฝนตกแดดออกไม่มีหวั่นค่ะเครื่องใช้งานง่ายนะคะสนใจสั่งซื้อเมกะสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ 2,500 วัตต์ค่ะคุณผู้ฟังตอนนี้ก็รับเลยนะคะนะ1ยังไม่พอแถมอีก1ค่ะพร้อมโคมไฟ LED อีก2อันแล้วแว่นกันแดดคราบแบบอีก1อันทั้งหมดนี้เพียงแค่ 1,290 บาทนะคะฟังไม่ผิด 1,290 บาทโทรสั่งซื้อได้021143990 021143990ค่าจัดส่งค่าประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปได้ที่ Shop Mania ค่ะ

ช่วงเวลาของรายการค่ะคุณผู้ฟังขานำเรื่องราวตรงนี้มาฝากกันค่ะเรื่องของมิจฉาชีพยุคปัจจุบันค่ะคุณผู้ฟังคะที่มีความน่ากลัวนะคะโดยมุ่งเป้าโจมตีเด็กและวัยรุ่นนะคะผ่านช่องทางออนไลน์ค่ะโดยใช้ความรู้เท่าไม่ถึงการเนี่ยแหละค่ะบวกกับความกลัวแล้วก็ความต้องการหารายได้เป็นเครื่องมือในการหลอกลวงค่ะคุณผู้ฟังคะทางสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะคะได้แจ้งเตือนแล้วก็ระบุกลโกงที่พบบ่อยๆเลยค่ะที่ถูกหลอกกันบ่อยมากๆ5กลโกงด้วยกันนะคะที่วัยรุ่นต้องระวังหลอกจัดฉากเรียกค่าไถ่เจน Z ค่ะนะคะมิจฉาชีพเนี่ยจะโทรมาอ้างเป็นตำรวจขู่ว่าวัยรุ่นเนี่ยมีคดีความร้ายแรงจากนั้นก็บังคับให้แยกตัวออกไปเช่าห้องพักอยู่คนเดียวและสั่งให้ถ่ายคลิปมัดตัวเองเพื่อจัดฉากว่าถูกลักพาตัวก่อนจะส่งคลิปนั้นค่ะไปขู่กันโชคเงินจากคุณพ่อคุณแม่นะคะอันนี้เจอบ่อยนะคะชวนลง

ทุนการพนันออนไลน์อ้างว่าผลตอบแทนสูงในระยะเวลาอันสั้นบ้างล่ะบางรายนะคะก็ต้องขโมยเงินจากครอบครัวไปหาทางออกนะคะล่อใจด้วยเงินก้อนโตนี่อย่างที่สองนะกลโกงกลโกงที่สามค่ะหลอกเติมเกมขายไอเทมราคาถูกนะคะฮิตในเขาเรียกว่าเกมโรบอกค่ะโดยอ้างว่าจะแจกไอเทมเกมฟรีขายโค้ดราคาถูกอะไรต่างๆเหล่านี้แต่พอโอนเงินไปกลับปิดบัญชีหนีค่ะแล้วก็4ค่ะหลอกให้ทุนการศึกษาแอบอ้างว่านักเรียนนักศึกษาได้รับสิทธิ์ทุนการศึกษามีเงื่อนไขต้องโอนค่าธรรมเนียมโน่นนี่นี่นั่นนะเพื่อเบิกเงินทุนอะไรต่างๆเหล่านี้และสุดท้ายหลอกทำงานเสริมออนไลน์ค่ะโฆษณาชวนเชื่อนะงานกดไลค์งานแพ็คของหรือดูวิดีโออะไรต่างๆเหล่านี้ค่ะบังคับให้โอนเงินสำรองทุนมาเพิ่มเรื่อยๆและไม่สามารถถอนเงินออกมาได้นี่คือ5กลโกงค่ะที่วัยรุ่นต้องระมัดระวังฝากคุณพ่อคุณแม่ผู้ครองช่วยกันดูแลนะคะบุตรหลานของเราอย่างใกล้ชิดด้วยและเป็นภัยสังคมมากๆเลยเพราะเกิดขึ้นบ่อยค่ะคุณผู้ฟังค่ะเอาล่ะก็ฝากเอาไว้ในช่วงรายการตรงนี้กระดกพรออนแอร์ค่ะเดี๋ยวไปเบรกกันสักครู่ช่วงหน้าชั่วโมงที่2กลับมาเจอกันนะคะ

0: 1 2 1 1 1 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 ถึงเวลาออกไปลุยแผ่นดินใหม่ดูดาวดวงใหม่ดูแลโลกใบใหม่สู่การเดินทางครั้งใหม่เพื่อเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่ไปด้วยกัน Hilux TravelGreater together
1: สัมผัสตัวจริงและจองรถได้แล้ววันนี้ที่โชว์รูมโตโยต้าชุมพรทุกสาขาใกล้บ้านคุณโทรศัพท์077-506-333
2: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร077-641-520ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
3: นี้เวลา 9:00 น. MCOT Radio Network อสมท.ชุมพรเสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย

0: ่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือวัดพระมหาธาตุจังหวัดนครศรีธรรมราชจัดถ่ายทอดสดลุ้นยูเนสโกพิจารณาวัดพระมหาธาตุขึ้นมรดกโลกนุจริวแรกรุ่นรายงานค่ะ
1: ที่วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารได้มีการจัดเตรียมสถานที่เพื่อให้ประชาชนโดยทั่วไปได้ร่วมชมบรรยากาศการประชุมคณะกรรมการมรดกโลกสมัยสามัญครั้งที่48จากปูซานสาธารณรัฐเกาหลีโดยวันนี้จะมีวาระการพิจารณาวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารขึ้นมรดกโลกในเวลาประมาณ15 นาฬิกาถึง18 นาฬิกาโดยชาวจังหวัดนครศรีธรรมราชและอธิบดีกรมศิลปากรจะร่วมเดินทางมารอลุ้นและฉลองไปพร้อมๆกับชาวจังหวัดนครศรีธรรมราชดุจรีแรกรุ่นสำนักข่าวไทยอสมทรายงานจากจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะ
0: กอรมน.ภาค4ส่วนหน้าแสดงความเสียใจต่อการสูญเสียกำลังพลยืนยันตรวจสอบข้อเท็จจริงพร้อมดูแลครอบครัวเต็มที่กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อการสูญเสียร้อยเอกสัญชัยรองผู้บังคับกองร้อยทหารพรานที่4511หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่45ซึ่งเสียชีวิตในห้องพักตำรวจส่วนตัวณที่ตั้งหน่วยในพื้นที่บ้านสามเมาะตำบลบางงออำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสเหตุเกิด24 กรกฎาคมที่ผ่านมาภายหลังเกิดเหตุผู้บังคับบัญชาสั่งการประสานงานเจ้าหน้าที่ตำรวจแพทย์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุพร้อมดำเนินการตามขั้นตอนขณะนี้อยู่ระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐานและตรวจสอบข้อเท็จจริงจึงยังไม่สามารถสรุปหาสาเหตุสถานการณ์ได้กองทบกและกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าขอแสดงความอาลัยต่อการสูญเสียกำลังพลผู้ปฏิบัติหน้าที่และยืนยันว่าจะให้การดูแลครอบครัวของผู้เสียชีวิตอย่างเต็มกำลังทั้งในด้านสิทธิสวัสดิการและการเยียวยาตามระเบียบราชการพร้อมติดตามดูแลสภาพจิตใจและขวัญกำลังใจกำลังพลในหน่วยอย่างใกล้ชิดขณะเดียวกันจะดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงด้วยความรอบคอบโปร่งใสและเป็นธรรมเพื่อให้สังคมได้รับข้อมูลที่ถูกต้องบนพื้นฐานพยานหลักฐานและกระบวนการยุติธรรมญี่ปุ่นจัดเทศกาลกิองเกียวโตสู้แดดจัดผู้เข้าร่วมงานนับร้อยชีวิตร่วมกันลากเกี้ยวโบราณท่ามกลางสภาพอากาศร้อนจัดทะลุ39 องศาเซลเซียสในขบวนแห่เทศกาลกิองมัตสึริที่เมืองเกียวโตซึ่งเป็นประเพณีเป่าโรคภัยที่เผชิญความท้าทายจากอุณหภูมิที่พุ่งสูงความร้อนรุนแรงส่งผลให้ผู้ร่วมงานบางส่วนต้องถอนตัวกลางคันผู้จัดงานจึงต้องตั้งจุดแจกน้ำและจุดพักคลายร้อนตลอดเส้นทางเพื่อป้องกันภาวะโรคลมแดดวิกฤตอากาศร้อนจัดที่เกิดขึ้นทีสร้างความกังวลต่อการจัดงานในอนาคตหลังจากเคยต้องยกเลิกบางขบวนแห่มาแล้วเมื่อปี2561จนคาดการณ์ว่าในอนาคตอาจจำเป็นต้องเลื่อนการจัดงานจากเดือนกรกฎาคมเป็นเดือนพฤษภาคมหรือกันยายนแทน
2: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
3: สนับสนุนโดยใหม่ยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอร่อยอมง่ายชุ่มคอ

0: ชุ่มคอต้องยาอมสมุนไพรเซียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB47/69A
1: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
2: คลื่นข่าว Mcot News FM 100.5 ทลายทุกข้อจำกัดฟังชัดทุกเรื่องข่าวไวใกล้ชิดตรงใจเป็นสปอตไลท์ให้สังคม
1: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
3: สนับสนุนโดย
4: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเนตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
5: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อคมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990 ค่าจัดส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อคมาเนีย
6: คุณกำลังฟัง Mcot Radio Network อสมท.ชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร077-641-520ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
7: สายดุใจจะไม่ชอบหวานใช่ไหมนี่เลยกาแฟดำอร่อยแบบเขาทะลุแบล็ค
8: สนใจสอบถามต้องการเป็นตัวแทนจำหน่ายติดต่อ0775364000และ0775363999
9: ไม่ว่าสถานการณ์ไหนไฮลักซ์ทราเวลช่วยให้คุณเอาอยู่มาพร้อมหัวฉีดอัจฉริยะไออาร์ตประหยัดขึ้น 7.5% ช่วยให้ธุรกิจคุณไปได้ไกลเส้นทางแบบไหนก็เอาอยู่กับเทคโนโลยีการขับขี่ไดนามิกคลาวด์ที่ขับนุ่มเกาะถนนแน่นซื้อไฮลักซ์วันนี้รับโปรพิเศษให้คุณเอาอยู่ผ่อนเริ่มต้นแค่ 6,000 กว่าบาทต่อเดือนฟรีประกันภัยชั้น1ถึง31สิงหาคมนี
10: ้ให้มากกว่าความเขียวเข้มของใบพืชกระตุ้นการเจริญเติบโตเร่งพืชสังเคราะห์แสงสร้างอาหารไมโครโฟร์คอมบี
11: ซองสีแดงนี่แรงกว่าใครเข้มข้นกว่าสูงชายก็น้อยดีดี
10: ธาตุอาหารรวมสูตรสำเร็จรูปจากอิตาลีที่จำเป็นสำหรับพืชไมโครโฟร์คอมบีละลายง่ายใช้ได้ทั้งพ่นใบและให้ทางระบบน้ำไมโครโฟร์คอมบีใช้กับไม้ผลได้กับทุกช่วงการเจริญเติบโต

0: แต่แรกทับ16กรัมแค่20บาทอร่อยคุ้มทั้งสัปดาห์ที่ร้านช่ำใกล้บ้านคุณซื้อเลย
1: ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้น M-Quad Connect แอปที่จะเชื่อมทุกข่าวสารเกาะติดทุกความเคลื่อนไหวไม่ต้องกลัวตกเทรนด์สาระความบันเทิงจากทุกสื่อของอสมททั้งทีวีดิจิทัลวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์รวมถึงกิจกรรมมากมายที่น่าสนใจM-Quad Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดฟรีทั้ง iOS และ Android ใช้งานพร้อมกันทั่วประเทศได้แล้ววันนี
2: ้ M-Quad Radio Network อสมทชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา
3: M-Cord Radio Network ช่วงกนกพรออนแอร์โดยดีเจพี่นุ่นกนกพรราชโยธา

ต่อเนื่องกันนะคะในช่วงเวลาของเบรกที่2ค่ะก็ยังคงอยู่ในช่วงรายการของกระดกพรออนแอร์นะคะ25กรกฎาคม2569แป๊บๆก็จะเข้าสู่ปลายเดือนอีกแล้วนะคะเวลาก็เดินไปทุกวันค่ะคุณผู้ฟังมีนะเขาเรียกว่าอะไรนะมีพระอาทิตย์ขึ้นก็มีตะวันตกดินมีเวลาผันเปลี่ยนไปนะคะเรื่องราวเกิดขึ้นเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาค่ะก็มาแบ่งปันเรื่องราวดีๆกันนะคะอัปเดตในช่วงรายการตรงนี้ดีเจพี่นุ่นค่ะ

ที่นะคะที่ส่งมอบนะคะแล้วก็อยากจะบอกคุณฟังกันนะคะสำหรับใครที่เจอปัญหาไฟหน้าบ้านไม่พอมืดมองไม่เห็นหรือว่าเสี่ยงทั้งขโมยอุบัติเหตุเดี๋ยวนี้ต้องระมัดระวังนะคะคนไม่ดีก็มีเยอะคนดีก็มีแยะค่ะปัญหาที่เหล่านี้ที่เราเจอเนี่ยจะหมดไปบางจุดนะคะที่เราอยากจะติดตั้งไฟเพิ่มเนินสายต่างๆอะไรเราก็ไม่ต้องวุ่นวายนะคะเสียทั้งเงินเสียทั้งเวลาด้วยก็แค่นะคะมีสิ่งดีๆอันนี้นะคะเมกะสปอตไลท์โซลาเซลล์ 2,500 วัตต์ค่ะด้วยกำลังไฟนะคะใช้หลอด LED มากถึง248ดวงค่ะคุณฟังขานะคะใครที่มีปัญหาเรื่องค่าไฟขึ้นด้วยนะลดได้เลยนะคะครอบคลุมพื้นที่300ตารางเมตรตัวหลอด LED เป็นแบบประหยัดพลังงานนะคะแต่ให้ความสว่างสูงนะเปิดแล้วสว่างทันทีเลยค่ะมาพร้อมแบตเตอรี่นะคะให้มาแบบจุๆเลย500มิลลิแอมค่ะขออภัย 50,000 ไม่ใช่500ตาลาย 50,000 มิลลิแอมนะคะให้กันมาจุกๆเลยค่ะชาร์จด้วยพลังงานแสงอาทิตย์การชาร์จ1ครั้งใช้งานได้นานถึง12ชั่วโมงติดตั้งง่ายมีสายไฟยาวนะคะมีสายยาวๆเลยพร้อมอุปกรณ์ให้ครบเลยค่ะปรับมุมได้กันน้ำระดับ IP67 ไม่ว่าฝนตกแดดออกก็ไม่หวั่นนะคะเครื่องใช้งานง่ายสั่งซื้อได้เมกะสปอตไลท์โซลาร์เซลล์2,500 วัตต์นะคะไฟสปอตไลท์โซลาร์เซลล์นะคะตอนนี้รับเลยค่ะนะยังไม่พอนะคะรับ1ไปยังไม่พอฟรีอีก1นะคะพร้อมโคมไฟ LED 2อันค่ะแล้วก็แว่นกันแดดคล้าแบบอีก1อันทั้งหมดนี้ในราคาเพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 02-114-3990ค่าส่งค่าประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปได้ที่ช็อปมาเนียนะคะฝากเอาไว้ด้วยค่ะในช่วง

0: นกพรออนแอร์ช่วงสุขภาพชวนรู้
1: มาอัปเดตกันนะคะคุณฟังค่ะช่วงสุขภาพชวนรู้ค่ะวันนี้นำเรื่องราวเกี่ยวกับคนที่ท้องไส้ไม่ค่อยจะดีนะคะท้องอืดเอ่ยถ่ายไม่สุดเอ่ยท้องผูกสลับท้องเสียอาจไม่ใช่เรื่องบังเอิญนะคะคุณฟังแต่เป็นอาหารที่เรากินทุกวันก็ได้ค่ะลำไส้เนี่ยไม่ได้เสียจากอาหารแค่มื้อเดียวนะคะคุณฟังมันจะเป็นพฤติกรรมการกินซ้ำๆโดยเฉพาะอาหารไขมันสูงค่ะน้ำตาลสูงค่ะยายอาหารต่ำและอาหารแปรรูปนะคะอาจจงส่งผลให้นะเกี่ยวข้องกับเรื่องของระบบขับถ่ายทำงานแย่ลงแล้วก็เพิ่มความเสี่ยงต่อการอักเสบของลำไส้ในระยะยาวค่ะมาดูนะคะว่า7อาหารที่เราควรลดเพื่อจะดูแลลำไส้ของเราเนี่ยนะคะคือเนื้อแปรรูปเช่นไส้กรอกเบคอนแฮมของทอดอาหารไขมันสูงนี่งดเลยนะคะน้ำหวานขนมหวานจัดข้าวขาวขนมปังขาวแป้งขัดสีเยอะเกินไปนี่งดนะจ๊ะอาหารสำเร็จรูปอาหารแปรรูปสูงงดจ้ะเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ขนมหรือเครื่องดื่มไม่มีน้ำตาลบางชนิดที่มีสารให้ความหวานกลุ่มน้ำตาลแอลกอฮอล์นะคะงดนะจ๊ะเพราะนั้นดูแลลำไส้เริ่มได้ทุกวันเติมผักนะคะอาหารที่มีกากใยกินถั่วกินธัญพืชเลือกอาหารที่มีจุลินทรีย์โยเกิร์ตรสธรรมชาติหรืออาหารหมักที่สะอาดดื่มน้ำให้พอค่อยๆลดของทอดน้ำหวานอาหารแปรรูปและเนื้อสัตว์ออกไปนะจ๊ะฝากเอาไว้ช่วงเวลาตรงนี้สุขภาพชวนรู้ให้ทุกคนดูแลตัวเองค่ะ
0: กนกพรออนแอร์ช่วงสุขภาพชวนรู
2: ้อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 ฟังชัดทั่วทั้งจังหวัดชุมพรและจังหวัดใกล้เคียงพร้อมฟังออนไลน์ทั่วโลกที่ www.mcot.net และ mcot application ติดตามอัปเดตความเคลื่อนไหวที่แฟนเพจ Facebook อสมทชุมพร

0: สกาแฟเรดคัพ16กรัมแค่20บาทอร่อยคุ้มทั้งสัปดาห์ที่ร้านชำใกล้บ้านคุณซื้อเลย
1: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่ายเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้น M-Quad Connect แอปที่จะเชื่อมทุกข่าวสารเกาะติดทุกความเคลื่อนไหวไม่ต้องกลัวตกเทรนด์สาระความบันเทิงจากทุกสื่อของอสมททั้งทีวีดิจิทัลวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์รวมถึงกิจกรรมมากมายที่น่าสนใจ M-Quad Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดฟรีทั้ง iOS และ Android ใช้งานพร้อมกันทั่วประเทศได้แล้ววันนี้
3: ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนอสมทก้าวไกลใกล้คุณตลอด24ชั่วโมงด้วยเครือข่ายทั่วประเทศและที่นี่อสมทจังหวัดชุมพรส่งกระจายเสียงสัญญาณชัดเจนครอบคลุมพื้นที่จังหวัดชุมพรทั้งหมดเล็งรวมข้อมูลข่าวสารสาระความรู้และความบันเทิงตลอด24ชั่วโมง
4: M-Cot Radio Network อสมทชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา
5: M-Cot Radio Network ช่วงกนกพรออนแอร์โดยดีเจพี่นุ่นกนกพรราชโยธา

ช่วงนี้เป็นช่วงหน้าฝนนะคะสิ่งที่เราจะต้องระมัดระวังค่ะคุณฟังขานั่นก็คือสัตว์มีพิษนะคะและไอ้เจ้าตัวร้ายอีกหนึ่งตัวก็คือตะขาบนั่นเองค่ะซึ่งอาจจะต้องนะคะระมัดระวังเป็นพิเศษเนื่องจากว่านะตะขาบเนี่ยมีพิษนะคะและแน่นอนค่ะหน้าฝนทีไรสิ่งที่หลายบ้านหวาดกลัวไม่แพ้ยุงก็คือตะขาบสัตว์มีพิษที่มักจะหนีความชื้นหนีน้ำท่วมขังแล้วก็มาซ่อนตัวอยู่ภายในบ้านค่ะเพื่อความปลอดภัยของทุกคนในครอบครัวนะคะมาดูกันหน่อยค่ะว่าเอ๊ะจะทำยังไงนะคะในการป้องกันตะขาบแบบเข้าใจง่ายๆค่ะเขาบอกว่าให้ใช้สบู่เนี่ยปิดท่อน้ำวางก้อนสบู่ไว้บนฝาท่อในห้องน้ำหรือว่าห้องครัวค่ะความลื่นและริดด่างจะช่วยทำไม่ให้ตะขาบเนี่ยไต่ขึ้นมาได้นะคะสองคือใช้โซดาไฟนะคะเทลงไปในท่อน้ำเพื่อกำจัดป้องกันสัตว์ไม่พึงประสงค์สามค่ะโรยปูนขาวโรยตามจุดอับทางเข้าอะไรต่างๆเหล่านี้ผสมน้ำมะกรูดเพิ่มประสิทธิภาพก็ได้ค่ะนะและอีกอย่างนึงก็คือห้ามเหยียบหรือทุบให้ตายคาที่นะคะเพราะตะขาบเนี่ยจะปล่อยสารฟีโรโมนดึงดูดพรรคพวกให้แห่กันมาเพิ่มเอาอันนี้เพิ่งรู้นะคะคุณผู้ฟังอันนี้เพิ่งรู้จริงๆนะคะห้ามเหยียบหรือทุบให้ตายคาที่เพราะมันจะปล่อยสารฟีโรโมนดึงดูดพรรคพวกให้มาเยอะๆนั่นน่ะสิว่าทำไมตัวแรกตาย

แฟดีๆเพื่อสุขภาพนะคะอร่อยได้ค่ะหลายๆคนคิดว่ากาแฟสุขภาพต้องจืดหรือว่าไม่อร่อยหรือเปล่านะคะแต่กาแฟสูตรย่าหวานห่อสีเขียวหรือว่าBlack Coffee Mix นะคะห่อสีครีมดำเนี่ยทั้งหอมทั้งเข้มข้นกลมกล่อมไม่แพ้กาแฟทั่วไปอร่อยได้ค่ะแบบไม่รู้สึกผิดนะคะแถมยังช่วยดูแลสุขภาพไปอีกด้วยค่ะครบจบในแก้วเดียวค่ะ Black Coffee Mix มากกว่ากาแฟดูแลเรื่องสุขภาพนะช่วยเผาผลาญเพิ่มพลังผิวสวยกระจ่างใสหุ่นดีในแก้วเดียวนะคะปลุกความเข้มข้นเริ่มต้นวันใหม่อย่างมั่นใจด้วยกาแฟเขาทะลุ Black ถุงซิปขนาด180กรัมค่ะสูตรเข้มข้น 100% ปราศจากน้ำตาลและสารให้ความหวานกาแฟดำเพื่อคอกาแฟที่รักสุขภาพตัวจริงนะคะกาแฟเขาทะลุ Black ค่ะผลิตและจัดจำหน่ายโดยบริษัท Coffee Farmer 2024จำกัดตำบลทุ่งตะไคร่อำเภอทุ่งตะโกจังหวัดชุมพรนะคะรับผลิตกาแฟปรุงสำเร็จรูปจำหน่ายเมล็ดกาแฟคั่วบดผลิตและจำหน่ายนะคะสามารถสอบถามได้ค่ะ0899672216077-536-399หรือว่าจะเป็น LINE นะคะใส่แอดลงไปข้างหน้าแอด Coffee Farm หรือสั่งซื้อออนไลน์เพจกาแฟ Coffee Farm นะคะ Coffee Farm Thailand ค่ะหรือจะเป็น TikTok Shop นะคะช่องทางต่างๆ Shopee Lazada ได้ทั้งหมดเลยนะคะก็อย่าลืมค่ะกาแฟดีๆ Coffee Farm นั่นเองนะคะ

0: ช่วงนี้นะคะต้องบอกว่าฮิตกว่าเจลาโต้เนี่ยไม่มีอีกแล้วนะคะแล้วก็เลยแบบโอ้ยเวลาเราเห็นนะคะก็โลกออนไลน์โด่งดังมากเลยนะไอศกรีมเจลาโต้นะคะคุณผู้ฟังรู้ไหมคะคุณหมอนะคะแพทย์มช.มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ออกมาเตือนเรื่องนี้ค่ะเมื่อเจลาโต้โด่งดังมากเลยนะคะคุณผู้ฟังคะคุณผู้ฟังรู้ไหมคะว่าแพทย์เตือนไอติมผลไม้เจลาโต้เนี่ยทำสมองติดหวานเสี่ยงไขมันพอกตับค่ะคุณฟังเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะพวกแบบวันนี้ทางด้านของนะคณะเขาเรียกคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ออกมาโพสต์เตือนสายหวานระบุว่าอัลตราสมูทแค่ไหนก็ไม่ใช่ข้อยกเว้นแพทย์มช.เตือนอย่าหลงคำว่าผลไม้ของหวานทุกชนิดมีผลต่อระดับน้ำตาลในเลือดค่ะเจลาโต้ไอศกรีมผลไม้ไขมันน้อยกว่าไอศกรีมผลไม้ทำจากผลไม้แท้น่าจะดีต่อสุขภาพหลายคนเลือกของหวานเหล่านี้เพราะเชื่อว่าเป็นตัวเลือกที่ดีกว่าไอศกรีมทั่วไปถูกไหมคะแต่ความจริงมาดูความจริงแต่ความจริงคือแม้จะมีไขมันน้อยลงหรือมีผลไม้เป็นส่วนประกอบก็ไม่ได้หมายความว่าจะกินได้โดยไม่ต้องกังวลนะคะเพราะสิ่งที่ควรระวังไม่ใช่แค่ไขมันแต่คือปริมาณน้ำตาลค่ะที่ยังคงอยู่ในไอศกรีมแทบทุกชนิดซึ่งส่งผลต่อระดับน้ำตาลในเลือดค่ะคุณผู้ฟังการทำงานของฮอร์โมนอินซูลินอาจจะนำไปสู่โรคอ้วนเบาหวานไขมันพอกตับถ้ารับประทานเป็นประจำนะคะเพราะฉะนั้นเมื่อรับประทานไอศกรีมน้ำตาลจะถูกดูดซึมเข้าสู่กระแสเลือดอย่างรวดเร็วทำให้ระดับน้ำตาลในเลือดเนี่ยสูงขึ้นร่างกายจะหลั่งฮอร์โมนอินซูลินจากตับอ่อนเพื่อช่วยนำน้ำตาลเข้าสู่เซลล์ต่างๆเช่นกล้ามเนื้อทำให้นะคะนำไปใช้เป็นพลังงานแต่ถ้าหากร่างกายใช้พลังงานไม่หมดล่ะแน่นอนค่ะสะสมไว้นะคะหน้าท้องต้นขาใต้ผิวหนังและตับค่ะคุณผู้ฟังคะก็นี่คือสิ่งที่คุณหมอออกมาเตือนนะคะกินหวานบ่อยร่างกายเริ่มดื้ออินซูลินโดยไม่รู้ตัวนะคะภาวะนี้ก็อาจจะทำให้เราติดหวานนะคะยิ่งกินหวานยิ่งหยุดไม่ได้เพราะสมองกำลังติดหวานค่ะเพราะนั้นกินวันละนิดแต่กินทุกวันก็เพิ่มความเสี่ยงโรคได้นะคะคนผอมไม่มีโรคประจำตัวก็เสี่ยงได้ค่ะผู้ป่วยเบาหวานกินไอศกรีมได้หรือเปล่าแน่นอนนะคะว่าในส่วนตรงนี้กินได้แต่ก็ควรจะมีปริมาณที่ไม่มากเกินไปนะคะลูกเล็กๆหลีกเลี่ยงท็อปปิ้งที่มีน้ำตาลสูงคาราเมลไม่ต้องใส่นะคะไอศกรีมสูตรไม่มีน้ำตาลหรือคีโตดีต่อสุขภาพหรือเปล่าบางคนก็ถามนะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะก็ต้องดูด้วยค่ะรายละเอียดยิบย่อยมันก็จะเยอะนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ฝากเอาไว้ถึงจะไม่มีน้ำตาลแต่ส่วนใหญ่มักมีไขมันสูงจากครีมเนยหรือน้ำมันนั่นเองนะคะฝากเอาไว้อยากนะคะนำมาแชร์ต่อในช่วงเวลาตรงนี้กันด้วยเดี๋ยวเบรกกันสักครู่นะคะช่วงหน้ากลับมาเดินทางกันต่อ1ชั่วโมงสุดท้ายค่ะ
1: บริษัทฮอนด้าชุมพรจำกัดเราเป็นตัวแทนจำหน่ายรถจักรยานยนต์ฮอนด้าในจังหวัดชุมพรมีให้บริการถึง16สาขาครอบคลุมทุกอำเภอเราจำหน่ายรถจักรยานยนต์ฮอนด้าทุกรุ่นฮอนด้าสกูปี้ไอฮอนด้าเวฟดาวเริ่มต้นที่0บาทใช้บัตรประชาชนเพียงใบเดียวก็รับรถได้เลยบริษัทฮอนด้าชุมพรจำหน่ายรถใหม่ที่ยังไม่ได้จดทะเบียนซื้อรถที่ไม่ใช่ตัวแทนจำหน่ายควรตรวจสอบก่อนออกรถใหม่ทุกครั้งสนใจรถจักรยานยนต์ฮอนด้าต้องที่บริษัทฮอนด้าชุมพรเท่านั้นติดต่อสอบถามเพิ่มเติมโทรศัพท์0775114888
2: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร0776415220ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
3: ขณะนี้เวลา10นาฬิกาMCOT Radio Network อสมทชุมพรเสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย

0: ่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือปตท.ยืนยันจัดหาน้ำมันไม่ขาดแคลนแต่เตือนราคาพุ่งนายจตุรงค์วรวิทย์สุรวัฒนารองกรรมการผู้จัดการใหญ่หน่วยธุรกิจการค้าระหว่างประเทศปมจ.ปตท.โพสต์เฟซบุ๊กส่วนตัวระบุว่าสถานการณ์พลังงานโลกเริ่มกลับมาตึงตัวอีกครั้งมีแนวโน้มอาจรุนแรงกว่ารอบแรกขณะนี้กลุ่มฮูตีเริ่มคุกคามการเดินเรือบริเวณช่องแคบบับเอลมันเดฟซึ่งเป็นเส้นทางสำคัญในการขนส่งน้ำมันจากทะเลแดงส่งผลกระทบต่อการขนส่งน้ำมันดิบจากซาอุดิอาระเบียที่เดิมหลีกเลี่ยงความเสี่ยงในช่องแคบฮอร์มุสโดยส่งออกผ่านท่าเรือยานบูบนทะเลแดงก่อนเดินทางไปยังประเทศไทยซึ่งเส้นทางดังกล่าวขณะนี้ได้รับผลกระทบเช่นกันทั้งนี้ให้ความมั่นใจว่ายังสามารถบริหารความเสี่ยงดูแลความมั่นคงด้านพลังงานได้อย่างไรก็ตามสิ่งที่น่ากังวลคือค่าพรีเมียมของน้ำมันดิบส่วนเพิ่มเหนือราคาตลาดที่ผู้ขายอ้างอิงเช่นราคาอิงดูไบปรับตัวสูงขึ้นกว่า400% ใกล้เคียงกับช่วงวิกฤตสงครามเดือนมีนาคมที่ผ่านมาย่อมส่งผลต่อต้นทุนพลังงานในภาพรวมในช่วงเวลานี้การใช้พลังงานอย่างประหยัดและมีประสิทธิภาพจึงเป็นสิ่งที่ทุกภาคส่วนต้องช่วยกันปัจจุบันโรงกลั่นในประเทศไทยยังไม่ได้เดินเครื่องเต็มกำลังการผลิตเนื่องจากความต้องการใช้น้ำมันในประเทศลดลงตามฤดูกาลช่วงหน้าฝนและการส่งออกผลิตภัณฑ์ยังไม่ได้กลับมาดำเนินการเต็มที่ฝากผู้เกี่ยวข้องสนับสนุนด้วยเพื่อให้โรงกลั่นเดินเต็มกระบวนการผลิตสามารถช่วยปรับ GDP ทำให้เม็ดเงินเข้ามาในประเทศจากการส่งออกและยังคงต้องติดตามสถานการณ์ใกล้ชิดเอกอัครราชทูตจีนชี้การเยือนจีนของนายกอนุทินประสบความสำเร็จย้ำการทูตดนตรีช่วยกระชับมิตรภาพไทยจีนนางสาวลลิดาเพิ่มวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าได้สัมภาษณ์โทรศัพท์กับนายอูจื้ออู่อัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทยถึงผลการเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนอย่างเป็นทางการของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีระหว่าง 16-20 กรกฎาคมที่ผ่านมารวมทั้งกรณีนายกรัฐมนตรีขับร้องเพลงเทียนหมีมี่แปลว่าหวานชื่นของเติ้งรุ่ยจินในงานเลี้ยงอาหารกลางวันโดยหลี่เฉียงนายกรัฐมนตรีจีนเป็นเจ้าภาพซึ่งได้รับความสนใจจากสื่อและประชาชนทั้งสองประเทศโดยอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทยกล่าวว่าความสัมพันธ์ไทยจีนปัจจุบันมีความแน่นแฟ้นทุกระดับตั้งแต่ระดับพระราชวงศ์ระดับรัฐบาลไปจนถึงประชาชนอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทยกล่าวว่าการเยือนจีนของนายกรัฐมนตรีอนุทินครั้งนี้เป็นการเยือนที่ประสบความสำเร็จอย่างยิ่งโดยนายกรัฐมนตรีพบหารือประธานาธิบดีสีจิ้นผิงนายกรัฐมนตรีหลี่เฉียงและนายเจ้าเล่อจี้ประธานสภาประชาชนแห่งชาติจีนพร้อมทั้งเดินทางเยือนนครเซี่ยงไฮ้นครเฉียงตูพบผู้ประกอบการชั้นนำของจีนหลายรายซึ่งต่างแสดงความเชื่อมั่นพร้อมขยายความร่วมมือด้านเศรษฐกิจการค้าการลงทุนกับประเทศไทยทั้งสองฝ่ายได้ลงนามข้อตกลง15ฉบับออกแถลงการร่วมสะท้อนถึงฉันทามติในการยกระดับความร่วมมือไทยจีนอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทยยังกล่าวว่าภารกิจสำคัญหลังจากนี้คือการร่วมผลักดันฉันทามติผู้นำทั้งสองให้เกิดผลเป็นรูปธรรมให้ประชาชนทั้งสองประเทศได้รับประโยชน์ความร่วมมือและความรู้สึกหวานชื่นดังเทียนหมีมี่อย่างแท้จริง
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดดีต่อเหงือกและป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปาก
3: และใหม่ยาอมสมุนไพรเซียงเพียวอร่อยอมง่ายชุ่มคอ
4: เทพไทยหรอปากสะอาด
5: แม่เทพไทยปากสะอาด
6: เทพไทยปากสะอาด
7: พี่ชายเทพไทยใช้แล้วปากสะอาดจริงๆเลย
5: เทพไทยปากสะอาดจริงๆ
8: สิบปากว่าก็ไม่เท่าปากคุณได้ลองเองยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดเพราะมีสมุนไพรหลากหลายชนิดช่วยดูแลสุขภาพทั้งช่องปากดีต่อเหงือกและฟันลดคราบหินปูนชากาแฟบุหรี่ลดกลิ่นปาก
5: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด

0: ุ่มคอต้องยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB47/69A
1: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
2: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อปมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990ถ้าจะส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร0776415200ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
4: สายดุใจจะไม่ชอบหวานใช่ไหมนี่เลยกาแฟดำอร่อยแบบเขาทะลุแบล็ค
5: สนใจสอบถามต้องการเป็นตัวแทนจำหน่ายติดต่อ0775364000และ0775363999
6: ไม่ว่าสถานการณ์ไหนไฮลักซ์ทราเวลช่วยให้คุณเอาอยู่มาพร้อมหัวฉีดอัจฉริยะไออาร์ตประหยัดขึ้น 7.5% ช่วยให้ธุรกิจคุณไปได้ไกลเส้นทางแบบไหนก็เอาอยู่กับเทคโนโลยีการขับขี่ Dynamic Cloud ที่ขับนุ่มเกาะถนนแน่นซื้อไฮลักซ์วันนี้รับโปรพิเศษให้คุณเอาอยู่ผ่อนเริ่มต้นแค่ 6,000 กว่าบาทต่อเดือนฟรีประกันภัยชั้น1ถึง31สิงหาคมนี
7: ้ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้น Mcot Connect App ที่จะเชื่อมทุกข่าวสารเกาะติดทุกความเคลื่อนไหวไม่ต้องกลัวตกเทรนด์สาระความบันเทิงจากทุกสื่อของอสมททั้งทีวีดิจิทัลวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์รวมถึงกิจกรรมมากมายที่น่าสนใจMCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดฟรีทั้ง iOS และ Android ใช้งานพร้อมกันทั่วประเทศได้แล้ววันนี้มาแล้ว

0: เรสครับ16กรัมแค่20บาทอร่อยคุ้มทั้งสัปดาห์ที่ร้านฉ่ำใกล้บ้านคุณซื้อเลย
1: MCOT Radio Network อสมท.ชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา
2: MCOT Radio Network ช่วงกนกพร ออนแอร์โดยดีเจพี่นุ่นกนกพรราชโยธา

เบรกสุดท้ายนะคะเจอกันช่วงเวลาดีๆนะคะในช่วงของรายการค่ะต้องบอกเลยนะคะว่าส่งต่อเป็นอีกหนึ่งความสุขแล้วก็แชร์เรื่องราวต่างๆนะคะผ่านทางรายการอะไรดีก็แบ่งปันกันค่ะคุณผู้ฟังคะทุกๆวันหยุดอย่าลืมนะคะเติมความสุขเล็กๆให้กับตัวเราพาร่างกายพาตัวเราไปออกกำลังกายก็ได้ค่ะหรือพักผ่อนนะคะในรูปแบบที่ควรจะเป็นบางคนก็ทำแต่งานจนลืมความสุขส่วนตัวไปนะคะเพราะฉะนั้นวันหยุดนะคะในช่วงสัปดาห์หน้าหลายวันบางคนเตรียมตัวเดินทางกลับบ้านกลับภูมิลำเนาหรือว่าใช้ช่วงเวลาพิเศษกับครอบครัวก็ขอให้มีความสุขในทุกๆการใช้ชีวิตนั่นเองนะคะกระดกพรออนแอร์ค่ะ

เอาละค่ะนะคะช่วงเวลาของหน้าฝนเนี่ยก็ต้องระมัดระวังนะคะแมลงต่างๆมากมายนะคะที่สำคัญคือเจ้ายุงตัวร้ายนี่แหละค่ะที่จะมาพร้อมกับโรคไข้เลือดออกไข้มาลาเรียโรคเท้าช้างโรคร้ายอีกมากมายค่ะป้องกันเบื้องต้นได้นะคะเวลาเรานอนหลับกับมุ้งครอบกันยุงค่ะมุ้งครอบกันยุงแบบพับนะคะขนาด6 ฟุตมุ้งรุ่นใหม่แบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยไม่ต้องผูก

4ด้านกันยุงกันแมลงครบทุกด้าน360องศาใช้งานง่ายพับเก็บได้ตัวมุ้งเนี่ยผลิตจากโพลีเอสเตอร์ระบายอากาศได้ดีไม่ร้อนไม่อับชื้นโครงสร้างผลิตด้วยไฟเบอร์กลาสแข็งแรงไม่เป็นสนิมใช้งานกันยาวๆเลยละค่ะสามารถครอบบนที่นอนก็ได้ขนาด6ฟุตนะคะพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาพกพาง่ายไปนอนที่ไหนก็สะดวกโปรโมชั่นวันนี้พิเศษค่ะซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1เลยในราคา590บาทค่ะสนใจสั่งซื้อโทร02-1143990 02-1143990ค่าจะส่งค่าประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปได้ที่ช็อปมาเนี่ยค่ะ

0: กับการเดินทางนะคะส่งต่อความสุขตรงนี้ในช่วงของรายการค่ะคุณฟังคะเพราะฉะนั้นนะคะก็มีเรื่องราวหลากหลายนะคะที่ทำให้เราได้เรียนรู้เรื่องราวในการใช้ชีวิตค่ะบางคนนะคะก็มีครอบครัวมีลูกคุณฟังรู้ไหมคะก็มีอีกหนึ่งเรื่องราวที่เป็นห่วงเป็นใยเด็กไทยตอนนี้นะคะติดจอหนักมากๆเลยค่ะพบว่า 72.6% ค่ะใช้หน้าจอเกิน1ชั่วโมงต่อวันเด็กไทย 72.6 เนี่ยใช้จอ1ชั่วโมงถูกไหมคะเกิน1ชั่วโมงเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องบูรณาการนะคะออกกฎเหล็กคุมเข้มอนาคตของชาติค่ะซึ่งต้องบอกเลยนะคะว่าบางครั้งนะคะลูกๆ ก็ไม่ค่อยจะฟังเราใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นป้องกันภัยออนไลน์เพราะว่าพบว่าคนไทยโดยเฉลี่ย 93.10% ใช้งานอินเทอร์เน็ตแล้วก็ใช้เวลาบนโลกออนไลน์เนี่ยเฉลี่ยสูงถึง7ชั่วโมง54นาทีต่อวันและเด็กอายุนะคะตั้งแต่แรกเกิดจนถึง2ปีนะคะที่เขาเล่นได้แล้วนะจำนวน 72.6% ใช้เวลากับหน้าจอเกิน1ชั่วโมงต่อวันค่ะส่งผลอะไรบ้างอ่ะภัยคุกคามทางเพศการติดพนันออนไลน์เกิดผลกระทบต่อสุขภาพจิตใจและภาวะหนี้สินอิทธิพลของโฆษณาการซื้อขายของออนไลน์ค่านิยมผิดทางสุขภาพนะพฤติกรรมการสูบบุหรี่ไฟฟ้าเหล่านี้เป็นผลที่เกี่ยวข้องและเชื่อมโยงมาจากโลกออนไลน์ค่ะเพราะฉะนั้นนะคะสิ่งตรงนี้แน่นอนเราก็ต้องเหมือนกับช่วยกันนะคะทั้งในด้านของครอบครัวในด้านของสิ่งที่เกี่ยวข้องหรือแม้กระทั่งนะคะที่จะช่วยกันให้ลูกๆหลานๆเราเนี่ยลดเวลาหน้าจอแม้กระทั่งตัวเราด้วยนะคะคุณผู้ฟังฝากเอาไว้ช่วยกันดูแลช่วยกันเขาเรียกว่าอะไรนะแบ่งปันสิ่งต่างๆเหล่านี้นะคะหากิจกรรมยามว่างให้น้องๆได้ไปเขาเรียกใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์กีฬาเอ่ยเล่นดนตรีเอ่ยหรือการเรียนรู้ต่างๆเพื่อเป็นประโยชน์กับตัวเขานะคะฝากเอาไว้ในช่วงของรายการค่ะ
1: อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 ฟังชัดทั่วทั้งจังหวัดชุมพรและจังหวัดใกล้เคียงพร้อมฟังออนไลน์ทั่วโลกที่ www.mcot.net และ mcot application ติดตามอัปเดตความเคลื่อนไหวที่แฟนเพจ Facebook อสมทชุมพร

0: แต่แรกทับ16กรัมแค่20บาทอร่อยคุ้มทั้งสัปดาห์ที่ร้านชำใกล้บ้านคุณซื้อเลย
1: ยุงลายยุงรำคาญแมลงต่างๆและสัตว์มีพิษวันนี้ของมันต้องมีกับมุ้งแบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยมุ้งครอบพับกันยุงขนาด6ฟุตผลิตจากโพลีเอสเตอร์โครงสร้างไฟเบอร์กลาสพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาโปรโมชั่นพิเศษซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ชิ้นในราคาเพียง590บาทสนใจสั่งซื้อโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: รู้หรือไม่ว่าแค่ปิดสวิตช์แต่ไม่ยอมหนึ่งปลั๊กออกกระแสไฟยังคงไหลเวียนอยู่ตลอดเวลาจนถูกเรียกว่าพลังงานผีดูดเลือดที่แอบขโมยเงินในกระเป๋าเราไปเป็นหลักร้อยต่อปีเลยนะแค่สละเวลาสักนิดดึงปลั๊กออกทุกครั้งเมื่อเลิกใช้นอกจากจะเพิ่มความปลอดภัยให้บ้านแล้วยังเซฟเงินค่าไฟไปได้อีกเยอะเลย
3: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนอสมทก้าวไกลใกล้คุณตลอด24ชั่วโมงด้วยเครือข่ายทั่วประเทศและที่นี่อสมทจังหวัดชุมพรส่งกระจายเสียงสัญญาณชัดเจนครอบคลุมพื้นที่จังหวัดชุมพรทั้งหมดเล็งรวมข้อมูลข่าวสารสาระความรู้และความบันเทิงตลอด24ชั่วโมง
5: Mcot Radio Network อสมทชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา
6: Mcot Radio Network ช่วงกนกพรออนแอร์โดยดีเจพี่นุ่นกนกพรราชโยธา

เดี๋ยวนี้นะคะต้องบอกว่าคนก็หันมาใส่ใจเรื่องของสุขภาพมากขึ้นนะคะคุณผู้ฟังคะแพทย์จากฮาวาดค่ะพูดถึง4เรื่องนะคะที่จะทำให้ลำไส้ของเราเนี่ยมีความแข็งแรงใครลำไส้ไม่ดีลำไส้ไม่แข็งแรงลองฟังคุณหมอดูนะคะคุณหมอบอกว่าการรักษาสุขภาพลำไส้ให้แข็งแรงเนี่ยนะคะให้เราทานอาหารนะคะที่มีไฟเบอร์เยอะๆให้เพียงพอต่อวันนะคะแล้วก็เสริมอาหารจุลินทรีย์หมักเป็นประจำพวกนมเปรี้ยวพวกผักดองกิมจิเดินออกกำลังกายทุกวันกระตุ้นการบีบตัวของลำไส้ค่ะดื่มน้ำให้เพียงพอโดยเฉพาะเมื่อทานไฟเบอร์เยอะนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ค่ะคุณผู้ฟังเราก็ต้องปฏิบัติตัวนะคะบางครั้งบางคนนั่งนานนั่งเยอะไม่ได้เคลื่อนไหวร่างกายเขาเรียกว่าเกิดอาการเหนื่อยนิ่งค่ะคุณผู้ฟังค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่มีภาวะนะคะในร่างกายที่มันดูแล้วมันไม่ปกตินะคะท้องอืดท้องเฟ้อหรือว่ามีอาการต่างๆนะคะที่เกี่ยวข้องกับลำไส้ไม่สบายเนื้อไม่สบายตัวนี่ต้องบอกเลยนะคะเดินช่วยให้ระบบย่อยอาหารทำงานได้ดีขึ้นอย่างน่าทึ่งขยับร่างกายเบาๆจะช่วยกระตุ้นการบีบตัวของลำไส้ทำให้ย่อยอาหารได้อย่างราบรื่นไม่มีปัญหาเรื่องท้องผูกนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นหากมีเวลาออกกำลังกายนะคะปรับพฤติกรรมนะคะเดินวันละ20-30นาทีก็เพียงพอที่จะช่วยปลุกระบบย่อยอาหารให้ทำงานและลำเลียงอาหารผ่านลำไส้ได้สะดวกมากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะฝากไว้ในช่วงเวลาตรงนี้ด้วยความห่วงใยนำเรื่องราวดีๆดีต่อใจและดีต่อสุขภาพมาฝากคุณผู้ฟังทุกคนด้วยค่ะ

ฝากเรื่องราวดีๆค่ะคุณผู้ฟังขาคุณผู้ฟังรู้ไหมคะว่าทำไมปลูกอะไรก็ไม่โตใบก็ไม่เขียวดอกก็ไม่ออกผลก็ไม่ติดนะคะแม้ว่าเราจะใส่ปุ๋ยเท่าไหร่ก็ไม่ช่วยได้เลยค่ะปัญหาเหล่านี้จะหมดไปด้วยดินเน่าค่ะสารปรับปรุงดินจากธรรมชาติชนิดจุลินทรีย์นะคะช่วยฟื้นฟูดินเสียดินแข็งดินเปรี้ยวดินเค็มให้กลับมาร่วนสุยค่ะตัวช่วยสำคัญในการฟื้นฟูดินให้กลับมามีชีวิตนะคะเพราะว่าจุลินทรีย์เข้มข้นมากกว่า1มากกว่า10หน่วยค่ะพร้อมวัตถุดิบนะคะธรรมชาติถึง25ชนิดช่วยย่อยซากพืชซากสัตว์ถ้าอาหารให้กับพืชดูดซึมได้ทันทีค่ะการใช้งานง่ายมากดินเน่าเพียง1

ขวดขนาด 1,000 มิลลิลิตรเนี่ยนะคะผสมน้ำ200ถึง500ลิตรค่ะฉีดพ่นลงดินก็สามารถใช้ได้ครอบคลุมทุกพื้นที่5ถึง7ไร่โปรโมชั่นนะคะวันนี้ซื้อดินเน่า2ขวดแถมฟรีดินปรามาน1ซองทั้งหมดนี้นะคะได้ในราคาเพียง699บาทเท่านั้นสนใจสั่งซื้อโทร02-114-3990 02-114-3990ค่าจะส่งค่าประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปได้ที่ช็อปมาเนียค่ะ

ขอบคุณช่วงเวลาดีๆตรงนี้นะคะสำหรับคุณผู้ฟังที่แบ่งปันเรื่องราวดีๆเพลงเพราะๆค่ะคุณผู้ฟังรู้ไหมคะการที่คนเราเนี่ยนะคะจะเริ่มต้นอะไรดีๆนะคะก็อย่าลืมค่ะว่าสิ่งที่อยู่ณปัจจุบันนี้อย่าลืมทำทุกๆวันให้ดีและมีความหมายนะคะเขาบอกว่าให้เราเนี่ยเริ่มต้นด้วยความหวังของวันดีๆนะคะเราจะไม่หมกมุ่นอยู่กับความทุกข์จนเกินไปเรื่องราวของวันเก่าบางคนเห็นไหมคะทุกข์กับเรื่องเก่าก่อนทุกกับเรื่องอดีตที่ผ่านมาทั้งที่มันจบไปตั้งนานแล้วนะคะแต่เราก็ไม่ยอมจบสักทีเพราะ

0: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร077-641-520ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
1: นี้เวลา 11:00 น. MCOT Radio Network อสมทชุมพรเสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
2: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือพาณิชย์ดันธุรกิจเวลเนสต่อยอดสมุนไพรไทยสู่เศรษฐกิจมูลค่าสูงนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์กล่าวภายหลังเป็นประธานเปิดกิจกรรม Urban Era Run 2026ณสวนลุมพินีว่ากระแสการดูแลสุขภาพหรือเวลเนสกำลังเป็น

0: เป็นเมกะเทรนด์สำคัญของโลกและประเทศไทยได้รับการยอมรับเป็นหนึ่งในประเทศที่มีศักยภาพด้านอุตสาหกรรมสุขภาพซึ่งมีมูลค่าทางเศรษฐกิจกว่า 1.4 ล้านล้านบาทต่อปีขณะที่ธุรกิจสมุนไพรไทยมูลค่า 45,882 ล้านบาทตามข้อมูลปี 2568จึงเป็นโอกาสสำคัญในการยกระดับสมุนไพรไทยสู่สินค้าการบริการมูลค่าสูงสร้างรายได้ให้ผู้ประกอบการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันกระทรวงพาณิชย์มุ่งผลักดันสมุนไพรไทยเป็นส่วนหนึ่งของเศรษฐกิจสุขภาพโดยเชื่อมโยงกับการใช้ชีวิตของผู้บริโภคยุคใหม่ทั้งการออกกำลังกายอาหารเครื่องดื่มผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพบริการด้านเวลเนสเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าไทยตอบสนองความต้องการของตลาดที่เติบโตอย่างต่อเนื่องอภิสิทธิ์ชี้รัฐบาลต้องเร่งเจรจาหลังสหรัฐเก็บภาษีไทย 12.5% สูงกว่าเพื่อนบ้านบอกเข้าใจทรัมป์คาดเดายากนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะส.ส.บัญชีรายชื่อและหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์กล่าวถึงกรณีที่สหรัฐประกาศเก็บภาษีนำเข้าสินค้าจากไทยในอัตรา 12.5% ขณะที่มาเลเซียกัมพูชาและอินโดนีเซียถูกเก็บอัตราต่ำเพียง 10% เท่านั้นมองว่าเกิดจากการเจรจาล่าช้าหรือไม่นายอภิสิทธิ์กล่าวว่าเรื่องนี้นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังบอกว่าอยากให้กระทรวงพาณิชย์เร่งดำเนินการเจรจากรอบต่างๆเพื่อลดภาระเรื่องซึ่งเข้าใจว่าไม่ได้ง่ายกับการเจรจาในรายละเอียดทุกเรื่องแต่รัฐบาลต้องเร่งเรื่องนี้และทราบดีว่ารัฐบาลพยายามหาทางสรุปการเจรจาความตกลงการค้าเสรีไทยสหภาพยุโรปหรือ FTA ไทย EU เพื่อเป็นทางเลือกและคงต้องพูดกันตรงๆว่าผู้นำสหรัฐกับแนวนโยบายสหรัฐในปัจจุบันคาดการได้ยากมากว่าจะใช้กฎหมายใดเมื่อไหร่ด้วยอัตราเท่าไหร่ดังนั้นเมื่อเกิดขึ้นต้องเร่งหาทางเจรจาแต่ในภาพรวมตนอยากให้นโยบายด้านการต่างประเทศของไทยได้จับมือกับบรรดาประเทศที่มีกำลังและอยากให้ระเบียบโลกได้รับการเคารพจากทุกฝ่ายรวมถึงฝ่ายมหาอำนาจด้วยซึ่งเรายังไม่เห็นบทบาทตรงนี้ที่ชัดเจนมากนักแจ้งเหตุปั๊มบ้านผือไม่ได้เงินเยียวยาจากรัฐนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกรัฐบาลชี้แจงกรณีเจ้าของปั๊มน้ำมันปตท.บ้านผือจังหวัดศรีสะเกษยื่นร้องเรียนรัฐสภาวานนี้เรื่องเงินเยียวยาจากเหตุจรวด BM 21ตกใส่จากการโจมตีของกัมพูชาปีที่แล้วจากการตรวจสอบปั๊มน้ำมันเสียหายมูลค่าประมาณ 3,500,000 บาทและพบว่ายังไม่เข้าเกณฑ์การจ่ายเงินจากกองทุนเงินช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยสำนักนายกรัฐมนตรีเนื่องจากเป็นความเสียหายต่อทรัพย์สินที่ใช้ประกอบธุรกิจและได้รับการชดเชยจากบริษัทประกันภัย1ล้านบาทและจากปตท.อีก2ล้าน 500,000 บาทและจากการพิจารณาต้องคำนึงหลักเกณฑ์เรื่องการไม่จ่ายเงินชดเชยซ้ำในความเสียหายรายเดียวกันเพื่อให้การใช้เงินของรัฐเป็นไปอย่างถูกต้องและเป็นธรรมต่อผู้ประสบภัยทุกกรณี
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรมฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณกกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
3: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาเซลล์ติดเพดาน3สี ติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจาก Shopmania ซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32 in 1จากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง9

0: 990บาทโทร02-114-3990ถ้าจะส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร077-641-520ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
2: ไม่ว่าสถานการณ์ไหน Hilux Travel ช่วยให้คุณเอาอยู่มาพร้อมหัวฉีดอัจฉริยะ IRประหยัดขึ้น 7.5% ช่วยให้ธุรกิจคุณไปได้ไกลเส้นทางแบบไหนก็เอาอยู่กับเทคโนโลยีการขับขี่ Dynamic Cloud ที่ขับนุ่มเกาะถนนแน่นซื้อ Hilux วันนี้รับโปรพิเศษให้คุณเอาอยู่ผ่อนเริ่มต้นแค่ 6,000 กว่าบาทต่อเดือนฟรีประกันภัยชั้น1ถึง31สิงหาคมนี้
3: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
4: MCOT Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
1: MCOT Radio Network อสมทชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา
5: MCOT Radio Network ช่วงร่องเสียงดนตรีโดยดีเจสุและคุณแอน
6: เพลงฮิตจากวันวานกับสาระดีๆกับรายการร่องเสียงดนตรีโดยดีเจส

0: ศูนย์ออโต้เทคนิคหลังสวนโอเค3
1: ศูนย์บริการถ่ายน้ำมันเครื่องคุณภาพมาตรฐานสากล
0: ศูนย์ออโต้เทคนิคหลังสวนโอเค3
1: ศูนย์บริการตรวจเช็คซ่อมช่วงล่างเบรกคลัตช
0: ์ศูนย์ออโต้เทคนิคหลังสวนโอเค3
1: ศูนย์บริการคุณภาพ
0: หมายเลขโทรศัพท์077-544-621บริหารงานโดยเฮียกู
1: ้ศูนย์ออโต้เทคนิคหลังสวน
0: ร้านสีใบเถาการเกษตรหลังสวนโอเค2จำหน่ายปุ๋ยเคมีและสารอาหารสำหรับพืชผลทุกชนิด
1: ร้านสีใบเถาการเกษตรหลังสวนปวยชัย2บริการให้คำแนะนำการใส่ปุ๋ยและการให้สารอาหารสำหรับพืชผลทุกชนิดบริหารงานโดยคุณนิรันดร์อินประสิทธิ์หรือคุณเตอร
0: ์หมายเลขโทรศัพท์077-545-284 085-489-6493ร้านสีใบเถาการเกษตรหลังสวนปวยชัย2ร้านตัดผมปะ
1: บริการตัดแต่งทรงผมสุภาพบุรุษและสุภาพสตรี
0: ตัดผมปะ
1: บริการสระเซ็ตซอยยืดผมมาร์กหน้า
0: ตัดผมปะ
1: บริการแต่งหน้าทำผมสำหรับร่วมงานพิธีต่าง
0: ๆร้านตัดผมปะห้องแอร์เย็นสบาย
1: ร้านตัดผมปะอยู่ในร้านสีเบทเถาการเกษตรสาขาอวยชัย2
0: บริหารโดยคุณปูหมายเลขโทรศัพท์077-545-284 ร้านตัดผมปะ
2: รายการร่องเสียงดนตรีสื่อประชาสัมพันธ์ธุรกิจสินค้าบันเทิงและกฎหมาย

0: ศูนย์ออโต้เทคนิคหลังสวนโอเค3
1: ศูนย์บริการถ่ายน้ำมันเครื่องคุณภาพมาตรฐานสากล
0: ศูนย์ออโต้เทคนิคหลังสวนโอเค3
1: ศูนย์บริการตรวจเช็คซ่อมช่วงล่างเบรกคลัตช
0: ์ศูนย์ออโต้เทคนิคหลังสวนโอเค3
1: ศูนย์บริการคุณภาพ
0: หมายเลขโทรศัพท์077-544-621บริหารงานโดยเฮียกู
1: ้ศูนย์ออโต้เทคนิคหลังสวน
0: ร้านสีใบเถาการเกษตรหลังสวนโอ้ยชัย2จำหน่ายปุ๋ยเคมีและสารอาหารสำหรับพืชผลทุกชนิด
1: ร้านสีใบเถาการเกษตรหลังสวนป่วยชัย2บริการให้คำแนะนำการใส่ปุ๋ยและการให้สารอาหารสำหรับพืชผลทุกชนิดบริหารงานโดยคุณนิรันดร์อินประสิทธิ์หรือคุณเตอร
0: ์หมายเลขโทรศัพท์077-545-284 085-489-6493ร้านสีใบเถาการเกษตรหลังสวนอ้วยชัย2ร้านตัดผมปะ
1: บริการตัดแต่งทรงผมสุภาพบุรุษและสุภาพสตรี
0: ตัดผมปะ
1: บริการสระเซ็ตซอยยืดผมมาร์กหน้า
0: ตัดผมปะ
1: บริการแต่งหน้าทำผมสำหรับร่วมงานพิธีต่าง
0: ๆร้านตัดผมปะห้องแอร์เย็นสบาย
1: ร้านตัดผมปะอยู่ในร้านสีใบเถาการเกษตรสาขาอวยชัย2
0: บริหารโดยคุณปูหมายเลขโทรศัพท์077-545-284ร้านตัดผมปะรายการร้องเสียงดนตรีโดยดีเจสุและคุณแอน

0: ศูนย์ออโต้เทคนิคหลังสวนโอเค3
1: ศูนย์บริการถ่ายน้ำมันเครื่องคุณภาพมาตรฐานสากล
0: ศูนย์ออโต้เทคนิคหลังสวนโอเค3
1: ศูนย์บริการตรวจเช็คซ่อมช่วงล่างเบรกครัช
0: ศูนย์ออโต้เทคนิคหลังสวนโอเค3
1: ศูนย์บริการคุณภาพ
0: หมายเลขโทรศัพท์077-544-621บริหารงานโดยเฮียกู
1: ้ศูนย์ออโต้เทคนิคหลังสวน
0: ร้านสีใบเถาการเกษตรหลังสวนโอเค2จำหน่ายปุ๋ยเคมีและสารอาหารสำหรับพืชผลทุกชนิด
1: ร้านสีใบเถาการเกษตรหลังสวนปวยชัย2บริการให้คำแนะนำการใส่ปุ๋ยและการให้สารอาหารสำหรับพืชผลทุกชนิดบริหารงานโดยคุณนิรันดร์อินประสิทธิ์หรือคุณเตอร
0: ์หมายเลขโทรศัพท์077-545-284 085-489-6493ร้านสีใบเถาการเกษตรหลังสวนปวยชัย2ร้านตัดผมป่ะ
1: บริการตัดแต่งทรงผมสุภาพบุรุษและสุภาพสตรี
0: ตัดผมป่ะ
1: บริการสระเซ็ตซอยยืดผมมาร์กหน้า
0: ตัดผมป่ะ
1: บริการแต่งหน้าทำผมสำหรับร่วมงานพิธีต่าง
0: ๆร้านตัดผมป่ะห้องแอร์เย็นสบาย
1: ร้านตัดผมป่ะอยู่ในร้านสีเบทเถาการเกษตรสาขาอวยชัย2
0: บริหารโดยคุณปูหมายเลขโทรศัพท์077-545-284 ร้านตัดผมป่ะ
2: เพลงฮิตจากวันโดยดีเจสุ

0: ศูนย์ออโต้เทคนิคหลังสวนโอเค3
1: ศูนย์บริการถ่ายน้ำมันเครื่องคุณภาพมาตรฐานสากล
0: ศูนย์ออโต้เทคนิคหลังสวนโอเค3
1: ศูนย์บริการตรวจเช็คซ่อมช่วงล่างเบรกคลัตช
0: ์ศูนย์ออโต้เทคนิคหลังสวนโอเค3
1: ศูนย์บริการคุณภาพ
0: หมายเลขโทรศัพท์077-544-621บริหารงานโดยเฮียกู
1: ้ศูนย์ออโต้เทคนิคหลังสวน
0: ร้านสีใบเถาการเกษตรหลังสวนอ้วยชัย2จำหน่ายปุ๋ยเคมีและสารอาหารสำหรับพืชผลทุกชนิด
1: ร้านสีใบเถาการเกษตรหลังสวนอ้วยชัย2บริการให้คำแนะนำการใส่ปุ๋ยและการให้สารอาหารสำหรับพืชผลทุกชนิดบริหารงานโดยคุณนิรันดร์อินประสิทธิ์หรือคุณเตอร
0: ์หมายเลขโทรศัพท์077-545-284 085-489-6493ร้านสีใบเถาการเกษตรหลังสวนอ้วยชัย2ร้านตัดผมปะ
1: บริการตัดแต่งทรงผมสุภาพบุรุษและสุภาพสตรี
0: ตัดผมปะ
1: บริการสระเซ็ตซอยยืดผมมาร์กหน้า
0: ตัดผมปะ
1: บริการแต่งหน้าทำผมสำหรับร่วมงานพิธีต่าง
0: ๆร้านตัดผมปะห้องแอร์เย็นสบาย
1: ร้านตัดผมปั๊บอยู่ในร้านสีเวทเถาการเกษตรสาขาอวยชัย2
0: บริหารโดยคุณปูหมายเลขโทรศัพท์077-545-284ร้านตัดผมปั๊บสนับสนุนรายการร้องเสียงดนตรีโดยจ่าสิบตำรวจหญิงสิรินาถหัวสิริหรือทนายแจ๋ว

0: ศูนย์ออโต้เทคนิคหลังสวนโอเค3
1: ศูนย์บริการถ่ายน้ำมันเครื่องคุณภาพมาตรฐานสากล
0: ศูนย์ออโต้เทคนิคหลังสวนโอเค3
1: ศูนย์บริการตรวจเช็คซ่อมช่วงล่างเบรกคลัตช
0: ์ศูนย์ออโต้เทคนิคหลังสวนโอเค3
1: ศูนย์บริการคุณภาพ
0: หมายเลขโทรศัพท์077-544-621บริหารงานโดยเฮียกู
1: ้ศูนย์ออโต้เทคนิคหลังสวน
0: ร้านสีใบเถาการเกษตรหลังสวนอ้วยชัย2จำหน่ายปุ๋ยเคมีและสารอาหารสำหรับพืชผลทุกชนิด
1: ร้านสีใบเถาการเกษตรหลังสวนอ้วยชัย2บริการให้คำแนะนำการใส่ปุ๋ยและการให้สารอาหารสำหรับพืชผลทุกชนิดบริหารงานโดยคุณนิรันดร์อินประสิทธิ์หรือคุณเตอร
0: ์หมายเลขโทรศัพท์077-545-284 085-489-6493ร้านสีใบเถาการเกษตรหลังสวนอ้วยชัย2ร้านตัดผมปะ
1: บริการตัดแต่งทรงผมสุภาพบุรุษและสุภาพสตรี
0: ตัดผมปะ
1: บริการสระเซ็ตซอยยืดผมมาร์กหน้า
0: ตัดผมปะ
1: บริการแต่งหน้าทำผมสำหรับร่วมงานพิธีต่าง
0: ๆร้านตัดผมปะห้องแอร์เย็นสบาย
1: ร้านตัดผมป้าอยู่ในร้านสีใบเถาการเกษตรสาขาอวยชัย2
0: บริหารโดยคุณปูหมายเลขโทรศัพท์077-545-284ร้านตัดผมป้ารายการร้องเสียงดนตรีสื่อประชาสัมพันธ์ธุรกิจสินค้าบันเทิงและกฎหมาย

0: บริษัทฮอนด้าชุมพรจำกัดเราเป็นตัวแทนจำหน่ายรถจักรยานยนต์ฮอนด้าในจังหวัดชุมพรมีให้บริการถึง16สาขาครอบคลุมทุกอำเภอเราจำหน่ายรถจักรยานยนต์ฮอนด้าทุกรุ่นฮอนด้าสกูปี้ไอฮอนด้าเวฟดาวเริ่มต้นที่0บาทใช้บัตรประชาชนเพียงใบเดียวก็รับรถได้เลยบริษัทฮอนด้าชุมพรจำหน่ายรถใหม่ที่ยังไม่ได้จดทะเบียนซื้อรถที่ไม่ใช่ตัวแทนจำหน่ายควรตรวจสอบก่อนออกรถใหม่ทุกครั้งสนใจรถจักรยานยนต์ฮอนด้าต้องที่บริษัทฮอนด้าชุมพรเท่านั้นติดต่อสอบถามเพิ่มเติมโทรศัพท์077-511-488
1: เคยไหมปลูกอะไรก็ไม่งามเพราะดินกระด้างดินแข็งดินเปรี้ยวดินเค็ม
2: หยุดทุกปัญหาดินด้วยดินเน่าสารปรับปรุงดินชนิดจุลินทรีย์เป็นสารอินทรีย์ที่สกัดจากธรรมชาติช่วยปรับโครงสร้างให้ดินร่วนซุยเพิ่มสารอาหารและจุลินทรีย์ให้กับดินทำให้พืชโตเร็วดอกผลแข็งแรงใบเขียวสดใส
1: คุ้มสุดตัดช็อปมาเนี่ยวันนี้ดินเน่าขนาด1ลิตร2ขวดเพียง699บาทรับฟรีดินปราบมาอีก1ซอง
2: สนใจโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาท
3: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนี่ย
4: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร077-641-520ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
5: นี้เวลา 12:00 น. MCOT Radio Network อสมทชุมพรสรุปข่าวภาคเที่ยงจากสำนักข่าวไทย

ละหมาดขอพรให้เกิดสันติสุขจากเหตุรุนแรงที่จุดตรวจบูเกซามีส่วนการติดตามคนร้ายคืบหน้าไปมากเจ้าหน้าที่คาดจะออกหมายจับได้เร็วๆนี้ตำรวจคุมตัว4ผู้ต้องหาคดีขบวนการพ่อไทยทิพย์ฝากขังศาลอาญาหลังร่วมกันสมสิทธิ์แจ้งเกิดให้เด็กชาวต่างชาติรัฐบาลแจ้งสหรัฐปรับภาษีสินค้าไทยเพิ่มสุทธิ 2.5% เป็นระดับเดียวกับประเทศคู่แข่งหลักของไทยย้ำสินค้าส่งออกกว่า 2,000 รายการได้รับยกเว้นแห่ชื่นชมสูติแพทย์ชาวจีนลุยน้ำท่วมมุ่งหน้าโรงพยาบาลเพื่อทำคลอดฉุกเฉินส่วนที่อินเดียเร่งอพยพชาวบ้านหนีน้ำท่วม

0: งหมดติดตามได้ในสรุปข่าวภาคเที่ยงวันนี้สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงสรุปข่าวภาคเที่ยงครับทางสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศโดยมี FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานครเป็นแม่ข่ายในการถ่ายทอดเสียงครับสำหรับวันนี้ครับเสาร์ที่25กรกฎาคม2569คุณผู้ฟังอยู่กับคุณเยมินแหวนเครือและผมณรงค์จันทองครับจะสรุปหัวข้อข่าวที่น่าสนใจรอบเช้าที่ผ่านมาให้คุณผู้ฟังรับฟังครับเช้าที่ผ่านมาครับชาวตันยงมัดร่วมละหมาดขอพรให้เกิดสันติสุขจากเหตุรุนแรงที่จุดตรวจบูเกซาส่วนการติดตามคนร้ายก็คืบหน้าไปมากแล้วครับที่วงเวียนลองกองเทศบาลตำบลตันยงมัดอำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสประชาชนและส่วนราชการนำโดยนายธีรศักดิ์สังคโชตนายอำเภอระแงะร่วมกันละหมาดฮายัดขอพรให้เกิดสันติสุขในพื้นที่หลังเกิดเหตุการณ์กลุ่มคนร้ายก่อเหตุยิงถล่มจุดตรวจบูเกซามีเมื่อ22กรกฎาคมส่งผลให้ฐานพลานกรมฐานพลานที่45เสียชีวิต5นายและประชาชนได้รับบาดเจ็บ6คนมีประชาชนเข้าร่วมกว่า200คนครับโดยเหตุการณ์นี้รุนแรงแล้วก็มีการสูญเสียมากที่สุดครั้งหนึ่งในพื้นที่ของอำเภอระแงะพันตำรวจเอกสุภชัดณ พัทลุงผู้กำกับการสภ.ระแงะบอกว่าระหว่างนี้ครับยังต้องปิดพื้นที่บริเวณจุดตรวจบูเกซามีไว้ก่อนเพื่อความปลอดภัยและจะให้เจ้าหน้าที่3ฝ่ายคือทหารตำรวจฝ่ายปกครองร่วมทำงานกันลักษณะตั้งด่านป๊อปอัพเพื่อตรวจค้นตามจุดย่อยส่วนจุดที่ตั้งในชุมชนยังต้องมีอยู่ตามมาตรการดูแลความปลอดภัยให้ชุมชนส่วนการติดตามตัวคนร้ายครับผู้กำกับการสภ.ระแงะบอกว่ามีความคืบหน้าไปมากคาดว่าจะออกหมายจับเร็วๆนี้ทั้งเรื่องรถยนต์รถจักรยานยนต์ที่ใช้ก่อเหตุการตรวจสอบอาวุธปืนและปลอกกระสุนปืนรวมถึงการตรวจ DNA ด้วยขณะที่เมื่อวานนี้พลเอกธนาแคล้วปลอดทุกผู้บัญชาการทหารบกรองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรครับได้ลงพื้นที่ประชุมที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งทหารตำรวจเพื่อติดตามสถานการณ์ในพื้นที่พร้อมมอบนโยบายเน้นย้ำขอให้ทุกหน่วยเร่งรัดการปฏิบัติภารกิจตามแผนงานที่ได้รับมอบหมายหากพบปัญหาหรือว่าข้อขัดข้องในการดำเนินงานให้รายงานผู้บังคับบัญชาทุกระดับโดยทันทีกำชับให้ทุกหน่วยดำเนินการทบทวนหลังปฏิบัติมือจากการฝึกแล้วก็การปฏิบัติงานที่ผ่านมาเพื่อนำบทเรียนมาปรับปรุงแก้ไขผู้ปกครองแล้วก็อุดช่องว่างส่วนที่อำเภอเทบาเขตรอยต่อกับอำเภอสะบ้าย้อยเมื่อตอน5ทุ่มครึ่งเกิดเหตุเพลิงไหม้รถบรรทุกหัวลากเฉพาะส่วนหัวครับของนายสมมาตรพุ่มแก้วซึ่งจอดอยู่หน้าบ้านควนหลันตำบลท่าม่วงอำเภอเทพาแต่ว่าไม่มีใครได้รับบาดเจ็บส่วนสาเหตุก็อยู่ระหว่างการสอบสวนว่าเป็นการสร้างสถานการณ์ของกลุ่มก่อความไม่สงบหรือว่ามาจากเรื่องส่วนตัวขณะนี้เจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงทั้งตำรวจทหารกำลังอยู่ระหว่างการเคลียร์พื้นที่เกิดเหตุสอบสวนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและเร่งหาเบาะแสผู้ก่อเหตุครับ
0: ค่ะนอกจากนี้นะคะนายอภิสิทธิ์นะคะเวชชาชีวะยังพูดถึงการเสนอแนวทางรัฐบาลหลังเหตุการณ์ไม่สงบในพื้นที่3จังหวัดชายแดนใต้เริ่มกลับมาปะทุอีกนะคะบอกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทำให้สูญเสียเจ้าหน้าที่ซึ่งความจริงการเตือนมีตั้งแต่เกิดเหตุการณ์ลอบยิงส.ส.ว่ามีความพยายามจะทำให้ความรุนแรงกลับกลายมาเป็นเรื่องปกติอีกครั้งรัฐบาลมีการตั้งคณะพูดคุยชุดใหม่แต่การพูดคุยต้องไม่ใช่การยอมรับและปล่อยให้มีการใช้ความรุนแรงกับเจ้าหน้าที่หรือยอมรับพฤติกรรมดังกล่าวต้องดำเนินการตามมาตรการทางกฎหมายอย่างเด็ดขาดของรัฐบาลนะคะโดยขอรัฐบาลอย่าคิดว่ามีความรุนแรงแล้วต้องใช้ความรุนแรงเพียงอย่างเดียวไม่มีการพูดคุยหรือถ้ามีการพูดคุยแปลว่าเกิดการปล่อยปละละเลยไม่มีมาตรการด้านความมั่นคงซึ่งในการดูแลความปลอดภัยหรือว่าการคุ้มครองเจ้าหน้าที่ตรงนี้ต้องควบคู่กันไปหาจุดสมดุลให้ได้ส่วนการที่รัฐบาลมีการตั้งคณะพูดคุยมาแล้วมองว่าเป็นการผลักภาระให้กับคณะพูดคุยคณะทำงานเพียงฝ่ายเดียวหรือไม่นายอภิสิทธิ์บอกว่าทราบมาว่าคณะพูดคุยมีความพยายามจะทำงานแต่อีกฝ่ายก็พยายามจะส่งสัญญาณหรืออะไรก็แล้วแต่ไม่ควรเกิดขึ้นดังนั้นความชัดเจนจะต้องมีทั้งในการพูดคุยแล้วก็การใช้มาตรการทางกฎหมายค่ะอีกเรื่องนึงที่พูดถึงคือ DHAI Passport นะคะบอกว่าพรรคประชาธิปัตย์ก็พยายามตรวจสอบการทำงานของรัฐบาลอยู่2เรื่องหนึ่งในสิ่งที่พรรคประชาธิปัตย์นะคะอยากให้รัฐบาลชี้แจงโครงการ THAI Passport นะคะซึ่งนางการดีเหลียวไพโรจน์ ส.ส.บัญชีรายชื่อของพรรคประชาธิปัตย์ได้ทำงานในคณะอนุกรรมการเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันดิจิทัลไทยในคณะกรรมาธิการสื่อสารโทรคมนาคมและดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมสภาผู้แทนราษฎรเห็นว่าปัญหา2ด้านคือเรื่องความคุ้มค่าประสิทธิภาพและความเหมาะสมโครงการการใช้เงินภาครัฐอ อีกด้านหนึ่งกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างอาจจะมีปัญหามีการแข่งขันเพียงพอหรือไม่ที่ผ่านมารัฐบาลเหมือนจะไปคุยกับกรรมาธิการแต่ยังไม่เดินหน้าโครงการนี้ดังนั้นพรรคประชาธิปัตย์จะไปยื่นถึงรัฐมนตรีกระทรวงดีค่ะให้ทราบว่ามีปัญหา2ด้านนี้อยากให้มีการแก้ไขทั้งกระบวนการทบทวนหรือว่ายกเลิกอะไรก็ตามทางนี้เบื้องต้นได้มีการประสานไปยังรัฐมนตรีนายอภิสิทธิ์บอกว่าเช่นเดียวกันกับเรื่องเขากระดงที่มีการดำเนินการล่าช้าตามแนวทางคำวินิจฉัยของศาลเรื่องนี้พรรคประชาธิปัตย์จะไปยื่นหนังสือต่อรัฐมนตรีมหาดไทยเช่นกันไม่แน่ใจว่าจะถึงเจ้าตัวหรือไม่แต่ภายใน 1-2 วันนี้จะถึงกระทรวงมหาดไทยแน่นอนและเราจะถือว่ารัฐมนตรีจะรับทราบอย่างเป็นทางการต่อแนวคิดว่าจะทำอะไรต่อไปค่ะ
1: นายอภิสิทธิ์ยังกล่าวขอบคุณรัฐบาลหลังจากยกเลิกโครงการแลนด์บริดจ์แต่ว่าเปลี่ยนมาเป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเดิมแล้วก็เชื่อมโยงระบบรางหรือว่า missing link แทนนะครับโดยมองว่ารัฐบาลได้ยึดถือข้อเท็จจริงและหลักการที่ถูกต้องมาวิเคราะห์ตัวโครงการและตัดสินใจหยุดโครงการนี้ตรงกับสิ่งที่เราได้พยายามนำเสนอมาโดยตลอดครับแล้วก็คิดว่าเมื่อยุติโครงการแล้วการพัฒนาภาคใต้จะต้องดำเนินการต่อในสิ่งที่เราเสนอโครงการเชื่อมใต้เชื่อมโลก Southern Connect เป็นสิ่งที่เราคิดว่าจะเป็นประโยชน์สูงสุดอยากให้ทำนะครับจึงอยากรัฐบาลที่มีความตั้งใจอยู่แล้วในการเชื่อมโยงพื้นที่โดยอยากให้คิดทั้งระบบรางถนนท่าเรือคำนึงถึงการเปิดพื้นที่ให้กับคนใต้ในการที่จะสามารถส่งออกสินค้าที่มีอยู่เพื่อเชื่อมกับโลกและก็เป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจไทยทั้งหมดดังนั้นขออย่าเพิ่งด่วนสรุปว่าจะนับหนึ่งโครงการนั้นโครงการนี้แต่ให้ดูภาพรวมตรงนี้เพื่อที่จะตัดสินใจในการลงให้เป็นระบบแล้วก็เกิดประโยชน์ให้กับคนใต้มากที่สุดครับซึ่งพรรคประชาธิปัตย์สนับสนุนตรงนี้ครับ 12:07 น.เดี๋ยวพักครู่หนึ่งครับ
2: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทยสนับสนุนโดยปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
3: กลับมาอีกครั้งกับงานประกวดศิลปกรรมปตท.ครั้งที่41 PTT Art Awards 2026ชวนส่งผลงานจิตรกรรมประติมากรรมภาพพิมพ์สื่อผสมภายใต้หัวข้อพลังชีวิตพลังอนาคตไม่ว่าคุณจะอายุเท่าไหร่หรือมองโลกศิลปะในมุมไหนเวทีนี้พร้อมเปิดรับทุกความแตกต่างชิงรางวัลรวมกว่า 900,000 บาทพร้อมรางวัลพิเศษ Popular Vote เปิดรับผลงาน25กรกฎาคมถึง2สิงหาคม2569สอบถามเพิ่มเติมที่ Facebook หอศิลป์

0: รายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาได้ที่022016512หรือ0894990909 Mpod Radio Network พลังของคลื่นวิทยุเชื่อมโยงทุกการสื่อสารสู่ผู้ฟังทั่วไทย
1: ติดตามข่าวกันต่อนะคะรองโฆษกรัฐบาลแจงสหรัฐปรับภาษีสินค้าไทยค่ะซึ่งก่อนหน้านี้นะคะก็มีข่าวค่ะเรื่องการปรับภาษีเพิ่มเป็น 12.5% นะคะตอนนี้มีรายละเอียดค่ะว่านางสาวลลิดาเพื่อวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกพูดถึงกรณีที่สหรัฐประกาศปรับอัตราภาษีนำเข้าสินค้าตามมาตรา301รัฐบาลอยากจะชี้แจงดังนี้ค่ะซึ่งเป็นข้อเท็จจริงเพื่อที่จะให้ผู้ประกอบการและประชาชนเข้าใจตรงกันนะคะว่าอัตราภาษีมีผลตั้งแต่24กรกฎาคม2569เป็นการปรับจากฐานเดิมนะคะร้อยละ10เป็นร้อยละ 12.5หรือนั่นก็คือเพิ่มขึ้นสุทธิ 2.5% ไม่ใช่การเรียกเก็บภาษีเพิ่มใหม่นะคะเป็นการเพิ่มใหม่ร้อยละ 12.5 ทั้งจำนวนย้ำว่าอัตราดังกล่าวอยู่ในระดับเดียวกับกลุ่มประเทศผู้แข่งสำคัญของไทยหลายประเทศไม่กระทบต่อความสามารถในการแข่งขันสินค้าของไทยในตลาดสหรัฐอย่างมีนัยยะสำคัญนอกจากนี้รองโฆษกประจำสำนักนายกยังบอกด้วยว่าการติดตามข้อมูลร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพบว่าสินค้าส่งออกไทยนะคะมากกว่า 2,000 รายการได้รับการยกเว้นจากมาตรการภาษีดังกล่าวครอบคลุมสินค้าสำคัญมากมายหลากหลายอย่างวงจรรวมของยางธรรมชาติแป้งมันสำปะหลังในรายการสินค้าที่ได้รับการยกเว้นคิดเป็นมากกว่าครึ่งหนึ่งของมูลค่าการส่งออกของไทยไปยังสหรัฐอเมริกาทั้งนี้ทั้งนั้นผลกระทบต่อผู้ประกอบการแต่ละรายอาจแตกต่างกันไปตามพิกัดศุลกากรประเภทสินค้าห่วงโซ่อุปทานและเงื่อนไขการนำเข้าของสหรัฐจึงไม่ควรตีความว่าสินค้าไทยทุกประเทศจะไม่ได้รับผลกระทบค่ะรัฐบาลก็เข้าใจนะคะความกังวลของผู้ส่งออกโดยเฉพาะผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อมแต่ขอให้พิ

0: จารณาข้อเท็จจริงเป็นรายสินค้าไม่ตื่นตระหนกจากตัวเลขเพียงพาดหัวอย่างเดียวมาตรการครั้งนี้เป็นการเพิ่มอัตราภาษีสุทธิย้ำอีกครั้งว่าภาษีสุทธิ 2.5% จากฐานเดิมเท่านั้นไม่ใช่การเรียกเก็บเพิ่มใหม่ร้อยละ12ทั้งจำนวนขณะเดียวกันสินค้าไทยกว่า 2,000 รายการก็ได้รับการยกเว้นจากมาตรการดังกล่าวด้วยนะคะทำให้จะต้องมาดูรายละเอียดลึกๆตรงนี้นะคะทั้งนี้ประเทศคู่แข่งหลักของไทยนั้นมีหลายประเทศอย่างเช่นจีนเวียดนามฟิลิปปินส์ก็ถูกเรียกเก็บในอัตรานี้นะคะ 12.5% เช่นกันจึงไม่กระทบต่อความสามารถในการแข่งขันของสินค้าไทยที่ส่งออกไปสหรัฐอย่างมีนัยยะสำคัญอีกทั้งยังมีสินค้าไทยอีกครึ่งหนึ่งมูลค่าส่งออกไปสหรัฐไม่ได้ถูกเรียกเก็บภาษีเพิ่มซึ่งรัฐบาลจะใช้ข้อมูลนี้แหละค่ะแยกตามกลุ่มสินค้าและระดับผลกระทบเพื่อจะเป็นมาตรการช่วยเหลือให้ตรงเป้าหมายแล้วก็ใช้มาตรการรูปแบบเดียวกันกับผู้ประกอบการทุกกลุ่มนะคะแล้วยังกล่าวเพิ่มเติมด้วยว่ารัฐบาลและกระทรวงพาณิชย์ก็อยู่ระหว่างดำเนินเจรจาข้อตกลงการค้าต่างตอบแทนซึ่งเป็นการรักษาความสามารถในการแข่งขันปกป้องผลประโยชน์ผู้ประกอบการไทยในระยะยาวควบคู่กับการประเมินผลกระทบแล้วก็เตรียมหาแนวทางช่วยเหลือที่เหมาะสมในกลุ่มสินค้าแต่ละกลุ่มต่อไปค่ะ
1: มีเรื่องของพ่อทิพย์นะครับตำรวจคุมตัว4ผู้ต้องหาในคดีขบวนการพ่อไทยทิพย์ฝากขังศาลอาญาหลังร่วมกันสวมสิทธิ์แจ้งเกิดให้กับเด็กชาวต่างชาติขณะที่แนวทางสืบสวนพบ1ในพ่อไทยทิพย์ปฏิเสธข้อหาอ้างมีความสัมพันธ์กับหญิงชาวจีนจริงพบรู้จักครอบครัวหญิงชาวจีนจากญาติรับเป็นพ่อไทยทิพย์ให้2ครอบครัวครับพนักงานสอบสวนสน.ห้วยขวางควบคุมตัวผู้ต้องหา4รายก็ประกอบด้วยชายไทย2คนก็คือนายมงคลและก็นายวรเมธซึ่งเป็นพ่อไทยทิพย์และพ่อแม่ชาวจีนอีก2คนก็คือนางสาวซีและนายหูไปขออำนาจศาลอาญาฝากขังท้ายคำร้องพนักงานสอบสวนคัดค้านการประกันตัวโดยระหว่างคุมตัวนะครับผู้สื่อข่าวก็พยายามสอบถาม1ในผู้ต้องหาที่เป็นพ่อไทยทิพย์ว่ารู้จักชาวจีนได้อย่างไรเป็นพ่อของเด็กชาวจีนจริงหรือไม่ได้ค่าจ้างจดทะเบียนเป็นพ่อหรือไม่แต่ว่าเจ้าตัวไม่ตอบคำถามใดๆส่วนผู้ต้องหาชาวจีนทั้ง2รายได้ก้มหน้าตลอดระหว่างควบคุมตัวขึ้นรถโดยที่ไม่ได้ตอบคำถามใดๆเช่นกันครับทางนี้มีรายงานจากคณะพนักงานสืบสวนสอบสวนชุดทำคดีบอกว่าผู้ต้องหาชาวจีนทั้ง2รายให้การรับสารภาพรวมถึงนายบงคลพ่อไทยทิพย์ก็ให้การรับสารภาพเช่นกันส่วนนายวรเมธหนึ่งในผู้ต้องหาที่เป็นพ่อไถ่ทิพย์ยังคงให้การปฏิเสธครับอ้างว่าตัวเองมีความสัมพันธ์กับหญิงชาวจีนจริงและอ้างว่ามีลูกที่เกิดมาเป็นลูกของตนเองแต่แนวทางการสืบสวนและหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ยืนยันชัดเจนจากผลการตรวจ DNA ว่านายวรเมธไม่ใช่พ่อของเด็กชาวจีนเพราะ DNA ไม่ตรงกันโดยแนวทางการสืบสวนพบว่านายวรเมธครับมารู้จักครอบครัวชาวจีนและมารับรองเป็นพ่อเด็กชาวจีนจากญาติของนายวรเมธที่เป็นภรรยาของคนจีนญาติคนนี้ครับจึงได้ติดต่อประสานมาที่นายวรเมธเพื่อให้มารับรองจดทะเบียนเป็นพ่อคนไทยให้และข้อมูลยังพบอีกนะครับว่านายวรเมธรับรองเป็นพ่อให้กับเด็กชาวจีน2ครอบครัวโดยครอบครัวแรกก็คือนางสาวซีและนายหูพ่อแม่ชาวจีนที่ถูกจับกุมส่วนอีกครอบครัวชาวจีนได้เดินทางออกนอกประเทศไปแล้วอีกทั้งประวัติของนายวรเมธยังพบว่ามีประวัติคดีเกี่ยวข้องกับยาเสพติดหลายคดีครับส่วนการแจ้งเกิดของนางสาวซีและนายหูพ่อแม่ชาวจีนนั้นมีการแจ้งเกิดจากโรงพยาบาลแห่งหนึ่งย่านพระราม9แล้วก็ได้ไปแจ้งเกิดที่สำนักงานเขตห้วยขวางซึ่งจะต้องขยายผลและก็ตรวจสอบว่าเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลและเจ้าหน้าที่สำนักงานเขตจะมีส่วนเกี่ยวข้องด้วยหรือไม่ครับ
0: ค่ะมาที่กรณีร้อนแรงนะคะในโลกโซเชียลเมื่อวานนี้พูดกันนะคะมีการกระทำพูดถึงกระแสวิพากษ์วิจารณ์กลุ่มวัยรุ่นอิตาลีค่ะที่แสดงพฤติกรรมไม่เหมาะสมบนรถไฟฟ้า BTS นะคะจากกรณีที่มีคลิปเผยแพร่ออกมาเป็นกลุ่มวัยรุ่นนักท่องเที่ยวค่ะมีทั้งพูดจาเสียงดังบนขบวนรถแสดงกิริยาท่าทางแล้วก็มีการตอบโต้กับหญิงไทยคนหนึ่งซึ่งเป็นผู้ถ่ายคลิปนะคะอย่างไม่เหมาะสมค่ะเพราะว่าไม่พอใจที่ถูกหญิงไทยตักเตือนเรื่องการพูดคุยกันเสียงดังทำให้คลิปดังกล่าวถูกแชร์ไปเป็นไวรัลข้ามคืนถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักในไทยโซเชียลลามไปถึงต่างประเทศด้วยจากนั้นเกิดกระแสกดดันอย่างหนักจนคนไทยที่ได้ดูคลิปหรือแม้กระทั่งชาวต่างชาติหรือแม้แต่ชาวอิตาลีเองที่ใช้ชีวิตในไทยหลายคนก็ออกมาขอโทษนะคะไม่เห็นด้วยกับพฤติกรรมของเยาวชนกลุ่มนี้นะคะ ล่าสุดค่ะเพจหนึ่งคือเพจ Landy Labber Lab เปิดเผยคลิปชายลูกครึ่งไทยคนหนึ่งเข้าไปพูดคุยตักเตือนกลุ่มวัยรุ่นที่ก่อเหตุกลุ่มนี้นะคะซึ่งก็มีตัวแทนกลุ่มวัยรุ่นอิตาลีที่อยู่บนขบวนรถไฟฟ้า BTS ค่ะออกมากล่าวขอโทษแทนเพื่อนพร้อมกับยกมือไหว้ขอโทษที่แสดงพฤติกรรมไม่

0: เหมาะสมยืนยันว่าไม่ต้องการดูไม่ได้ทำไปเพื่อดูหมิ่นวัฒนธรรมคนไทยนะคะแล้วก็ล่าสุดเมื่อสักครู่ที่ผ่านมานี้เองนะคะทางสถานทูตอิตาลีค่ะประจำประเทศไทยออกแถลงการนะคะแสดงความเสียใจต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นประณามอย่างถึงที่สุดต่อพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมของนักท่องเที่ยวชาวอิตาลีที่เป็นเยาวชนกลุ่มดังกล่าวที่มาอย่างประเทศไทยในโครงการทัศนศึกษาของโรงเรียนค่ะทั้งนี้ทั้งนั้นทางสถานเอกอัครราชทูตนะคะก็ขออภัยอย่างสูงต่อประชาชนชาวไทยแล้วก็การที่ได้รับความไม่สบายใจข้อกังวลใจจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไม่ได้นิ่งนอนใจค่ะยืนยันว่าพฤติกรรมดังกล่าวเป็นพฤติกรรมไม่เหมาะสมของนักท่องเที่ยวซึ่งเป็นเยาวชนมิได้สะท้อนถึงประชาชนชาวอิตาลีโดยรวมแล้วก็ไม่อาจถือได้ว่าเป็นตัวแทนของค่านิยมการเคารพซึ่งกันและกันมิตรภาพความสุภาพอ่อนน้อมอันถือเป็นรากฐานความสัมพันธ์อันยาวนานระหว่างราชอาณาจักรไทยและสาธารณรัฐอิตาลีค่ะ
1: เดี๋ยวช่วงนี้พักครู่หนึ่งครับ
2: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย
3: เหนื่อยไหมกับการทำอาหารที่รอนานเป็นชั่วโมงประหยัดเวลาขึ้นอีกเท่าตัวด้วยหม้อหุงข้าวแรงดันคาชิวา RC 1822หม้อแรงดันอเนกประสงค์ 1.8 ลิตรความจุภายในถึง5ลิตรพลังไอน้ำสูงช่วยให้ต้มตุ๋นนึ่งสตูเปื่อยนิ่มทันใจใน45นาทีหม้อเคลือบสารกันติดล้างง่ายปลอดภัยไร้สนิมคงคุณค่าสารอาหารครบถ้วนรับประกัน1ปีเต็มจาก 2,990 บาทเหลือเพียง 1,390 บาทโทร02-114-3990ค่าจัดส่ง100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมา
1: ติดตามข่าวกันต่อครับรัฐบาลออกมาชี้แจงเจ้าของปั๊มน้ำมันที่กันทรลักษณ์ถูกจรวด BM21 ตกใส่เหตุปะทะไทยกัมพูชาไม่เข้าหลักเกณฑ์รับเงินเยียวยาจากกองทุนเงินช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยโดยวันนี้ครับนางสาวรัชนาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้กล่าวถึงกรณีตามที่เจ้าของสถานีบริการน้ำมันปตท.สาขาบ้านผืออำเภอกันทารลักษณ์จังหวัดศรีสะเกษเดินทางมายื่นเรื่องร้องเรียนที่รัฐสภาเมื่อวานเพื่อติดตามการขอรับเงินช่วยเหลือเยียวยาจากเหตุจรวด PM21 ตกใส่สถานีบริการน้ำมันและร้านสะดวกซื้อ 7-Eleven จากการกระทำของกัมพูชาเมื่อ24กรกฎาคม2568นั้นรัฐบาลเข้าใจถึงความเดือดร้อนความเสียหายและผลกระทบที่เกิดขึ้นกับประชาชนและผู้ประกอบการในพื้นที่เป็นอย่างดีโดยนายกรัฐมนตรีได้ติดตามการช่วยเหลือมาอย่างต่อเนื่องและกำชับให้ทุกหน่วยงานเร่งดำเนินการอย่างเต็มที่ครับเพื่อให้ผู้ได้รับผลกระทบได้รับการดูแลอย่างรวดเร็วครอบคลุมและเป็นธรรมภายใต้กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องเหตุการณ์ดังกล่าวส่งผลให้สถานีบริการน้ำมันปตท.และร้านสะดวกซื้อ 7-Eleven ภายในสถานีบริการได้รับความเสียหายรวมถึงมีประชาชนเสียชีวิตและได้รับบาดเจ็บภาครัฐหน่วยงานท้องถิ่นภาคเอกชนจึงได้ร่วมกันเร่งให้ความช่วยเหลือทันทีหลังเกิดเหตุรายงานจากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยสรุปการช่วยเหลือดังนี้ครับสถานีบริการน้ำมันได้รับการมีเสียหายนะครับ 3,500,000 บาทโดยได้รับเงินชดเชยจากบริษัททิพยประกันภัยจำนวน1ล้านบาทและได้รับความช่วยเหลือจากบริษัทปตท. 2.05 ล้านบาทปัจจุบันสามารถกลับมาเปิดให้บริการได้แล้วตั้งแต่5กันยายน68ร้านสะดวกซื้อ 7-Eleven ได้รับความเสียหายอยู่นะครับมีมูลค่า14ล้านโดยได้รับการช่วยเหลือจากบริษัท CPO จำกัด9ล้านบาทแล้วก็กลับมาเปิดให้บริการแล้วตั้งแต่1พฤศจิกายน68ผู้เสียชีวิต7รายได้รับการช่วยเหลือจากครบถ้วนแล้วนะครับรวมเป็นเงิน58ล้านบาทส่วนผู้ได้รับบาดเจ็บ12รายได้รับการช่วยเหลือทุกคนรวมเป็นเงินประมาณ 4.6 ล้านบาทโดยได้รับเงินช่วยเหลือตั้งแต่รายละ 100,000 ถึง 800,000 บาทตามระดับความรุนแรงของอาการบาดเจ็บและสิทธิ์ตามหลักเกณฑ์ของแต่ละหน่วยงานเงินช่วยเหลือแก่ครอบครัวผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บมาจากหลายแหล่งงบประมาณครับก็ได้แก่เงินกองทุนช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยสำนักนายกรัฐมนตรีเงินทดรองราชการในอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสำนักงานประกันสังคมกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพรวมถึงงบกลางตามมติครม. 5 สิงหาคม 68ซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการจนช่วยเหลือในส่วนดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อยแล้วสำหรับเงินช่วยเหลือจากกองทุนเงินช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยสำนักนายกรัฐมนตรีนั้นนะครับทุกคำขอจะต้องผ่านการตรวจสอบและพิจารณาของคณะกรรมการตามระเบียบของกองทุนโดยหากความเสียหายเข้าเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ผู้ประสบภัยจะได้รับเงินช่วยเหลือครับแต่ว่าจากการตรวจสอบกรณีความเสียหายของสถานีบริการน้ำมันพบว่าคำขอในส่วนดังกล่าวยังไม่เข้าเกณฑ์การจ่ายเงินจากกองทุนเนื่องจากเป็นความเสียหายต่อทรัพย์สินที่ใช้ประกอบธุรกิจและได้รับการชดเชยจากบริษัทประกันภัย

0: รวมถึงได้รับความช่วยเหลือจากบริษัทต้นสังกัดแล้วการพิจารณาจึงต้องคำนึงถึงหลักเกณฑ์เรื่องการไม่จ่ายเงินชดเชยซ้ำในความเสียหายรายการเดียวกันเพื่อให้การใช้เงินของรัฐเป็นไปอย่างถูกต้องเป็นธรรมต่อผู้ประสบภัยทุกกรณีช่วงนี้พักสั้นๆครู่หนึ่งครับ
1: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย

0: กกต.พาสื่อสัญจรเลือกตั้งนายกอบจ101ค่ะโดยสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.จัดกิจกรรมสื่อมวลชนสัญจรพาไปดูเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด101จุดแรกไปที่หอประชุมอำเภอธวัชบุรีสังเกตการรับมอบวัสดุอุปกรณ์การเลือกตั้งก่อนถึงวันเลือกตั้งคือวันพรุ่งนี้มีนายชัชวาลเบญจสิริวงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัด101นะคะรวมไปถึงนางวิภาพันวิภาสังคทิพย์ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัด101ร่วมสังเกตการผู้ว่า101บอกว่าพรุ่งนี้เป็นวันสำคัญที่เราจะต้องมาเลือกนายกอบจ.ซึ่งผู้มีสิทธิ์นะคะในจังหวัดราวๆ 1,600,000 คนตั้งเป้าผู้มาใช้สิทธิ์ 60% สั่งการทุกภาคส่วนร่วมกันรักษาความสงบเรียบร้อยส่งเจ้าหน้าที่สนับสนุนกกต.กำชับปฏิบัติตามกฎหมายกรณีที่ต้องตัดสินใจหรือต้องใช้ดุลพินิจหากไม่มั่นใจให้สอบถามกกต.โดยตรงส่วนการวางแผนรับมือสภาพอากาศไม่ประมาทจัดสถานที่เลือกตั้งในอาคารไม่มีอะไรน่าห่วงเชิญชวนประชาชนออกมาใช้สิทธิ์เลือกคนดีมาบริหารอบจ.ด้านผอ.กกต.101บอกว่าเลือกตั้งครั้งนี้จัดเจ้าหน้าที่ประจำการหน่วยเลือกตั้งรวมทั้งเจ้าหน้าที่รักษาความเรียบร้อยบริเวณหน่วยเลือกตั้งทั้งจังหวัด 22,000 คนค่ะ
1: ตำรวจตามรวบตัวแก๊งวัยรุ่นป่วนเมืองแก๊ง5บาทได้ครบแล้วนะครับขณะที่ชุดแรกส่งฟ้องศาล7คนศาลสั่งปรับคนละ 20,000 บาทและจ่อส่งฟ้องอีก6คดีที่เหลือครับจากกรณีที่มีกลุ่มวัยรุ่นในพื้นที่จังหวัดลำปางรวมตัวกันตั้งแก๊งโดยเรียกกลุ่มตัวเองว่าแก๊ง5บาทเทคนิคและตลาดล่างโดยจะตระเวนก่อเหตุความรุนแรงสร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชนอย่างหนักในพื้นที่สภ.เมืองลำปางและก็สภ.เขลังนครจนเป็นเหตุให้พลตำรวจตรีภูมิปัญญาณวตระกูลพิสุทธิ์ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดลำปางเรียกประชุมเร่งด่วนตำรวจในพื้นที่ครับเพื่อสั่งกวาดล้างกลุ่มวัยรุ่นอันธพาลซี่ที่กำลังสร้างความเดือดร้อนตามที่นำเสนอข่าวนะครับเมื่อ23กรกฎาคมที่ผ่านมาครับเจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.เขลังนครสามารถติดตามตัวแก๊งวัยรุ่น5บาทได้ครบแล้ว8คนโดย7คนในอายุ18ถึง20ปีส่วนอีก1คนอายุเพียง16ปีเท่านั้นครับทั้ง8คนรับสารภาพล่าสุดวันนี้พันตำรวจเอกกฤษดาพันเกษมรองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดลำปางเปิดเผยบอกว่าสภ.เมืองลำปางได้ติดตามตัวสมาชิกแก๊ง5บาทซึ่งตกเป็นผู้ต้องหาในคดีทำร้ายร่างกายผู้อื่นโดยใช้อาวุธที่เหลืออีก3คนได้ครบแล้วก็ประกอบด้วยในเอิร์ทอายุ22ปีเกี่ยวข้องกับคดีทำร้ายร่างกายที่แยกปั๊มหลอดในคินเยาวชนอายุ16ปีเกี่ยวข้องคดีทำร้ายร่างกายที่แยกบุญถึงในรินอายุ18ปีเกี่ยวข้องในคดีทำร้ายร่างกายหน้าหอพักวนิดาโดยผู้ต้องหา7คนซึ่งไม่ใช่เยาวชนทางสภ.เขลังนครครับส่งฟ้องศาลแขวงลำปางเรียบร้อยแล้วเบื้องต้นศาลสั่งปรับคนละ 20,000 บาทไม่มีโทษจำคุกส่วนเยาวชนจะส่งฟ้องศาลเยาวชนในวันจันทร์ที่27กรกฎาคมต่อไปครับ
0: ค่ะเหตุการณ์หนุ่มกัมพูชาฉุดหญิงไทยนะคะซึ่งมีภาพวงจรปิดจับภาพนาทีที่ชายสองคนพยายามตามหญิงสาวจะบุกเข้าไปในบ้านฝ่ายหญิงไหวตัวทันนะคะรีบเดินหนีล็อกประตูรั้วทันทีค่ะโดยเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น21กรกฎาคมนะคะขณะที่ผู้เสียหายเดินทางกลับบ้านลำพังระหว่างเข้าซอยก็มีชาย2คนยืนอยู่ริมกำแพงทางเข้าด้วยความกลัวหญิงรายนี้จึงรีบเดินหนีเพราะสังหรณ์ใจจะเกิดเรื่องไม่ดีแน่นอนจนกระทั่งชาย2คนวิ่งไล่ตามเธอเธอก็หนีแบบไม่คิดชีวิตเลยนะคะเหตุการณ์เกิดขึ้นบริเวณหน้าบ้านพักในซอยตรอกสุราแขวงชนะสงครามเขตพระนครหลังเกิดเหตุผู้เสียหายโพสต์เรื่องราวใน Instagram จนญาติมาเห็นโพสต์ชวนคนในชุมชนติดตามหาตัวผู้ก่อเหตุในช่วงวันที่23 กรกฎาคมจนคุมตัวผู้ต้องหา2คนได้มาทราบว่าเป็นชาวกัมพูชาค่ะชื่อนายบืออายุ22ปีและนายทัศน์อายุ24ปีเป็นลูกจ้างร้านอาหารในพื้นที่มีหนังสือเดินทางใบอนุญาตทำงานถูกต้องชาวบ้านก็เลยรุมสั่งสอนค่ะรุมสั่งสอนจนน่วมเลยนะคะซึ่งตอนนี้อยู่ระหว่างถูกรุมและคุมตัวผู้ต้องหาไปและพยายามที่จะยกมือไหว้ขอโทษเมื่อวานนี้ตำรวจสน.ชนะสงครามคุมตัวไปสอบปากคำรอฝากขังพร้อมตั้งข้อหาร่วมกันบุกรุกเคหสถานเวลากลางคืนแล้วก็กระทำการให้ผู้อื่นตกใจกลัวล่าสุดมาวันนี้ตำรวจนำตัวทั้งสองคนขึ้นรถนำส่งฝากต่อศาลอาญารัชดา

0: พิเศษผู้ต้องหาทั้งสองกล่าวขอโทษผู้เสียหายยืนยันนะคะว่าไม่ได้มีเจตนาจะทำร้ายผู้เสียหายไม่ได้จับมือเลยทั้งบอกว่าเห็นฝ่ายหญิงตกใจก็เลยเดินตามไปจะขอโทษแต่เมื่อถูกต่อว่าก็เลยเดินกลับมาซึ่งค่อนข้างย้อนแย้งกับภาพในวงจรปิดนะคะที่ผู้ต้องหาไม่ได้เดินแต่เป็นการวิ่งตามผู้เสียหายค่ะในส่วนคดีตำรวจก็ส่งตัวผู้ต้องหาฝากขังตามขั้นตอนกฎหมายไม่ได้คัดค้านการปล่อยตัวชั่วคราวส่วนข้อเท็จจริงตามที่ผู้ต้องหาให้สัมภาษณ์จะเป็นประเด็นเข้าสู่การพิจารณากระบวนการยุติธรรมต่อไปทั้งนี้ผู้เสียหายได้เปิดใจเล่าว่าเธอเนี่ยอาศัยอยู่ตรงนี้มากว่า30ปีแล้ววันเกิดเหตุไปดื่มสังสรรค์กับเพื่อนแล้วก็ระหว่างกลับบ้านนะคะก็มืดแล้วทางเข้าบ้านเป็นซอยเล็กๆค่ะไปเจอผู้ต้องหา2คนยืนอยู่ริมกำแพงคุยกันตอนแรกเข้าใจว่าเป็นคนรู้จักแต่เมื่อเดินเข้าไปจึงรู้ว่าไม่ใช่ก็เลยรีบเดินผ่านจับกระเป๋าตัวเองนะคะรีบเดินตัวรีบเข้าไปในบ้านทันทีค่ะทั้งนี้ผู้ต้องหาก็พูดขึ้นนะคะชวนเธอไปกินเบียร์นะคะเธอปฏิเสธไปก่อนหันกลับไปมองอีกไม่กี่วินาทีต่อมาค่ะผู้ต้องหากลับวิ่งเข้ามาหาเธอก็เลยวิ่งหนีแบบไม่คิดชีวิตนะคะไปถึงประตูบ้านรีบเปิดล็อกแล้วก็ปิดประตูหนีทันทีค่ะก็ในภาพวงจรปิดนะคะมีเห็นว่าผู้ต้องหาทั้งสองพยายามที่จะวิ่งตามแล้วก็สอดมือเข้าทางลูกกงประตูเธอตกใจร้องกรี๊ดแล้วก็ตะโกนขู่จะแจ้งตำรวจจากนั้นตัวเองก็มีการทำคลิปมาโพสต์นะคะเรื่องราวเกิดขึ้นจนตำรวจตามตัวได้ค่ะ
1: ดูความเคลื่อนไหวต่างประเทศกันบ้างนะครับแพทย์ผู้ทุ่มเทท่านหนึ่งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของจีนครับได้รับการชื่นชมอย่างกว้างขวางหลังมีภาพของเขาเข็นจักรยานฝ่ากระแสน้ำท่วมสูงถึงระดับเอวเพื่อไปทำงานที่โรงพยาบาลท่ามกลางพื้นที่ฝนตกหนักเป็นประวัติการในช่วงไต้ฝุ่นบาวีพัดเข้าพื้นที่ครับเหตุการณ์เกิดขึ้นที่เมืองเซินหยางมณฑลเหลียวหนิงขณะเผชิญอิทธิพลของพายุบาวีส่งผลให้เกิดฝนตกหนักที่สุดนับตั้งแต่เริ่มมีการบันทึกสถิติทางอุตุนิยมวิทยาในปี1951หรือว่าเมื่อ75ปีก่อนเมื่อช่วงต้นเดือนนี้นี่เองนะครับภัยพิบัติที่เกิดขึ้นทำให้ท้องถนนจมอยู่ใต้น้ำรถยนต์หลายคันถูกจอดทิ้งไว้แต่กลับถูกปรากฏภาพผู้ชายคนหนึ่งเข็นจักรยานคู่ใจฝ่ากระแสน้ำท่วมสูงถึงเอวซึ่งเขาผู้นั้นก็คือชูเจินหาวสูติแพทย์ประจำโรงพยาบาลซึ่งจริงมหาวิทยาลัยแพทย์จีนในเมืองเซินหยางคลิปวิดีโอของเขาครับเป็นกระแสไวรัลในโลกออนไลน์พลเมืองชาวเน็ตสงสัยว่าเหตุใดเขาจึงต้องเสี่ยงเดินทางในสภาพอากาศเลวร้ายขนาดนี้เมื่อรู้คำตอบว่ามีนัดผ่าตัดทำคลอดเคสซับซ้อนในวันนั้นยิ่งพากันชื่นชมในความทุ่มเทของสูติท่านนี้ครับโดยในแพทย์ชูบอกว่าวันนั้นต้องไปทำงานให้ได้เพราะอีกฝั่งของถนนมีคนกำลังรออยู่การคลอดลูกเป็นเรื่องที่รอไม่ได้ในฐานะสูติแพทย์มีแต่ต้องเดินหน้าต่อแม้จะต้องเจอกับความยากลำบากใดๆก็ตามครับ
0: ค่ะส่วนที่อินเดียน้ำท่วมที่กุชราตเจ้าหน้าที่เร่งอพยพประชาชนรวมถึงเด็กๆออกจากพื้นที่ประสบภัยกุชราตนี่นะคะเป็นรัฐทางตะวันตกของอินเดียเจออิทธิพลมรสุมทำให้เกิดฝนตกหนักน้ำท่วมเป็นบริเวณกว้างบ้านเรือนถนนหลายสายจมใต้น้ำกรมอุตุนิยมวิทยาอินเดียรายงานเมืองหลายแห่งรวมถึงอเมดาบัดแล้วก็นับชารีวัดปริมาณน้ำฝนสะสมนะคะ24ชั่วโมงสูงกว่า30เซนติเมตรหรือ12นิ้วโดยที่เมืองนับซารีทีมกู้ภัยใช้เรือยางสัญจรผ่านในจุดที่ถูกน้ำท่วมเพื่อช่วยประชาชนขณะที่ชาวบ้านเมืองสุรัตต้องเดินลุยน้ำท่วมขังสูงระดับเข่าแต่เบื้องต้นยังไม่มีรายงานผู้บาดเจ็บหรือเสียชีวิตค่ะ
1: และทั้งหมดก็เป็นความเคลื่อนไหวของสรุปข่าวภาคเที่ยงประจำวันนี้ครับวันนี้เวลาหมดลงแล้วนะครับคุณเยมินแหวนเครือผมณรงค์จันทองพร้อมทีมข่าวสำนักข่าวไทยลาคุณผู้ฟังไปก่อนครับ
0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร0776415200ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมงMCOT Radio Network อสมทชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญาMCOT Radio Network เครือข่ายสถานีวิทยุอสมท14สถานีทั่วภาคใต้เสนอรายการบอกข่าวเยาวรุ่นโดยอสมท.ตรัง
3: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดด

0: ทนฝนติดตั้งง่ายเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: บอกข่าวเยาวรุ่น
2: เด็กฟังได้วัยรุ่นฟังดี
3: แฮปปี้ทั้งครอบครัว

0: อกข้าวเยาวรุ่นรายการเพื่อเยาวชนคนเก่งใครมีผลงานดีกิจกรรมเด่นหรือว่ามีข้องที่อยากจะโชว์ขอให้บอกเราจัดให้กับพี่ๆดีเจที่น่ารักทุกวันเสาร์เที่ยงครึ่งถึงบ่ายโมงทางสถานีวิทยุอสมทครอบคลุมทั่วภาคใต้บอกข้าวเยาวรุ่น
1: บอกข่าวเยาวรุ่น
2: เด็กฟังได้วัยรุ่นฟังดี
3: แฮปปี้ทั้งครอบครัว
1: บอกข่าวเยาวรุ่น
2: เด็กฟังได้วัยรุ่นฟังดี
3: แฮปปี้ทั้งครอบครัว
4: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังสวัสดีคุณผู้ฟังทุกจังหวัดภาคใต้นะคะที่กำลังรับฟังอสมทอยู่ในตอนนี้ด้วยค่ะเสียงที่คุณผู้ฟังกำลังได้ยินนะคะเป็นเสียงจากอสมทจังหวัดตรังค่ะที่ได้รับหน้าที่เป็นแม่ข่ายในสัปดาห์นี้นะคะและแน่นอนว่านี่คือช่วงเวลาของรายการบอกข่าวเยาวรุ่นค่ะดูแลคุณผู้ฟังนะคะโดยดีเจเก๋กู๊ดพัสพรเลิศกุลินค่ะจริงๆเก๋เองก็ยังอยู่ในช่วงที่เสียงแหบแห้งนะคะเพราะว่ายังอยู่ในช่วงไม่สบายกำลังกายอาจจะอ่อนแอแต่ว่ากำลังใจเกินร้อยแน่นอนค่ะสำหรับเยาวรุ่นคนเก่งของเราในสัปดาห์นี้นะคะต้องบอกว่าเยอะมากๆเลยค่ะทำไม

0: เยอะรู้ไหมคะเพราะว่าพวกเขาค่ะเป็นวงดนตรีนั่นเองค่ะแล้ววันนี้ไม่ได้เป็นวงดนตรีธรรมดานะคะมีด้วยกันทั้งหมด4วงดนตรีทำให้ไม่สามารถที่จะให้น้องๆเนี่ยมาสัมภาษณ์รวมกันพร้อมกันได้ห้องส่งของเราไม่พอนะคะน้องๆเยอะมากเลยค่ะแล้วทำไมถึงเป็น4วงดนตรีรู้ไหมคะเพราะว่าน้องๆเนี่ยเข้าร่วมประกวด Rockwell Music Band Competition 2026ค่ะและน้องๆ นะคะเยาวรุ่นคนเก่งจังหวัดตรังของเราสามารถผ่านเข้าไปเป็นรอบเซมิไฟนอลต้องบอกว่าสามารถผ่านเข้าไปเป็นผู้เข้าแข่งขันในรอบเซมิไฟนอลได้สำเร็จนะคะจาก70วงทั้งประเทศค่ะน้องๆเป็น1ใน42วงที่ผ่านเข้ารอบไปค่ะโดยน้องๆทั้ง4วงนะคะเป็นน้องๆจากโรงเรียนสภาราชินีจังหวัดตรังและโรงเรียนวิเชียรมาตุจังหวัดตรังค่ะได้แก่วงนมชมพู่โรงเรียนสภาราชินีจังหวัดตรังวงน็อกซ์โรงเรียนสภาราชินีจังหวัดตรังวง The Vision นะคะโรงเรียนวิเชียรมาตุจังหวัดตรังและ Lexin Band จากโรงเรียนสภาราชินีจังหวัดตรังค่ะเดี๋ยวเราไปฟังน้องๆ นะคะทักทายคุณผู้ฟังค่ะโดยที่น้องๆก็อาจจะทักทายไม่ได้ยาวมากนะคะอาจจะเป็นการทักทายสั้นๆ นะแต่ว่าเดี๋ยวเรามาฟังเสียงพวกเขากันดีกว่าค่ะว่าพวกเขาจะสวัสดีพวกเราด้วยความสดใสขนาดไหนนะคะ
1: สวัสดีครับพวกเราวงนมชมพูจากโรงเรียนสภาราชินีจังหวัดตรังค่ะ
2: สวัสดีครับพวกเราลำน้องครับจากโรงเรียนสภาราชินีจังหวัดตรังครับ

0: เรียนสภาราชินีจังหวัดจันทร์
1: ถามน้องๆหน่อยแล้วกันนะคะว่ารู้สึกยังไงบ้างที่ได้ผ่านเข้ารอบไปสู่เซมิไฟแนลในการแข่งขันในครั้งนี้ค่ะ
2: รู้สึกดีใจครับ
3: รู้สึกมันชิลมากเลยชิล
4: ดีใจมาก
3: เราปล่อยจอยชิลๆครับ
4: ชนะชนะหรือไม่ชนะก็ไม่เป็นไรคร
3: ับ เราชิลๆตามสเต็ปเกิดจัดที
5: ก็รู้สึกดีใจมากๆเลยค่ะเหมือนกับว่าเราได้ไปเก็บเกี่ยวประสบการณ์ใหม่ๆในที่เราไม่เคยไป
6: สำหรับพวกเราวงเบสินแบนด์นะคะพวกเรารู้สึกดีใจค่ะที่ได้เข้ารอบ25วงสุดท้ายค่ะ
1: เป็นการแสดงความดีใจที่มีคาแรคเตอร์ชัดเจนมากแต่ละวงต้องบอกว่าแอบทึ่งมากๆนะเพราะว่ามีผู้เข้าประกวดทั้งประเทศเนี่ย70วงเลยแล้วน้องๆเนี่ยสามารถผ่านเข้ารอบไปเป็นเซมิไฟแนลได้อยากรู้ว่าใช้เวลาการฝึกซ้อมยังไงกันบ้างคะ
2: ใช้เวลาฝึกซ้อมมานานครับ
7: ประมาณเท่าไหร่คะ
2: 1เดือนครับ
7: 1เดือนนะคะสำหรับงานนี้นะ
2: คร
7: ับ
8: ก็นานครับหลายเดือนมากๆครับที่ฝึกซ้อมมาก็ทุ่มเทมากๆครับก็งานนี้ก็จะเต็มที่ครับ
5: ใช้เวลาซ้อมประมาณ2อาทิตย์ค่ะใช้เวลาหลังเลิกเรียนกับวันหยุดมาซ้อมกันค่ะ
6: พวกเราใช้เวลาฝึกซ้อมมาปีกว่าๆค่ะที่จะได้รางวัลอันดับหนึ่งที่หาดปักเมย์มาแล้วก็จะได้เข้ารอบที่ชุมพรมาค่ะ
1: ชอบคำตอบกันมากๆเลยนะคะทำให้เห็นว่าการที่จะผ่านเข้ารอบหรือประสบความสำเร็จอะไรสักอย่างในการเล่นดนตรีเนี่ยไม่มีคำว่าโชคช่วยนะคะทุกคนบอกระยะเวลาการฝึกซ้อมได้อย่างชัดเจนทำให้เห็นถึงความแน่วแน่ตั้งใจแล้วก็เป็นตัวอย่างที่ดีมากๆเลยว่าการที่เราจะทำอะไรให้สำเร็จเนี่ยมันต้องผ่านการฝึกซ้อมผ่านการมีวินัยอย่างยิ่งยวดเลยละค่ะเอาละค่ะเรามาฟังน้องๆเนี่ยขอกำลังใจกันบ้างดีกว่านะคะว่าน้องๆเนี่ยอยากจะให้ทุกคนให้กำลังใจยังไงบ้างแล้วก็ในการแข่งขันที่จังหวัดชุมพรที่กำลังจะมาถึงเนี่ยน้องๆอยากให้ชาวจังหวัดตรังไปร่วมเชียร์กันบ้างหรือเปล่าอะไรยังไงไปฟังกันได้เลยค่ะ
9: ขอกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะคะ
10: สำหรับชาวตรังที่อยู่ที่ชุมพรสามารถไปเชียร์พวกเราได้วันที่1สิงหาคมกับ2สิงหาคมได้นะคะ
11: ขอกำลังใจจากพี่น้องชาวตรังทุกคนด้วยครับส่วนFC ที่อยู่ทางชุมพรก็ไปเชียร์พวกเราด้วยครับผม
12: พวกเราขอกำลังใจจากพี่น้องชาวจังหวัดตรังด้วยนะครับ
13: และขอกำลังใจจากชาวจังหวัดตรังที่

0: พวกเราเล็กซินแบนนะคะขอกำลังใจจากพี่น้องชาวตรังทุกคนเลยนะคะแล้วก็ฝากลูกหลานไว้อ้อมอกอ้อมใจของชาวตรังด้วยนะคะ
1: ได้ฝากเชียร์เล็กซินแบนจากพี่

0: ลังใจได้แบบว่าน่ารักมากๆแล้วก็มีคาแรคเตอร์กันสูงมากๆเลยนะคะในแต่ละวง
1: บอกข่าวเยาวรุ่นบอกข่าวเยาวรุ่นเด็กฟังได้วัยรุ่นฟังดีแฮปปี้ทั้งครอบครัว

0: วกกันน็อกล็อกชีวิตช่วยลดความรุนแรงของการบาดเจ็บศีรษะและสมองลดความเสี่ยงในการเสียชีวิตของคนขับและคนซ้อนท้ายสวมหมวกกันน็อกก่อนขี่มอเตอร์ไซค์เพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนรณรงค์สร้างจิตสำนึกที่ดีในการขับขี่เคารพกฎจราจรใช้ความเร็วที่เหมาะสมในเขตเมืองชะลอก่อนถึงทางแยกสวมหมวกนิรภัยทุกครั้งที่ขับขี่รถจักรยานยนต์หยุดสูญเสียหยุดรถให้คนข้ามทางม้าลายความดีที่คุณทำได
1: ้บอกข่าวเยาวรุ่นรายการเพื่อเยาวชนคนเก่งใครมีผลงานดีกิจกรรมเด่นหรือมีของอยากจะโชว์ขอให้บอกเราจัดให้กับพี่ๆดีเจที่น่ารักทุกวันเสาร์เที่ยงครึ่งถึงบ่ายโมงทางสถานีวิทยุอสมทครอบคลุมทั่วภาคใต้บอกข่าวเยาวรุ่น
0: ข้ามถนนอย่างปลอดภัยหยุดรอสัญญาณไฟเขียวสำหรับคนข้ามถนนยืนรอบนทางเท้าหรือฟุตบาทเท่านั้นมองเส้นทางให้รอบด้านก่อนข้ามถนนฟังเสียงรถและเสียงรอบตัวประเมินความเสี่ยงก่อนข้ามถนนเดินข้ามเมื่อรถจอดสนิทแล้วไม่ควรวิ่งข้ามถนนเพราะอาจสะดุดล้มได้ประเทศไทยติดอันดับ1ใน10ของประเทศที่ทิ้งขยะพลาสติกลงทะเลมากที่สุดในโลกสัตว์น้ำมากมายต้องจบชีวิตโดยมีสาเหตุมาจากขยะพลาสติกเพียงแค่ใช้ถุงผ้าปฏิเสธการใช้พลาสติกไม่ทิ้งขยะลงแม่น้ำลำคลองเห็นคุณค่าของธรรมชาติรอบตัวเราคุณก็สามารถเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยโลกได้แล้ว
1: บอกข่าวเยาวรุ่น
2: เด็กฟังได้วัยรุ่นฟังดี
3: แฮปปี้ทั้งครอบครัว
4: สำหรับบอกข่าวเยาวรุ่นสัปดาห์นี้นะคะก็ได้เวลาที่จะร่ำลารายการกันไปแล้วล่ะค่ะอาจจะสั้นกันไปสักนิดหนึ่งนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยในเรื่องของการแสดงดนตรีที่อยากจะเอามาให้ทุกคนได้ดูก็ต้องถือว่าค่อนข้างจะเป็นความลับนิดนึงเนาะเพราะว่าเด็กๆก็ต้องเตรียมตัวแข่งขันกันในรอบถัดไปนะคะขอฝากกำลังใจดีกว่าค่ะอยากจะเชิญชวนพ่อแม่พี่น้องชาวจังหวัดตรังนะคะส่งกำลังใจให้กับเด็กๆค่ะรวมไปถึงชาวตรังที่อาจจะอยู่ที่จังหวัดชุมพรนะคะก็ร่วมส่งกำลังแรงใจเชียร์เด็กๆและไปรับชมกันได้ในการแข่งขัน Rockwell Music Band Competition 2026ที่จังหวัดชุมพรนะคะแข่งขันกันที่โลตัสนะคะรอบเซมิไฟแนลกันในวันที่1ค่ะและรอบไฟแนลหรือว่ารอบชิงชนะเลิศกันในวันที่2สิงหาคม2569กันด้วยนะคะฝากเป็นกำลังแรงใจไปเชียร์เด็กๆกันด้วยนะและสำหรับวันนี้ค่ะบอกข่าวเยาวรุ่นนะคะในส่วนของอสมทจังหวัดตรังที่รับหน้าที่เป็นแม่ข่ายโดยดีเจเก๋กู๊ดพัสพอร์ตเลิศกุลินสำหรับวันนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ

0: บอกข่าวเยาวรุ่น
1: เด็กฟังได้วัยรุ่นฟังดี
2: แฮปปี้ทั้งครอบครัว
3: ยุงลายยุงรำคาญแมลงต่างๆและสัตว์มีพิษวันนี้ของมันต้องมีกับมุ้งแบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยมุ้งครอบพับกันยุงขนาด6ฟุตผลิตจากโพลีเอสเตอร์โครงสร้างไฟเบอร์กลาสพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาโปรโมชั่นพิเศษซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ชิ้นในราคาเพียง590บาทสนใจสั่งซื้อโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: บอกข่าวเยาวรุ่น

0: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร077-641-520ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
1: นี้เวลา 13:00 น. MCOT Radio Network อสมทชุมพรเสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
2: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือโฆษกตำรวจชี้นักท่องเที่ยวชูนิ้วกลางใส่คนไทยบน BTS ผู้เสียหายแจ้งความเอาผิดได้ย้ำต่างชาติทำผิดในไทยต้องรับโทษตามกฎหมายกรณีคลิปวิดีโอนักท่องเที่ยวอิตาลีกลุ่มหนึ่งส่งเสียงดังบนรถไฟฟ้า BTS พร้อมแสดงพฤติกรรมชูนิ้วกลางใส่คนไทยจนกลายเป็นกระแสวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักในโลกออนไลน์ถึงความไม่เหมาะสมของพฤติกรรมที่เกิดขึ้นจนเกิดคำถามว่าผู้เสียหายสามารถดำเนินคดีตามกฎหมายได้หรือไม่นั้นล่าสุดพลตำรวจโทไตรรงผิวพันธ์รองเจรตำรวจแห่งชาติและโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติให้สัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ว่าหากผู้เสียหายเห็นว่าการกระทำหรือการแสดงออกของบุคคลดังกล่าวเข้าข่ายดูหมิ่นเหยียดหยามหรือกระทบต่อศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์สามารถเข้าแจ้งความดำเนินคดีตามกฎหมายไทยได้เนื่องจากเหตุการณ์เกิดขึ้นในราชอาณาจักรไทยไม่ว่าผู้ก่อเหตุจะเป็นคนไทยหรือชาวต่างชาติหากกระทำผิดในประเทศไทยย่อมต้องอยู่ภายใต้กฎหมายไทยและรับโทษเช่นเดียวกันส่วนกรณีการส่งเสียงดังบนรถไฟฟ้า BTS ซึ่งเป็นสถานที่สาธารณะหากการกระทำเข้าข่ายสร้างความเดือดร้อนรำคาญหรือฝ่าฝืนระเบียบผู้ให้บริการอาจมีความผิดตามกฎหมายหรือข้อบังคับที่เกี่ยวข้องโดยคลิปวิดีโอและภาพที่เผยแพร่ในสื่อสังคมออนไลน์ถือเป็นพยานหลักฐานสำคัญที่เจ้าหน้าที่สามารถนำไปใช้ประกอบการพิจารณาดำเนินคดีได้ขณะที่ตัวแทนกลุ่มอิตาลีที่เป็นข่าวดังอัดคลิปขอโทษคนไทยและจะเดินทางกลับประเทศโดยเร็วสถานเอกอัครราชทูตอิตาลีประจำประเทศไทยเผยแพร่คลิปวิดีโอตัวแทนกลุ่มชาวอิตาลีที่ตกเป็นกระแสไวรัลจากการแสดงพฤติกรรมไม่เหมาะสมบนรถไฟฟ้า BTS อัดคลิปแสดงความเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นพร้อมกล่าวขอโทษคนไทยทุกคนโดยหนึ่งในตัวแทนกล่าวว่าหลังเกิดเหตุการณ์และทราบว่าตกเป็นข่าวดังในไทยอยากออกมาขอโทษตั้งแต่เมื่อวานแต่ด้วยความรู้สึกกังวลและกลัวจึงได้เลื่อนการออกมาขอโทษเป็นวันนี้แทนแต่ทำให้รู้ว่าเป็นการตัดสินใจที่ผิดพลาดอย่างยิ่งพร้อมยืนยันว่าไม่สนับสนุนพฤติกรรมเหล่านี้และเมื่อเสร็จสิ้นกิจกรรมของโรงเรียนจะเดินทางกลับอิตาลีโดยเร็วที่สุดนายกสั่งเอาความเดือดร้อนของประชาชนเป็นโจทย์หลักทบทวนเงื่อนไขโครงการบัตรสวัสดิการนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยติดตามรับฟังข้อวิพากษ์วิจารณ์ในสังคมเกี่ยวกับโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ2569กำชับกระทรวงคลังเร่งดำเนินโครงการหลังมีผู้ลงทะเบียนไม่ผ่านเกณฑ์และถูกตัดสิทธิ์กว่า9,300,000คนโดยให้กระทรวงการคลังนำข้อกังวลของสังคมรวมทั้งความเดือดร้อนประชาชนมาเป็นโจทย์หลักเพื่อปรับปรุงทบทวนเงื่อนไขโครงการให้สอดคล้องความเป็นจริงทางเศรษฐกิจในปัจจุบันและให้นำหารือในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีสัปดาห์หน้าความตั้งใจรัฐบาลในการดำเนินโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐเปิดโอกาสให้ประชาชนที่มีสิทธิ์คนจนตัวจริงได้รับการช่วยเหลือจากภาครัฐลดภาระค่าใช้จ่ายในการดำรงชีพสร้างความมั่นคงในชีวิตสำหรับกลุ่มเป้าหมายโครงการคือผู้มีสิทธิ์ตามคุณสมบัติและเงื่อนไขโครงการกลุ่มตกหล่นและกลุ่มเปราะบางตามที่กระทรวงมหาดไทยกระทรวงพม.มีการสำรวจและขึ้นบัญชีไว้โดยหลักสำคัญในการช่วยเหลือส่งตรงถึงมือขณะที่การยึดการบริหารจัดการงบประมาณแบบคุ้มค่าโดยงบประมาณที่จำกัดถึงมือกลุ่มผู้ที่ต้องการมากที่สุดสำหรับประชาชนที่เดือดร้อนรัฐบาลมีแนวทางให้ความช่วยเหลือภายใต้โครงการอื่นๆอยู่
3: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
4: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดดีต่อเหงือกและป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปาก
5: เทพไทยหรอปากสะอาด
6: แม่เทพไทยปากสะอาด
7: เทพไทยปากสะอาด
8: พี่ชายเทพไทยใช้แล้วปากสะอาดจริงๆเลยอ่ะ
6: เทพไทยปากสะอาดจริงๆ
9: ส
8: สิบปากว่าก็ไม่เท่าปากคุณได้ลองเองยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดเพราะมีสมุนไพรหลากหลายชนิดช่วยดูแลสุขภาพทั้งช่องปากดีต่อเหงือกและฟันลดคราบหินปูนชากาแฟบุหรี่ลดกลิ่นปาก
6: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
9: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
10: คลื่นข่าว Mcot News FM 100.5 ทลายทุกข้อจำกัดฟังชัดทุกเรื่องข่าวไวใกล้ชิดตรงใจเป็นสปอตไลท์ให้สังคม
9: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
11: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาเซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อปมาเนียซื้อโคมไฟโซลาเซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
0: คุณกำลังฟัง Mcot Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร0776415220ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
12: สายดุใจจะไม่ชอบหวานใช่ไหมนี่เลยกาแฟดำอร่อยแบบเขาทะลุแบล็ก
13: สนใจสอบถามต้องการเป็นตัวแทนจำหน่ายติดต่อ0775364000และ0775363999
14: ไม่ว่าสถานการณ์ไหนไฮลักซ์ทราเวลช่วยให้คุณเอาอยู่มาพร้อมหัวฉีดอัจฉริยะไออาร์ตประหยัดขึ้น 7.5% ช่วยให้ธุรกิจคุณไปได้ไกลเส้นทางแบบไหนก็เอาอยู่กับเทคโนโลยีการขับขี่ Dynamic Cloud ที่ขับนุ่มเกาะถนนแน่นซื้อไฮลักซ์วันนี้รับโปรพิเศษให้คุณเอาอยู่ผ่อนเริ่มต้นแค่ 6,000 กว่าบาทต่อเดือนฟรีประกันภัยชั้น1ถึง31สิงหาคมนี
15: ้รู้หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ทริคง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบแล้วปิดทันทีแค่เปลี่ยนในใส่เล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
16: Mcot Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
17: ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้น Mcot Connect App ที่จะเชื่อมทุกข่าวสารเกาะติดทุกความเคลื่อนไหวไม่ต้องกลัวตกเทรนด์สาระความบันเทิงจากทุกสื่อของอสมททั้งทีวีดิจิทัลวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์รวมถึงกิจกรรมมากมายที่น่าสนใจ Mcot Connect App เดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดฟรีทั้ง iOS และ Android ใช้งานพร้อมกันทั่วประเทศได้แล้ววันนี้
0: Mcot Radio Network อสมทชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา
18: Mcot Radio Network ช่วงอสมทเพื่อชุมชนแดนดินถิ่นใต้โดยนักจัดรายการอสมทภาคใต
19: ้
0: MCOT Radio Network เครือข่ายสถานีวิทยุอสมททั่วภาคใต้เสนอรายการแดนดินถิ่นใต้โดยอสมทตรังรายการแดนดินถิ่นใต้นำเสนอศิลปะวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นศิลปินภาคใต้วิถีชีวิตความเป็นอยู่ของคนใต้ทรัพยากรความสมบูรณ์และแหล่งท่องเที่ยวในภาคใต้ผ่านนักจัดรายการจากสถานีวิทยุอสมทครอบคลุมทั่วภาคใต้เน้นการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในทีม MCOT Radio Go Green ทุกวันเสาร์เวลา 13:00 น.ถึง 14:00 น.ท่านสามารถฝากข่าวประชาสัมพันธ์ผ่านทางสถานีวิทยุอสมทที่ท่านรับฟังแล้วพบกันแดนดินถิ่นใต้แดนดินถิ่นใต
19: ้สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการแดนดินถิ่นใต้นะคะและสัปดาห์นี้ค่ะอสมทจังหวัดตรังรับหน้าที่เป็นแม่ข่ายในการเล่าให้คุณผู้ฟังได้ฟังนะคะทั่วทั้งอสมทภาคใต้กันเลยทีเดียวและดิฉันค่ะดีเจเก๋ดีเจเก๋กู๊ดพัสพอร์เลิศกุลินรับหน้าที่นี้นะคะเอาละค่ะช่วงแรกนะคะเรามาพูดคุยกันในเรื่องของ MCOT South นั่นเองค่ะวันนี้เราจะมาพูดคุยกันกับคุณบรรจงนฤพรเมธีนะคะประธานวิสาหกิจชุมชนเลี้ยงปลากระชังบ้านพรุจูดบ่อหินฟาร์มสเตย์ค่ะ

0: จุดเริ่มต้นของความฝันค่ะอะไรคือแรงบันดาลใจที่ทำให้พี่บรรจงก้าวมาเข้าสู่ในเรื่องของการทำประมงและวิสาหกิจชุมชนค่ะมาเป็นบ่อหินฟาร์มสเตย์แล้วก็มองเห็นศักยภาพอะไรบ้างในการท่องเที่ยวของชุมชนอย่างเงี้ยค่ะ
1: ครับจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าเราพูดถึงเรื่องของการท่องเที่ยวเนี่ยครับที่วิสาหกิจชุมชนเลี้ยงปลากระชังบ้านผู้จูดของเราเนี่ยก็จะเป็นกลุ่มผู้เลี้ยงปลานะครับเราเริ่มต้นมีการเลี้ยงปลาในกระชังตั้งแต่ปี2540เป็นต้นมาแล้วนะครับแล้วก็ในช่วงนั้นเนี่ยเราก็เกิดวิกฤตหลายด้านนะครับที่ทำให้การเลี้ยงปลาของเราเนี่ยรู้สึกว่าจะมีลักษณะของความไม่มั่นคงเกิดขึ้นในหลายๆครั้งไม่ว่าจะเป็นวิกฤตของโรคระบาดวิกฤตของสึนามินะครับซึ่งเราก็มาวิเคราะห์ถึงปัญหาที่เกิดขึ้นจากของการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำของเราเนี่ยที่ยังไม่ได้เกิดความยั่งยืนเนี่ยก็น่าจะมาจากสาเหตุหลักก็คือเรื่องของสิ่งแวดล้อมนะครับพวกเราก็เลยรวมตัวกันนะครับแล้วก็ไปช่วยกันดูแลรักษาป่าเฉลียนะครับร่วมกันปลูกป่าจนป่าเฉลียสมบูรณ์แล้วเนี่ยแล้วเราก็บอกว่าจากการที่เรามีต้นทุนทางทรัพยากรที่อยู่ในพื้นที่บวกกับวิถีชุมชนนะครับในพื้นที่นะครับก็คิดว่าน่าจะเป็นกลไกอันหนึ่งซึ่งนำไปสู่เรื่องของการเพิ่มรายได้ให้กับคนในชุมชนของเราก็เลยเริ่มต้นนะครับก็เลยเริ่มต้นไปทำเรื่องของการท่องเที่ยวนะครับเพราะว่าเรามองว่าการท่องเที่ยวในชุมชนเนี่ยเราไม่ต้องไปเพิ่มทุนทางด้านอื่นเข้ามานะครับเราเอาทุนที่เรามีอยู่แล้วเนี่ยครับอย่างเช่นเรื่องของวิถีชุมชนทรัพยากรที่เราดูแลแม้แต่เรื่องของศิลปวัฒนธรรมที่อยู่ในพื้นที่รวมถึงภูมิปัญญาท้องถิ่นที่อยู่ในพื้นที่ของเราเนี่ยมันปรับนะครับแล้วก็ชูขึ้นมาเป็นเรื่องของการท่องเที่ยวนะครับแล้วเราก็เริ่มต้นจากทำที่พักโฮมเจขึ้นมานะครับแล้วก็ให้นักท่องเที่ยวเนี่ยได้เข้ามาพักนะครับแล้วเริ่มเข้ามากินปลาที่เราเลี้ยงไว้นะครับกินปลาสดๆจากทะเลที่ชาวประมงนะครับที่เป็นสมาชิกของกลุ่มเนี่ยจับขึ้นมานะครับทุกคนมาที่นี่ก็จะประทับใจกับบรรยากาศที่เป็นธรรมชาตินะครับแวดล้อมไปด้วยป่าชายเลนแถมยังได้กินอาหารทะเลสดๆน
0: ะ
1: ครับที่จับขึ้นมาจากกระชังนะครับเช้าๆก็ไปหาอยู่หากินร่วมกับทางสมาชิกกลุ่มออกไปจับปลาด้วยกันสายก็เอาอาหารกลับมาแล้วก็มาปรุงอาหารทานกันนะครับก็จะเป็นสิ่งของการท่องเที่ยวนะครับก็ทำให้คนก็เริ่มเข้ามาเพิ่มมากขึ้นนะครับแล้วเราก็เนื่องจากว่าทางชุมชนของเราเนี่ยมีทักษะในเรื่องของการเลี้ยงปลามาค่อนข้างยาวนานนะฮ
0: ะ
1: เราก็เลยมีองค์ความรู้บ้างนะครับก็เลยตั้งเป็นศูนย์การเรียนรู้เรื่องของการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำนะครับรวมถึงการจัดการทรัพยากรทางทะเลได้ใจปังนะครับเริ่มสร้างธนาคารต้นกล้ายัดทะเลขึ้นมานะครับเพาะต้นกล้ายัดทะเลนะครับแล้วก็นำไปปลูกนะครับเพื่อสร้างเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยให้กับสัตว์น้ำนะครับเนื่องจากว่ากลุ่มของเราเนี่ยเลี้ยงปลาเนาะเพราะฉะนั้นเราจำเป็นจะต้องมีลูกพันธุ์สัตว์น้ำเข้ามาอนุบาลในกระชังของเราน
0: ะครับ
1: เราก็มองความสำคัญของแหล่งหญ้าทะเลนะครับเริ่มเพาะหญ้าทะเลเพิ่มมากขึ้นแล้วก็ฟื้นฟูแหล่งหญ้าทะเลที่มันเสื่อมโทรมนะครับให้เพิ่มมากขึ้นรวมถึงปลูกป่านะครับปลูกป่าชายเลนเพิ่มมากขึ้นนะครับเชิญชวนนักท่องเที่ยวทั้งนักท่องเที่ยวจิตอาสาและนักท่องเที่ยวทั่วไปเนี่ยได้มีโอกาสเข้ามาร่วมกันนะครับทำกิจกรรมอนุรักษ์ร่วมกันกับทางชุมชน
0: ค่ะ
1: ซึ่งนักท่องเที่ยวมาแล้วเนี่ยนอกจากได้พักที่อยู่ที่อยู่แวดล้อมไปด้วยธรรมชาตินะครับอาหารทะเลสดๆแล้วยังมีกิจกรรมที่ช่วยกันดูแลนะครับสิ่งแวดล้อมร่วมกันได้ด้วยนะครับก็นักท่องเที่ยวเข้ามาแล้วก็เริ่มชื่นชอบมากขึ้นก็มีนักท่องเที่ยวขึ้นมามากขึ้นถ้ามีโอกาสต้องเข้ามาครับที่เราเปิดทุกวันนะครับแต่ว่าลักษณะของการเข้ามาเนี่ยก็ต้องจองเข้ามาก่อนนะครับเพราะว่า เราจะคำนึงถึงเรื่องของจำนวนนักท่องเที่ยวที่เข้ามาในพื้นที
0: ่
1: ที่เราพูดถึงเรื่องของ carry capacity นะครับเนื่องจากการท่องเที่ยวชุมชนเนี่ยเราไม่ต้องการให้นักท่องเที่ยวเนี่ยเข้ามารบกวนนะครับเรื่องของวิถีชุมชนนะครับรวมถึงตัวธรรมชาติที่อยู่ในทะเลนะครับในป่าทะเลนะครับเพราะว่าเรามีแหล่งท่องเที่ยวที่ค่อนข้างฝ่อบางนะครับเรามีบ่อน้ำพุร้อนนะครับที่นี่เรามีบ่อน้ำพุร้อนเค็มด้วยนะครับ
0: โอ้
1: ใช่ครับที่นี่บ่อน้ำพุร้อนเค็มเนี่ยถือว่าเป็นไฮไลท์ของเรานะฮะเนื่องจากว่ามีลักษณะของน้ำเนี่ยเป็นน้ำทะเลนะครับแล้วก็มีอุณหภูมิประมาณ47องศามีความเค็มอยู่ที่32 ppt ครับผม
0: ไม่ธรรมดาคือจริงๆแล้วเนี่ยในจังหวัดตรังเนี่ยเราจะคิดแต่แค่ว่าไปทะเลแต่ไม่ได้ฟังเรื่องราวแบบนี้รู้สึกว่าโอ้โหสุดยอดมากเลยค่ะต้องเอาตัวเองไปถ่ายทำสักครั้งหนึ่งนะคะอยากจะไปแล้วก็อยากจะไปพักผ่อนด้วยถ้าอย่างนั้นขออนุญาตถามคำถามถัดไปนะคะพี่บรรจงค่ะในความรู้สึกของพี่บรรจงอะค่ะพี่บรรจงคิดว่าการท่องเที่ยวที่ยั่งยืนเนี่ยจริงๆแล้วจากที่ฟังพี่บรรจงไม่ได้หมายถึงว่าการจะต้องมีนักท่องเที่ยวที่เยอะเพราะว่าในแต่ละครั้งเนี่ยมันก็ต้องมีการจำกัดถูกไหมคะเพื่อที่จะยังให้ทรัพยากรของเราเนี่ยเป็นไปอย่างยั่งยืนค่ะแล้วในส่วนตัวของพี่บรรจงเองพี่บรรจงมองว่าในการทำการท่องเที่ยวแบบนี้เนี่ยจะช่วยให้ชุมชนนะคะเขาเรียกว่าคนในชุมชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นยังไงได้บ้างคะ
1: คือการท่องเที่ยวเนี่ยเป็นกลไกเป็นเครื่องมือนะครับในการเพิ่มรายได้ให้กับคนในชุมชนของเราขนาดเดียวกันเนี่ยก็เป็นกลไกในการดูแลทรัพยากรนะครับทางการท่องเที่ยวไม่ว่าจะเป็นเรื่องของป่าเรื่องของทะเลนะครับไปพร้อมๆกันด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการท่องเที่ยวที่ทำให้เกิดความยั่งยืนเนี่ยคือการท่องเที่ยวที่ทำให้เกิดความสมดุลนะครับตั้งแต่เรื่องของการใช้ประโยชน์นะครับรวมไปจนถึงเรื่องของการดูแลรักษานะครับก็ต้องทำควบคู่กันไปนะครับถึงจะทำให้การท่องเที่ยวเนี่ยเรามีทรัพยากรที่ยั่งยืนสำหรับให้นักท่องเที่ยวเนี่ยได้เข้ามาเยี่ยมชมอยู่ตลอดเวลาขณะเดียวกันเนี่ยการท่องเที่ยวเนี่ยเราต้องช่วยกันดูแลนะครับในเรื่องของผลกระทบที่เกิดจากการท่องเที่ยวไปด้วยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเดินทางที่อาจจะใช้รถปลาที่ค่อนข้างเยอะเข้ามาในพื้นที่นะครับถ้าเรามีการปรับให้มันมีการใช้รถลาเข้ามาในพื้นที่ลดน้อยลงนะครับมันก็เป็นการช่วยนะครับลดมลภาวะที่เกิดขึ้นในชุมชนของเราได้อีกทางหนึ่งนั่นก็คือการท่องเที่ยวคาร์บอนต่ำนะครับเป็นตัวอย่างที่จะให้นักท่องเที่ยวเนี่ยรู้จักนะครับการท่องเที่ยวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมนะครับแล้วก็ช่วยกันดูแลเรื่องของสิ่งแวดล้อมไปในทิศทางเดียวกัน
0: เรียกได้ว่านอกจากเราจะนักท่องเที่ยวเข้าไปแล้วเนี่ยช่วยกันลดคาร์บอนชาวบ้านแล้วก็ชุมชนที่อยู่ก็ไม่ได้รู้สึกได้รับการกระทบด้วยถูกไหมคะนอกจากจะสร้างรายได้แล้วก็ยังทำให้วิถีชีวิตเนี่ยก็ยังคงเดิมแล้วก็รู้สึกว่าจะใช้คำว่าวินวินก็ได้นะคะเราก็ได้ทั้งความสุขชาวบ้านก็ยังคงเดิมแล้วก็ได้รายได้ด้วย
1: ถูกต้องครับ
0: ค่ะขออนุญาตถามคำถามถัดไปนะคะพี่เดี๋ยวนี้นะคะคำถามอาจจะแบบว่าเยอะมากกำลังพยายามที่จะทำให้กระชับที่สุดค่ะในบ้านพรุจูดนะคะมีทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์มากนะคะพี่บรรจงคิดว่าในเรื่องของการต้อนรับนักท่องเที่ยวอย่างเงี้ยค่ะถ้าเกิดโอกาสข้างหน้าเนี่ยอยากจะชวนนักท่องเที่ยวมาร่วมอนุรักษ์ในเชิงปฏิบัติยังไงได้บ้างคะ
1: อ๋อที่นี่เราจะมีเรื่องของการปลูกหญ้าทะเลนะครับเรามีธนาคารต้นกล้าหญ้าทะเลนะครับนักท่องเที่ยวที่เข้ามาที่นี่เนี่ยเราสามารถร่วมกันในการที่จะไปศึกษาระบบนิเวศของหญ้าทะเลนะครับร่วมกับทางชุมชนนะครับแล้วก็เก็บเมล็ดพันธุ์นะครับมาฝากไว้กับธนาคารต้นกล้าหญ้าทะเลของเรานะครับจากนั้นเนี่ยเมื่อทางชุมชนเนี่ยก็ช่วยกันดูแลนะครับให้ต้นกล้าเนี่ยมีการเจริญเติบโตขึ้นนะครับนักท่องเที่ยวอีกกลุ่มหนึ่งนะครับก็นำเอาต้นกล้าที่เราเพาะไว้เนี่ยครับเอาไปปลูกต่อ นะครับไปปลูกในพื้นที่ที่เรากำหนดไว้นะครับก็จะทำให้ทรัพยากรโดยเฉพาะหญ้าทะเลเนี่ยเพิ่มเติมขึ้นนะครับอันนี้ก็จะเป็นกิจกรรมหนึ่งที่ทำให้นักท่องเที่ยวเนี่ยสามารถมาช่วยกันทำในเรื่องของการอนุรักษ์ได้ด้วยนะครับนอกจากนั้นเนี่ยเรายังมีการเพาะต้นรากของต้นเตยทะเลนะครับเนื่องจากชุมชนของเราเนี่ยมีกลุ่มที่ทำเรื่องของจักสารนะครับคือเรื่องจักสารเตยปะหนันจักสารทำเป็นเครื่องใช้นะครับแล้วก็รวมถึงเป็นกระเป๋าเป็นของฝากของที่ระลึกให้สำหรับนักท่องเที่ยวนะครับซึ่งกลุ่มนี้เนี่ยก็จะเป็นกลุ่มสตรีซะส่วนใหญ่นะครับก็จะเป็นผู้สูงอายุด้วยนะครับที่ทำงานร่วมกันนะครับแล้วก็มีสินค้าที่อาศัยภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มีอยู่แล้วเนี่ยมาขึ้นรวดลายนะครับปัจจุบันเนี่ยเป็นสินค้าโอท็อป5ดาวนะครับแล้วก็เป็นโอท็อปพรีเมียมนะครับที่สามารถที่จะให้นักท่องเที่ยวเนี่ยมาชมแล้วก็มาซื้อได้นะครับเราก็พยายามที่จะปลูกต้นเตยทะเลเพิ่มมากขึ้นเพื่อที่จะให้กลุ่มผลิตภัณฑ์นี้สามารถที่จะมีทรัพยากรสำหรับในการทำจักสารต่อไปนะฮะนักเพื่อนสามารถจะมาร่วมกันปลูกกับเราได้ด้วยนะครับ
0: มองเห็นถึงความที่เราใช้คำว่าเหมือนไม่มีปลายเลยเหมือนเป็นอินฟินิตี้ที่จะไปต่อได้แบบเรื่อยๆจริงๆเลยค่ะฟังแล้วรู้สึกดีมากๆค่ะทีนี้อยากจะสอบถามความเห็นของพี่บรรจงว่าพี่บรรจงมองว่าจังหวัดตรังเนี่ยจริงๆแล้วมีจุดแข็งในเรื่องการท่องเที่ยวอะไรบ้างคะ
1: จริงๆแล้วจังหวัดตรังเราเนี่ยเรามีแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นธรรมชาติค่อนข้างเยอะนะครับโดยเฉพาะตัวทรัพยากรตั้งแต่น้ำตกนะครับภูเขานะครับป่าไม้นะครับรวมถึงทะเลนอกจากนั้นเนี่ยเรายังมีพวกวิถีนะครับวิถีเมืองวิถีชุมชนเนี่ยครับที่หลากหลายเยอะมากนะครับแล้วก็มีลักษณะของสังคมที่เป็นพหุวัฒนธรรมนะครับเราจะเห็นว่าวัฒนธรรมของจังหวัดตรังเนี่ยมีความโดดเด่นค่อนข้างเยอะมากเลยเรามีศาลเจ้าเยอะแยะหลายพื้นที่นะครับไม่ว่าจะเป็นคำคงเอียหรืออะไรก็ตามเนี่ยเยอะแยะไปหมดนะครับนอกจากนั้นเรายังมีโบสถ์คริสต์ร้อยปีนะครับที่ศาสนาไอ้คนที่นับถือศาสนาคริสต์ก็สามารถที่จะมาเข้าโบสถ์นะครับแล้วก็มาเรียนรู้วิถีชุมชนของเราที่นี่นะครับนอกจากนั้นเรายังมีพี่น้องมุสลิมนะครับที่เป็นจังหวัดตรังเราก็มีมัสยิดหลายที่นะครับที่โด่งดังนะครับก็ถือว่าเราเป็นสังคมพหุวัฒนธรรมนะครับค่อนข้างที่จะโดดเด่นนะครับแล้วยังมีของกินนะของกินนี่ค่อนข้างเยอะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งเหล่านี้เนี่ยเป็นตัวบ่งชี้ถึงวิถีของคนตรังนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งหนึ่งที่ผมคิดว่าเป็นต้นทุนทางการท่องเที่ยวของตรังก็คือเรื่องของวิถีตรังนี่แหละครับ
0: ค่ะ
1: ที่มันมีความโดดเด่นอาจจะดูแล้วเหมือนกับจังหวัดอื่นๆหรือเหมือนที่อื่นๆแต่โดยเนื้อแท้เข้ามาสัมผัสแล้วเนี่ยจะมีความแตกต่าง
0: ที่
1: แตกต่างออกไปใช่ไหมครับเรารู้สึกไหมครับ
0: รู้สึก
1: เข้ามาที่ต่างเนี่ยมันจะไม่เหมือนกับไปที่จังหวัดอื่นหรือไปที่เมืองอื่นนะครับหรือแม้แต่เราบอกว่าเราอยากจะเรียนรู้เรื่องของวัฒนธรรมที่เป็นวัฒนธรรมจีนอย่างเงี้ยครับเราอยากจะไปที่ประเทศจีนเนี่ยพอกลับมาที่ตรังเนี่ยมันก็เป็นอีกรูปแบบหนึ่งที่คล้ายๆแต่ว่ามันไม่เหมือน
0: ค่ะ
1: ใช่ไหมครับ
0: แม้กระทั่งตัวเมืองเองเนี่ยบางทีแอบให้ความรู้สึกเหมือนชนบทบางที่ของญี่ปุ่นเหมือนกันนะคะ
1: ใช่ครับมันมีคือจุดขายของเราที่นี่ของตรังเนี่ยเรามาขายเรื่องของวิถีดีกว่าครับวิถีตรังนี่แหละครับวิถีตรังก็คือความเป็นอยู่นะครับชีวิตความเป็นอยู่ไลฟ์สไตล์ของคนทรัพยากรที่มีอยู่ที่ไปเกื้อกูลทำให้เกิดวิถีนะครับสิ่งเหล่านี้เนี่ยเป็นต้นทุนที่สำคัญและที่สำคัญที่สุดตรังเราเนี่ยมีความหลากหลายทางด้านชีวภาพค่อนข้างสูงมากนะครับมันก็จะเป็นแหล่งกำเนิดของเนี่ยครับของอาหารอาหารมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นอาหารทะเลนะครับไม่เฉพาะทะเลอย่างเดียวนะครับบนบกเราก็จะมีมากมายนะฮะเรามีหมูย่างนะครับ มีพริกไทยนะครับที่เป็นพริกไทย GI นะครับ
0: ค่ะ
1: มีผ
0: อื
1: ลไม้
0: ม
1: นะครับอยู่หลายอำเภอนะครับไม่ว่าจะเป็นอำเภอรัศดาอำเภอปะเหลียนเหล่านี้เนี่ยเรา
0: ค่ะ
1: สามารถยกขึ้นมาเนี่ยเป็นแหล่งท่องเที่ยวได้หลากหลายจริงๆครับ
0: คือแอบขออนุญาตเสริมนิดนึงว่ามีอยู่ครั้งหนึ่งได้เจออาหารของทาง3 จังหวัดชายแดน

0: ใต้เขาเป็นเหมือนการทําไตปลาแห้งแต่เขากลับชูว่าเขาใช้พริกไทยจากจังหวัดตรังโอ้โหเราฟังแล้วเราแอบรู้สึกว่าอุ๊ยเนี่ยเห็นมั้ยคะคือมันเป็นอะไรที่แบบจริงๆแล้วตรังมีอะไรที่แบบพิเศษมาก
1: ใช่ครับใช่ครับ
0: ค่ะขออนุญาตถามคำถามต่อไปนะคะถ้าเกิดอยากจะถามในเรื่องของความร่วมมือจากหลายๆภาคส่วนนะคะในส่วนของพี่บรรจงเองค่ะถ้าเกิดว่าจะมีโอกาสในวันข้างหน้าเนี่ยพี่บรรจงอยากผลักดันให้จังหวัดตรังเป็นเมืองท่องเที่ยวที่ยั่งยืนอย่างแท้จริงนะคะจากภาครัฐภาคเอกชนชุมชนและนักท่องเที่ยวพี่บรรจงคิดว่าในส่วนนี้เนี่ยเราจะสามารถจัดประชุมเสวนาหรือว่าผนึกกำลังกันได้ไหมคะในอนาคตข้างหน้า
1: ผมคิดว่าตั้งเราเนี่ยครับไม่ว่าจะเป็นชุมชนผู้ประกอบการนะครับหรือคนตังทั้งหมดเนี่ยครับมีความรักและสามัคคีนะครับแล้วก็เป็นคนที่มองเห็นนะครับความสำคัญของจังหวัดมากๆเลยทีเดียวนะครับถ้าเรามองจากบริบทของการขับเคลื่อนของตรังเนี่ยจะเห็นว่าตรังจะเป็นจังหวัดที่ค่อนข้างสงบนะครับแล้วก็ถ้อยทีถ้อยอาศัยซึ่งกันและกันนะครับมีนิสัยที่เป็นลักษณะคอมโพไมซ์นะครับก็เป็นนิสัยที่มันไปสอดคล้องกับการเป็นเจ้าบ้านที่ดีนะครับมีจิตมีไมตรีจิตที่คอยต้อนรับนักท่องเที่ยวที่เข้ามานะครับคนตรังมีรอยยิ้มทุกคนนะครับ
0: ค่ะ
1: เพราะฉะนั้นเนี่ยโอกาสที่จะมาพูดคุยเสวนาร่วมกันนะครับแล้วก็กำหนดทิศทางของการท่องเที่ยวเนี่ยให้มันมีความแหลมคมมากขึ้นนะครับก็มีโอกาสเป็นไปได้ครับเพราะว่าที ่ผ่านมาเนี่ยใช่ว่าตรังไม่ได้มีการพัฒนาแต่มีการพัฒนาไปเยอะการพูดคุยอาจจะน้อยไปหน่อยแต่อาจจะไม่มีการกำหนด อะไรที่มันเป็นลักษณะเป้าหมายร่วมกันนะครับที่มันเป็นลักษณะเป็นทิศทางร่วมที่มันมีความแหลมคมนะครับแต่ถ้าเราเข้ามาช่วยกันคิดนะครับแล้วก็ช่วยกันมาทำให้เกิดการตกผลึกนะครับให้อยู่ในทิศทางเดียวกันเนี่ยผมว่าตรงนี้เนี่ยน่าจะมีความแหลมคมเพิ่มมากขึ้น
0: ค่ะคือต้องบอกว่าคำว่าให้เป็นทิศทางเดียวกันแล้วก็ให้มีความแหลมคมโอ้โหอันนี้ต้องบอกว่าเป็นศัพท์ใหม่ที่เก๋เองรู้สึกแอบว้าวเหมือนกันนะคะคือจริงๆแล้วต้องบอกว่าเหมือนที่พี่บรรจงบอกทุกอย่างเนี่ยมันดีด้วยตัวของมันเองอยู่ค่อนข้างมากแล้วแต่วันนี้พอมันแหลมคมมากขึ้นเนี่ยเราก็รู้สึกว่ามันจะไปได้ไกลมากขึ้นอีกใช่มั้ยคะพี่
1: ใช่ครับใช่ครับ
0: โหแบบหนูฟังแล้วหนูประทับใจมากหนูไม่แปลกใจเลยว่าพี่ได้รับรางวัลคือแอบเห็นรูปโปรไฟล์แอบส่องนะคะ
1: อ๋อเราได้รับรางวัลกินรีครับ
0: อ๋อกินรี
1: ท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
0: อันนี้อาจจะดูหนังมากไปสุพรรณหงส์แล้วอ๋อเป็นรางวัลกินรีในด้านของการท่องเที่ยวใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับใช่ครับเป็นสุดยอดแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาตินะครับ
0: โอ้โหรู้สึกใจฟูเหมือนกันนะคะคือตอนที่ได้รับคอนเนคชั่นให้พูดคุยกับพี่บรรจงเนี่ยเราเองก็ยังนึกภาพไม่ออกด้วยตัวของเก๋เองเนี่ยอาจจะก้ำกึ่งว่าฉันจะไปอยู่ในเจนไหนดียังนึกไม่ออกแต่พอได้พูดคุยแล้วมันทำให้เรารู้สึกว่าจริงๆแล้วการท่องเที่ยวในเชิงที่เป็นนวัตวิถีแบบนี้ค่ะเป็นวิสาหกิจชุมชนเนี่ยกำลังเป็นที่ต้องการมากๆของกลุ่มคนรุ่นใหม่เพราะว่าการเหมือนเป็นการได้โซเชียลดีท็อกซ์ไปในหลายๆอย่างด้วยอย่างนี้นะคะเยี่ยมมากๆเลยค่ะขออนุญาตนะคะขออีกสักหนึ่งคำถามก่อนที่จะร่ำลากันไปในวันนี้ค่ะอยากให้พี่บรรจงนะคะฝากข้อคิดหรือเชิญชวนนักท่องเที่ยวค่ะรวมถึงชวนคนในจังหวัดตรังนะคะมาช่วยกันรักษาความงดงามของบ้านเราแล้วก็ทำให้การท่องเที่ยวบ้านเรายั่งยืนสักนิดนึงค่ะ
1: ครับจริงๆแล้วตรังอย่างที่เล่าให้ฟังนะครับเรามีวัดปฏิบัติที่ค่อนข้างที่จะดีไปแล้วนะครับเราก็อยากจะเชิญชวนนะครับทั้งคนในจังหวัดเราเองนะครับร่วมกันเป็นเจ้าบ้านที่ดีนะครับแล้วก็เชิญชวนนักท่องเที่ยวนะครับที่มีจิตอาสาและนักท่องเที่ยวที่มีลักษณะต้องการที่จะมาท่องเที่ยวในเรื่องของวิถีชุมชนนะครับหรือว่าวิถีไลฟ์สไตล์ของคนต่างเนี่ยก็เข้ามาท่องเที่ยวที่ต่างครับแล้วก็ที่ต่างเราเนี่ยพร้อมต้อนรับนะครับเรามีแหล่งท่องเที่ยว

0: ทั้ง10อำเภอนะครับกระจายไปรอบตัวเมืองต่างเลยนะครับท่านมาเที่ยวที่นี่1เดือนผมว่าเที่ยวไม่หมดนะครับ
1: ใช่ค่ะ
0: ที่ตรังเราเองเนี่ยมีของกินเยอะมากนะครับจนกระทั่งเขาให้ฉายาว่าเป็นเมืองกิน9มื้อใช่ไหมครับนะเราไปถนนสายไหนก็มีแต่ของกินครับ
1: ค่ะ
0: แล้วก็เป็นของกินอร่อยอร่อยด้วยครับ
1: นี่ก็มาอยู่ไม่ถึง4เดือนก็น้ำหนักไปไกลทีเดียว
0: ใช่ครับใช่ครับถ้าท่านผู้ฟังอยากจะเข้ามาเที่ยวที่บ่อหินฟาร์มเตนะครับเราจะเริ่มต้นที่ตัวจังหวัดตรังก็ได้นะครับจากที่ตัวจังหวัดเนี่ยก็เข้ามาที่อำเภอสีเกานะครับระยะทางประมาณสัก35กิโลนะครับก็จะถึงตัวอำเภอสีเกานะบ่อหินฟาร์มเตเนี่ยห่างจากตัวอำเภอประมาณ3กิโลครับมีป้ายบอกทางตลอดน
1: ะครับ
0: หรืออาจจะตั้ง GPS ตรงก็มาที่บ่อหินฟาร์มเตได้เลยนะครับส่วนเข้ามาแล้วเนี่ยเรามีกิจกรรมอะไรบ้างที่นี่เรามีที่พักครับมีบริการอาหารมีบริการเรือไปท่องเที่ยวตามจุดต่างๆรวมถึงกิจกรรมทางการท่องเที่ยวเรามีสินค้าที่เป็นสินค้าโอท็อปนะครับหลายฐานกิจกรรมด้วยกันเราสามารถที่จะเข้าไปเวิร์กช็อปร่วมกับทางชุมชนได้ด้วยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของบาติกมัดย้อมจักสานเทปหนังแล้วก็มีปลาเข็มกลางมุ้งนะครับเราก็สามารถที่จะเข้ามาร่วมกิจกรรมได้นะครับแล้วถ้าท่านมาเป็นหมู่คณะอยากจะทำกิจกรรมในเรื่องของสิ่งแวดล้อมเราก็พาท่านไปปลูกป่าปลูกหญ้าทะเลนะครับร่วมกับทางชุมชนของเรา
1: ค่ะ
0: อันนี้ก็จะเป็นกิจกรรมที่เรามีอยู่
1: อยากให้พี่บรรจงฝากFacebook หรือว่าเบอร์โทรศัพท์ในการติดต่อเข้าจองหน่อยได้ไหมคะ
0: ได้ครับยินดีครับ Facebook ของเรานะครับก็สามารถเสิร์ชเข้าไปที่บ่อหินฟาร์มเตได้เลยนะครับ
1: ค่ะ
0: ครับแล้วก็อาจจะมีเรื่องราวอยู่ใน Facebook ของเรานะครับหรืออาจจะติดต่อทางแชทนะครับของบ่อหินฟาร์มเตนะครับหรืออีกช่องทางหนึ่งก็คือโทรเข้ามาที่เบอร์โทร0818927440ครับผมบรรจงเรือพรเมธีพร้อมรับสายครับ
2: M-Cord South ร่วมใจทำเมืองใต้ให้น่าอยู่

0: ดินถิ่นใต
1: ้ยุงลายยุงรำคาญแมลงต่างๆและสัตว์มีพิษวันนี้ของมันต้องมีกับมุ้งแบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยมุ้งครอบพับกันยุงขนาด6ฟุตผลิตจากโพลีเอสเตอร์โครงสร้างไฟเบอร์กลาสพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาโปรโมชั่นพิเศษซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ชิ้นในราคาเพียง590บาทสนใจสั่งซื้อโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: เคยไหมเปิดไฟไว้ทั้งห้องแต่ตัวเราอยู่อีกห้องไฟฟ้าไม่ใช่ของที่ใช้กันได้ฟรีๆยิ่งเปิดทิ้งไว้ค่าไฟก็ยิ่งเพิ่มขึ้นเงียบๆลองเปลี่ยนนิสัยง่ายๆเช่นออกจากห้องปิดไฟทันทีไม่ใช้อะไรก็ถอดปลั๊กหรือตั้งแอร์สบายๆที่26องศาเพียงเท่านี้ก็ช่วยทั้งบ้านช่วยทั้งโลกประหยัดไฟได้แล้วเปลี่ยนวิธีคิดลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม McotRadio Go Green อยากเติมน้ำมันน้อยแต่ไปได้ไกลไหมเริ่มจากขับช้าๆปรับเกียร์ให้เหมาะสมแล้วตรวจสภาพรถให้พร้อมแค่นี้น้ำมันก็ใช้คุ้มรถก็ไปได้ไกลเงินก็เหลือโลกก็สดใสทุกครั้งที่เราประหยัดเชื้อเพลิงเราไม่ได้ประหยัดแค่เงินแต่ยังช่วยลดมลพิษแล้วรอยยิ้มของโลกจะอยู่กับเราทุกๆวันเปลี่ยนวิธีคิดลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม Mcot Radio Go Green เสียงนกร้องที่ก้องกังวานและรอยเท้าสัตว์ป่าที่ย่ำบนดินเลนนี่คือสัญญาณชีวิตที่กำลังเลือนหายไปจากป่าไม้ของไทยเมื่อบ้านของสัตว์ป่ากำลังถูกทำลายลมหายใจจบลงด้วยการล่าสมดุลของธรรมชาติที่หล่อเลี้ยงเราทุกคนย่อมพังทลายลงอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้สัตว์ป่าไม่ใช่ของสะสมหรืออาหารมื้อพิเศษแต่คือเพื่อนร่วมโลกที่ต้องการเพียงบ้านที่ปลอดภัยเพื่อสืบต่อเผ่าพันธุ์หยุดสนับสนุนการค้าสัตว์ป่าและช่วยกันรักษาพื้นป่าให้คงอยู่เปลี่ยนวิธีคิดลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม Mcot Radio Go Green
0: รายการแดนดินถิ่นใต้นำเสนอศิลปะวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นศิลปินภาคใต้วิถีชีวิตความเป็นอยู่ของคนใต้ทรัพยากรความสมบูรณ์และแหล่งท่องเที่ยวในภาคใต้ผ่านนักจัดรายการจากสถานีวิทยุอสมทครอบคลุมทั่วภาคใต้เน้นการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในทีม Mcot Radio Go Green ทุกวันเสาร์เวลา 13:00 นถึง 14:00 นท่านสามารถฝากข่าวประชาสัมพันธ์ผ่านทางสถานีวิทยุอสมทที่ท่านรับฟังแล้วพบกันแดนดินThank you.

0: MCOT Radio Go Green
1: และตอนนี้ได้เวลาพาคุณผู้ฟังเข้ามาสู่ช่วง MCOT Radio Go Green กันแล้วนะคะวันนี้ค่ะเรามาพูดคุยกันเกี่ยวกับขนมจีบชื่อดังของจังหวัดตรังนะคะขนมจีบทองทิพย์นั่นเองค่ะจะพาคุณผู้ฟังมารู้จักขนมดีขนมดังของจังหวัดตรังที่สื่อถึงวิถีชีวิตของชาวจังหวัดตรังได้ดีอีกหนึ่งเจ้าด้วยค่ะ
0: MCOT Radio Go Green
2: สวัสดีค่ะ
3: สว
2: ั
3: สด
2: ี
3: คร
2: ับ ให้พี่ๆแนะนำตัวดีกว่านะคะอยากจะให้พี่ๆแนะนำตัวว่าพี่ชื่ออะไรกัน
4: ชื่อแม่มนะคะ
3: ครับชื่อนิวนะครับอมรรจนะไพบูลย์ครับ
2: ค่ะอย่างที่ทุกท่านได้ทราบกันนะคะว่านี่คือเรื่องราววันนี้จะเป็นเรื่องราวของร้านขนมจีบทองทิพย์นะคะจังหวัดตรังอำเภอห้วยยอดนะคะวันนี้มีโอกาสได้เจอกับพี่ทั้งสองท่านพี่แหม่มกับพี่นิวก็เป็นเจ้าของร้านนั่นเองค่ะเอางี้ดีกว่าเราจะไม่เกริ่นอะไรมากเพราะเราอยากจะให้คุณผู้ฟังเนี่ยได้ฟังเรื่องราวของร้านขนมจีบทองทิพย์จากเจ้าของตัวจริงตั้งแต่เริ่มต้นเลยดีกว่าเอามาเริ่มกันที่จุดเริ่มต้นของร้านเนี่ยเริ่มต้นมาได้ยังไงคะ
3: พี่แหม่มก่อน
4: จุดเริ่มต้นของร้านนะคะเริ่มมาจากการที่ว่าพวกเราเนี่ยชอบกินขนมจีบตั้งแต่เด็กๆอ่ะ
3: ค่ะใช่
4: เราก็พอเราเริ่มโตขึ้นมาเนี่ยเรามีความรู้สึกว่าความอร่อยของขนมจีบอ่ะเริ่มจะจางหายไปแล้วก็มีความรู้สึกว่าหาขนมจีบอร่อยกินยากอะไรเงี้ยก็เลยมีความรู้สึกว่าอยากจะทำขนมจีบขึ้นมากินเองก็อยากคงความดั้งเดิมของขนมจีบไว้อะไรเงี้ยแล้วก็เพราะเรามันชอบกินของอร่อยเราก็เลยเริ่มจากการที่สอบถามญาติๆในเรื่องเกี่ยวกับสูตรการกวนสังขยาเราก็เริ่มจากการที่ว่าหาสูตรแป้งที่จะทำยังไงที่ว่าจะได้แป้งที่บางกรอบแล้วก็ทำให้ขนมอร่อยอะไรอย่างเงี้ย
3: ใช่ครับถูกต้องครับเราก็ส่วนตัวนะครับก็รู้สึกว่าชื่นชอบในขนมจีบโดยเฉพาะไส้สังขยาของตรังนะครับที่มีรสชาติหอมละมุนตรงนี้ครับก็รู้สึกว่าอยากจะลองภรรยานะครับลองมาพัฒนาดูเผื่อเราจะเป็นธุรกิจได้นะครับครับผม
2: แล้วขออนุญาตสอบถามว่าพี่ๆเนี่ยเริ่มทำมาจนถึงวันนี้เป็นระยะเวลากี่ปีได้ละคะ
3: จนถึงวันนี้ครบ17ปีครับ
2: โหนานมากนานพอจะเป็นตำนานได้แล้วเหมือนกันจุดเริ่มต้นในการทำร้านนะคะอยากทราบว่าก่อนหน้านี้เนี่ยพี่ๆตั้งร้านที่นี่เลยหรือเปล่าที่เป็นร้านปัจจุบันหรือว่ามีร้านก่อนหน้านี้มาแล้วค่ะ
3: ปัจจุบันนี้ตั้งอยู่ที่อำเภอยอดนะครับอยู่ติดกับธนาคารนมสินซึ่งก่อนหน้านี้เมื่อ 4-5 ปีก่อนเราเคยไปเปิดในตัวเมืองตรังครับมี2สาขานะครับแต่ตอนนี้เหลือสาขาเดียวเท่านั้นครับอยู่ธนาคารอมสินติดธนาคารอมสินสาขาห้วยยอดครับ
2: มีอะไรเป็นจุดเด่นพิเศษให้คนแบบอุ๊ยนี่แหละร้านเราอยู่ตรงนี้นอกจากธนาคารอมสินแล้วอ่ะ
4: เราจะมีรูปปั้นที่ปางพายุนะคะเป็นสีชมพูอยู่หน้าร้าน
2: น่ารักมากมากพี่คิดว่าอะไรที่เป็นความพิเศษของขนมจีบทองทิพย์คะ
4: แบ่งเป็น2ส่วนนะคะในความพิเศษ1ก็คือไส้ของเราเนี่ยก็คือจะเป็นไข่เป็ดล้วนนะคะเราจะไม่ผสมแป้งเลยค่ะแล้วก็ในส่วนผสมของเราเนี่ยไม่แตกต่างกันเลยด้วยนะคะแล้วก็ในส่วนแป้งเองเนี่ยแป้งของเราจะบางกรอบของเนี่ยสามารถหักกินได้หมดเลยซึ่งบางที่อาจจะกินไม่ได้เพราะมันแข็งนะคะของเราจะเน้นที่ว่าบางกรอบเราสามารถกินได้ทั้งชิ้นนะ
2: อันนี้เกี่ยวคอนเฟิร์มเพราะว่าเกี่ยกินแล้วเพราะว่ากินได้ทั้งหมดแล้วก็เคยเจอแต่ที่ขอบมันแบบแข็งๆแต่ที่ขนมจีบทองทิพย์ไม่ใช่กินดีมากคุณผู้ฟังแบบว่าเหมือนกับเป็นเท็กเจอร์นึงที่สำคัญมากๆของขนมจีบทองทิพย์เลยนะคะแล้วพี่ๆคิดว่าการหรือไม่ใช่ความว่าคิดว่าสิ

0: ราะถ้าไม่มีขอบตรงนี้มันก็คือไม่ใช่ขนมจีบ
1: ดังนั้นเรียกได้ว่าจุดเด่นของขนมจีบทองทิพย์ตอนนี้เนี่ยก็คือขอบที่สามารถกัดทานได้แล้วก็ไส้ที่นุ่มละมุนแป้งเอ๋ยแล้วไม่เหมือนใครแน่นอนถูกไหมคะสุดยอดค่ะอยู่มายาวนาน17ปีขนาดนี้แน่นอนว่าลูกค้าเนี่ยขาประจำจะต้องเยอะมากๆแน่นอนพี่เคยได้รับฟีดแบคหรือว่ากระแสตอบรับยังไงบ้างจากลูกค้าที่กลับมาซื้อซ้ำคะ
0: ล
1: ู
0: กค้าที่กลับมาซื้อซ้ำเนี่ยหลายคนก็บอกว่าให้รักษาดูไส้ไว้นานไม่ว่าของจะขึ้นราคาอย่างไรเนี่ยก็อยากให้รักษาคุณภาพแบบนี้ไว้ไส้ไม่หวานเกินไปแล้วก็ไส้ที่ไม่ผสมแป้งอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็บอกว่าทุกครั้งที่มาเนี่ยเขาจะนึกถึงไม่ว่าเขาจะอยู่ไกลบางคนก็ดูมาสั่งทุกครั้งที่มีงานบางครั้งเราก็ส่งไปกรุงเทพบ้างเชียงใหม่บ้างเคยไปถึงอเมริกาด้วยซ้ำนะคะกลับมาเที่ยวแล้วก็ยื้อกลับไป
2: ใช่ครับ
1: แอบเมานิดนึงว่าก่อนหน้านี้เคยทราบว่าพี่แหม่มเองเนี่ยเคยมีโอกาสได้ไปสอนนะคะในส่วนของภรรยาสุลต่านที่ประเทศมาเลเซียด้วยในการทำขนมใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะ
1: ตอนนั้นไปสอนทำขนมอะไรคะ
0: ตอนนั้นไปสอนทำขนมเค้กค่ะ
1: โอ้โหนี่คุณผู้ฟังคะจังหวัดตรังเนี่ยไม่ได้มีแค่เจ้าของร้านขนมจีบนะคะแต่ยังมีคุณครูที่เคยไปสอนเชื้อพระวงศ์ในประเทศมาเลเซียด้วยท่านอยู่จุดไหนท่านปึ่งตรงมาห้วยยอดเลยค่ะแน่นอนว่าความอร่อยเนี่ยค่ะบางที่เนี่ยเขาก็จะคุมในเรื่องปริมาณพี่ซีเรียสเรื่องนี้ไหมคะแล้วคุมอะไรขนาดนั้นไหมคะ
2: ใช่ครับแน่นอนครับเพราะว่าส่วนหนึ่งลูกค้าที่ทางร้านที่จะมาซื้อของทางร้านนะถ้าลูกค้าต้องการของใหม่เนี่ยสามารถบอกก่อนได้เลยเพราะว่าเราจะเผื่อวันเดินทางให้นะครับทางร้านก็จะวางแผนเอาของใหม่ให้เลยแล้วก็จะเผื่อวันเดินทางสำหรับลูกค้าที่เดินทางเพื่อจะวันรับประทานจริงๆอ่ะครับก็จะไม่ยาวนานเกินไปตรงนี้เพราะว่าจะเกี่ยวกับรสชาติด้วย
0: ขนมเราจะทำวันต่อวันนะคะมันก็เลยเราก็เราทำด้วยมือมันก็จะมีการจำกัดด้วยปริมาณแต่ว่าถ้าลูกค้าเนี่ยสั่งล่วงหน้าเราจะสามารถจัดสรรได้แล้วก็ขนมของเราเนี่ยไม่ใส่สารกันบูดอะค่ะมันก็เลยจะค่อนข้างจะมีอายุสั้นนิดนึง
1: อ๋อเรียกได้ว่าทำสดใหม่วันต่อวันอันนี้คือการคงมาตรฐานของรสชาติให้เป็นมาตรฐานเดียวกันใช่ไหมคะ
2: ใช่ครับ
1: ค่ะถ้าวันนี้จะถามว่าทำไมต้องเลือกขนมจีบทองทิพย์เป็นของฝากจากจังหวัดตรังพี่มีอะไรอยากจะแนะนำไหมคะ
0: สิ่งที่อยากจะแนะนำนะคะอย่างแรกที่สุดเลยแพคเกจจิ้งนะคะกล่องเราเนี่ยเห็นปุ๊บก็คือรู้เลยว่ามาจากจังหวัดตรังนะคะไม่ว่าจะเป็นคำขวัญไม่ว่าจะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวหรือรูปแบบอะไรเงี้ยเราสามารถเอาไปฝากคุณได้ด้วยที่ว่าเขาเห็นแล้วก็คือประทับใจเพราะว่ารูปแบบมีความสวยงามนะคะแล้วก็ตัวขนมเองเนี่ยทางร้านเรามั่นใจว่าเราก็ไม่แพ้ใครเหมือนกันในความอร่อยแล้วก็เรื่องสุขภาพนะคะคือไม่หวานเกินไปคนเป็นเบาหวานก็สามารถทานได้แล้วก็ไม่ต้องกลัวเรื่องสารเคมีนะคะแล้วก็ไม่ต้องกลัวว่าได้ขนมเก่าเพราะว่าเราทำขนมทุกว
1: ันไม่ต้องกลัวว่าจะตัดขาด้วยนะคะหยอกนะคะคือต้องบอกเลยนะคะว่ากล่องสวยมากจริงๆคุณผู้ฟังคิดว่าระหว่างที่พี่แหม่มกับพี่นิวกำลังพูดตอนนี้ก็น่าจะมีรูปให้ทุกคนได้เห็นด้วยนะคะว่าตัวกล่องของขนมจีบทองทิพย์เป็นยังไงนั่นเองค่ะถือไปฝากใครก็รับรองว่าไม่อายแน่นอนเราจะภูมิใจซะด้วยซ้ำเมื่อเราหยิบออกไปจากจังหวัดตรังนะคะและคำถามสุดท้ายนะคะอยากจะถามพี่ว่าวันนี้สำหรับคนที่ยังไม่เคยทานขนมจีบทองทิพย์เลยอยากให้พี่ชวนหน่อยแล้วกันค่ะ
0: สำหรับคนที่ยังไม่เคยทานขนมจีบทองทิพย์นะคะอย่าคิดว่ามันไปเหมือนอะไรนะกะหรี่ปั๊บนะคะมันไม่เหมือนนะคะกับมองทีก็ไม่เหมือนกันไส้ก็ไม่เหมือนกันอยากให้มาชิมลองดูซึ่งที่อื่นไม่มีนะคะมีเฉพาะที่จังหวัดตรังเท่านั้นแล้วก็จะไม่เหมือนขนมอื่นได้กินแล้วก็จะติดใจนะคะเพราะว่ามันเป็นเราในเรื่องคุณภาพล้วนๆแล้วก็สุขภาพล้วนๆแล้วก็ลองรับประทานแล้วเนี่ยรับรองว่าจะกลับมาทานซ้ำแน่นอน
2: ใช่คร
0: ับ
1: พี่ดิวนะคะพี่ดิวอยากจะฝากอะไรไหมคะ
2: ก็อยากจะฝากนะครับคนที่อยากจะสัมผัสรสชาติของขนมจีบทองทิพย์นะครับอำเภอห้วยยอดติดธนาคารออมสินนะครับรับรองการันตีควรไส้กับมือเองครับรับรองว่าอร่อยแน่ไม่แพ้ใครครับ
1: นี่ค่ะแล้วตอนนี้ต้องขอบคุณพี่ๆทั้งสองคนมากนะคะขอบคุณค่ะ
3: Encode Radio Go Green

0: M-COT Radio Go Green
1: เสียงนกร้องที่ก้องกังวานและรอยเท้าสัตว์ป่าที่ย่ำบนดินเลนนี่คือสัญญาณชีวิตที่กำลังเลือนหายไปจากป่าไม้ของไทยเมื่อบ้านของสัตว์ป่ากำลังถูกทำลายลมหายใจจบลงด้วยการล่าสมดุลของธรรมชาติที่หล่อเลี้ยงเราทุกคนย่อมพังทลายลงอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้สัตว์ป่าไม่ใช่ของสะสมหรืออาหารมื้อพิเศษแต่คือเพื่อนร่วมโลกที่ต้องการเพียงบ้านที่ปลอดภัยเพื่อสืบต่อเผ่าพันธุ์หยุดสนับสนุนการค้าสัตว์ป่าและช่วยกันรักษาพื้นป่าให้คงอยู่เปลี่ยนวิธีคิดลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม M-COT Radio Go Green เคยไหมเปิดไฟไว้ทั้งห้องแต่ตัวเราอยู่อีกห้องไฟฟ้าไม่ใช่ของที่ใช้กันได้ฟรีๆยิ่งเปิดทิ้งไว้ค่าไฟก็ยิ่งเพิ่มขึ้นเงียบๆลองเปลี่ยนนิสัยง่ายๆเช่นออกจากห้องปิดไฟทันทีไม่ใช้อะไรก็ถอดปลั๊กหรือตั้งแอร์สบายๆที่26องศาเพียงเท่านี้ก็ช่วยทั้งบ้านช่วยทั้งโลกประหยัดไฟได้แล้วเปลี่ยนวิธีคิดลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม M-COT Radio Go Green อยากเติมน้ำมันน้อยแต่ไปได้ไกลไหมเริ่มจากขับช้าๆปรับเกียร์ให้เหมาะสมแล้วตรวจสภาพรถให้พร้อมแค่นี้น้ำมันก็ใช้คุ้มรถก็ไปได้ไกลเงินก็เหลือโลกก็สดใสทุกครั้งที่เราประหยัดเชื้อเพลิงเราไม่ได้ประหยัดแค่เงินแต่ยังช่วยลดมลพิษแล้วรอยยิ้มของโลกจะอยู่กับเราทุกๆวันเปลี่ยนวิธีคิดลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม M-COT Radio Go Green

ตอนนี้ได้เวลาที่จะร่ำลาคุณผู้ฟังกันไปแล้วนะคะขออนุญาตลาคุณผู้ฟังค่ะทั้งรายการ Mcot South รายการMcot Radio Go Green นะคะและรายการแดนดินถิ่นใต้ไว้เพียงเท่านี้ค่ะสัปดาห์หน้านะคะจังหวัดอะไรจะเป็นแม่ข่ายมารอติดตามกันค่ะและดิฉันดีเจเก๋กู๊ดพัชพรเลิศกุลินจากอสมทจังหวัดตรังขออนุญาตลาคุณผู้ฟังไว้เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ

รายการแดนดินถิ่นใต้นำเสนอศิลปะวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นศิลปินภาคใต้วิถีชีวิตความเป็นอยู่ของคนใต้ทรัพยากรความสมบูรณ์และแหล่งท่องเที่ยวในภาคใต้ผ่านนักจัดรายการจากสถานีวิทยุอสมทครอบคลุมทั่วภาคใต้เน้นการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในทีม MCOT Radio Go Green ทุกวันเสาร์เวลา 13:00 นถึง 14:00 นท่านสามารถฝากข่าวประชาสัมพันธ์ผ่านทางสถานีวิทยุอสมทที่ท่านรับฟังแล้วพบกันแดนดินถิ่นใต้แดนดินถิ่นใต้

0: 5 2 1 1 1 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 ยุงลายยุงรำคาญแมลงต่างๆและสัตว์มีพิษวันนี้ของมันต้องมีกับมุ้งแบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยมุ้งครอบพับกันยุงขนาด6ฟุตผลิตจากโพลีเอสเตอร์โครงสร้างไฟเบอร์กลาสพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาโปรโมชั่นพิเศษซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ชิ้นในราคาเพียง590บาทสนใจสั่งซื้อโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร077-641-520ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
2: นี้เวลา14นาฬิกา MCOT Radio Network อสมทชุมพรเสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย

0: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทร์ทองทูตจีนเสนอสามแนวทางขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยจีนชู AI ห่วงโซ่อุตสาหกรรมลงทุนร่วมนายจางเจี้ยนเว่ยเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทยกล่าวว่า Networking Reception ภายใต้ Thailand China Corporation Expo 2026เมื่อวันที่24กรกฎาคมว่างานดังกล่าวเป็นเวทีสำคัญในการเชื่อมโยงภาครัฐภาคธุรกิจหอการค้าและสมาคมการค้าของไทยและจีนเพื่อสร้างความร่วมมือทางเศรษฐกิจการค้าและการลงทุนให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นนายจางกล่าวว่าความร่วมมือระหว่างไทยกับจีนกำลังเดินหน้าเข้าสู่ระยะใหม่ภายหลังการเยือนจีนอย่างเป็นทางการของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีซึ่งผู้นำทั้งสองประเทศได้บรรลุฉันทามติในการยกระดับความเป็นหุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์อย่างรอบด้านโดยจีนพร้อมผลักดันโครงการรถไฟไทยจีนเชื่อมโยงโครงข่ายรถไฟจีนลาวไทยรวมถึงขยายความร่วมมือในสาขาใหม่เช่นปัญญาประดิษฐ์หรือ AI อุตสาหกรรมการบินและอวกาศพลังงานสะอาดขณะที่ไทยยืนยันการส่งเสริมความร่วมมือด้านการค้าการลงทุนเทคโนโลยีขั้นสูงและโครงสร้างพื้นฐานอย่างต่อเนื่องฝรั่งคลั่งที่ก่อเหตุไล่ฟันชาวบ้านและฟันตำรวจขณะเข้าระงับเหตุเสียชีวิตแล้วด้านโฆษกตำรวจระบุคนร้ายฟันตำรวจก่อนจึงต้องใช้กระสุนจริงพันตำรวจเอกพิสิทธิ์มีวิริยกุลผู้กำกับการสน.คลองตันเปิดเผยความคืบหน้ากรณีตำรวจใช้ปืนยิงชายชาวต่างชาติที่กำลังคุ้มคลั่งเอามีดไล่ฟันชาวบ้านภายในซอยพัฒนาการ43เขตสวนหลวงเมื่อวานนี้ว่าล่าสุดได้รับแจ้งจากโรงพยาบาลตำรวจว่านายบาอาดัมอายุ34ปีสัญชาติฝรั่งเศสเสียชีวิตแล้วระหว่างรักษาตัวที่โรงพยาบาลตำรวจหลังถูกยิงเข้าที่หน้าขา2นัดและหน้าท้อง1นัดโดยได้ส่งร่างไปยังนิติเวชโรงพยาบาลตำรวจเพื่อชันสูตรศพตามขั้นตอนและติดต่อภรรยาคนไทยให้มารับตัวแล้วโดยเบื้องต้นภรรยาไม่ได้ติดใจการเข้าระงับเหตุของเจ้าหน้าที่และยอมรับว่าสามีคุ้มคลั่งจริงส่วนดาบตำรวจจารุธแย้มสวนผู้บังคับหมู่ปราบปรามซึ่งเป็นหนึ่งในตำรวจที่เข้าไประงับเหตุและถูกมีดฟันบริเวณขาขวาเบื้องต้นอาการปลอดภัยแล้วเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อวานนี้ตำรวจสน.คลองตันได้รับแจ้งจากชาวบ้านว่ามีชายคุ้มคลั่งถือมีดจะทำร้ายชาวบ้านและมีเรื่องต่อยกับคนในซอยโดยระหว่างระงับเหตุตำรวจใช้ปืนไฟฟ้ายิงใส่แล้วแต่หยุดชายคนดังกล่าวไม่ได้ก่อนชายรายดังกล่าวใช้มีดจู่โจมฟันตำรวจได้รับบาดเจ็บหนึ่งรายตำรวจจึงยิงสวนกลับเพื่อป้องกันตัวพลตำรวจโทไตรรงผิวพันธ์โฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติเปิดเผยว่าตำรวจเข้าควบคุมเหตุการณ์ตามยุทธวิธีแต่ผู้ก่อเหตุยังคุ้มคลั่งจึงต้องยกระดับการปฏิบัติการด้วยการใช้กำลังระงับเหตุด้วยกระสุนจริงซึ่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติขอแสดงความเสียใจต่อครอบครัวของผู้ก่อเหตุในส่วนของตำรวจจะมีการตั้งกรรมการสอบสวนเพื่อให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายรัฐบาลเปิดรับฟังความคิดเห็นมาตรการเกษียณอายุก่อนกำหนดของข้าราชการพลเรือนสามัญชวนทุกภาคส่วนร่วมเสนอข้อคิดเห็นถึง5สิงหาคมนี้นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับการพัฒนาระบบราชการและการบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐควบคู่กับการรักษาวินัยการคลังจึงสนับสนุนการเปิดรับฟังความคิดเห็นต่อมาตรการเกษียณอายุก่อนกำหนดของข้าราชการพลเรือนสามัญครั้งที่1ซึ่งสำนักงานกพ.เปิดรับฟังความคิดเห็นผ่านระบบกลางทางกฎหมายระหว่างวันที่22กรกฎาคมถึง5สิงหาคมเพื่อเปิดโอกาสให้ข้าราชการผู้ส่วนเกี่ยวข้องและประชาชนร่วมเสนอข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะก่อนนำไปประกอบการพิจารณาปรับปรุงมาตรการให้มีความเหมาะสมรอบด้านและสอดคล้องกับการบริหารกำลังคนภาครัฐในระยะยาวขณะนี้มีผู้ร่วมแสดงความคิดเห็นแล้วกว่าหมื่นคนสะท้อนความตื่นตัวและการมีส่วนร่วมของการกำหนดแนวทางการบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐโดยรัฐบาลให้ความสำคัญกับการรับฟังความคิดเห็นอย่างรอบด้านมาตรการดังกล่าวยังอยู่ในขั้นตอนการรับฟังความคิดเห็นตอนหลักการและยังไม่มีผลบังคับใช้ทางนี้รัฐบาลเชิญชวนข้าราชการผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและประชาชนร่วมแสดงความคิดเห็นต่อมาตรการเกษียณอายุก่อนกำหนดของข้าราชการพลเรือนสามัญจนถึงวันที่5สิงหาคมเพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐให้มีประสิทธิภาพโปร่งใสและสอดคล้องกับการพัฒนาประเทศในอนาคต
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคต ภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
3: คลื่นข่าว Mcot News FM 100.5 ทลายทุกข้อจำกัดฟังชัดทุกเรื่องข่าวไวใกล้ชิดตรงใจเป็นสปอตไลท์ให้สังคม
2: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
4: สนับสนุนโดย
5: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเนตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
6: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อปมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990ถ้าจะส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
7: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมท.ชุมพร 90.75 และ

0: 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร077-641-520ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
1: ถึงเวลาออกไปลุยแผ่นดินใหม่ดูดาวดวงใหม่โลกใบใหม่สู่การเดินทางครั้งใหม่เพื่อเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่ไปด้วยกัน
2: Hilux Travel Greater Together
3: สัมผัสตัวจริงและจองรถได้แล้ววันนี้ที่โชว์รูม Toyota ชุมพรทุกสาขาใกล้บ้านคุณโทรศัพท์077-506-333
4: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
5: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
6: วิธีอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมง่ายๆที่คุณก็ทำได้
7: นำป้องอลูมิเนียมที่ใช้แล้วมาบี้ให้แบนก่อนทิ้งหรือค่ายเกล็ดขนดับสื่อเศษโลหะทุกครั้งที่ปรุงอาหารด้วยเตาออฟให้ปิดเตาออฟก่อนอาหารทุกประมาณ 2-3 นาทีเพราะความร้อนในเตาออฟจะยังคงมีอยู่อย่างเพียงพอที่จะทำให้อาหารสุกการรดน้ำต้นไม้ระหว่างเวลา 9:00 น.ถึง 5:00 น.เย็นปริมาณน้ำที่รดจะสูญเสียไปในการระเหยมากถึง 60% ของจำนวนน้ำที่รดดังนั้นเวลาที่ควรรดน้ำต้นไม้ที่ดีที่สุดคือเวลาหลัง 6:00 น.เย็นหรือก่อน 9:00 น.อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมคุณก็ทำได้
8: ด้วยความห่วงใยจากใจพวกเรา MCOT Radio Network อสมทชุมพร
9: ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้น MCOT Connect App ที่จะเชื่อมทุกข่าวสารเกาะติดทุกความเคลื่อนไหวไม่ต้องกลัวตกเทรนด์สาระความบันเทิงจากทุกสื่อของอสมททั้งทีวีดิจิทัลวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์รวมถึงกิจกรรมมากมายที่น่าสนใจMCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดฟรีทั้ง iOS และ Android ใช้งานพร้อมกันทั่วประเทศได้แล้ววันนี
10: ้ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนอสมทก้าวไกลใกล้คุณตลอด24ชั่วโมงด้วยเครือข่ายทั่วประเทศและที่นี่อสมทจังหวัดชุมพรส่งกระจายเสียงสัญญาณชัดเจนครอบคลุมพื้นที่จังหวัดชุมพรทั้งหมดเป็นรวมข้อมูลข่าวสารสาระความรู้และความบันเทิงตลอด24ชั่วโมง
11: MCOT Radio Network อสมทชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา
12: MCOT Radio Network ช่วงช้างตกมันกับปุ๋ยแบล็คแคทโดยดีเจช้าง

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: กูยังแน่นะครับกูยังไม่แก่นะครับ
1: ใครขอมานะเพลงน
0: ี้แค่หาของที่วางไว้ไม่เจอแล้วแค่นั้นเอง
1: แค่ลืมบ่อยเท่านั้นเอง
0: นะครับ
1: แค่นอน
0: ประมาณแค่ลงมาจากคอนโดมาถึงรถก็กุญแจรถยังไม่ได้เอามาอะไรเงี้ย
1: ลืมบ่อย
0: ไม่แก่เขาจะไม่แก่
1: ไม่แก่จริงๆการลืมอ่ะไม่ได้อยู่อายุแก่อย่างเดียวอาย
0: ุ
1: มากอย่างเดียวมันมาจากการที่ไม่ได้ดูแลเรื่องอาหารการกินในมื้อเช้ามันเลยทำให้คนเราเนี่ยสมองมันจะเลอะเลือนกว่าคนที่ดูแลตัวเองทานเช้าเป็นประจำ
0: เนี่ยโชคดี
1: ที่
0: อันนี้ทานหรือยังวะ
1: เอามันเป็นเรื่องจริงนะท่านผู้ฟัง
0: ไม่คิดลืม
1: ค่ะคุณไม่คิดลืมพี่ช้างดีไม่ลืมแต่ว่าเอ๊ะมื้อเช้าทานแล้วหรือยัง
0: ใช่
1: ทักทายท่านผู้ฟังค่ะ
0: ครับฟังกันอยู่นะครับสถานีวิทยุอสมทนะครับ9สถานี10คลื่นความถี่ด้วยกันนะครับไม่ว่าจะเป็นอสมทนครศรีธรรมราช FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์อสมทยะลา FM 102.5 เมกะเฮิรตซ์อสมทสุราษฎร์ธานีครับ FM 102.0 เมกะเฮิรตซ์อสมทชุมพร FM 90.75 และ FM 104.75 เมกะเฮิรตซ์อสมทจันทบุรี FM 95.25 เมกะเฮิรตซ์อสมทสุโขทัย FM 99.25 เมกะเฮิรตซ์อสมทสกลนคร FM 107.0 เมกะเฮิรตซ์อสมทอุดรธานี FM 91.5 เมกะเฮิรตซ์และอสมทนครราชสีมาครับ FM 95.75 เมกะเฮิรตซ์นะเป็นประจำวันเสาร์วันอาทิตย์นะครับตั้งแต่บ่าย 2:00 นถึง 4:00 นนะครับเรา2คนครับพร้อมกับปุ๋ย Black Cat แล้วก็ยาราBlack Cat One ก็จะมาพบกับคุณผู้ฟังกันแบบนี้ล่ะครับ
1: ค่ะอยู่กันตรงนี้ทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์นะคะแล้วก
0: ็
1: ทางหน้าจอโทรศัพท์แล้วกันทางหน้าแฟนเพจนะคะท่านผู้ฟังก็สามารถกดเข้าไปในแฟนเพจ DJ ช้างตกมันพิมพ์เป็นภาษาไทยเลย DJ ช้างตกมันหรือพิมพ์เข้าไปที่แฟนเพจปุ๋ย Black Cat เพจหลักบริษัทนะคะก็จะเจอพวกเรา2คนแบบตัวเป็นๆกันทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์นะคะเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้พวกเราด้วยนะคะแล้วก็สามารถพูดคุยสอบถามนะคะทักทายพวกเรากันมาทางไลฟ์สดกันได้เลยนะคะแล้วก็สำหรับท่านผู้ฟังท่านใดที่ฟังกันอยู่ทั่วประเทศนี่แหละค่ะอยากจะสอบถามถึงผลงานเพลงอยากจะพูดคุยเรื่องราวของการทำเกษตรนะคะคุณก็สามารถโทรศัพท์กันเข้ามาได้ที่เบอร์โทรค่ะ0754192225ค่ะ0754192225นะคะ2ชั่วโมงที่เราอยู่กันเราก็จะพูดคุยกันในเรื่องภาคเกษตรเนี่ยเป็นหลักอยู่แล้วนะสนับสนุนรายการเลยนะคะก็คือปุ๋ย Black Cat กับยาเชื้อรา
0: Black Cat 1นะครับปุ๋ย Black Cat นะฮะฉลากสีเขียวนะครับฝาสีเขียวนะครับส่วนยารา Black Cat 1ฉลากสีน้ำเงินนะครับฝาขวดก็สีน้ำเงิน
1: สีเขียวกับสีน้ำเงินเนี่ยมันจะบ่งบอกถึงความเป็นธรรมชาตินะคะมันไม่มีพิษภัยอันตรายใดๆนะ
0: ค
1: ะมันหมายถึงความเป็นชีวภาพที่ทุกคนเข้าถึงได้นะคะมันไม่เป็นอันตรายต่อพืชไม่อันตรายต่อสัตว์ไม่อันตรายต่อมนุษย
0: ์
1: และไม่เป็นพิษภัยต่อดินที่เป็นดินที่เราปลูกเกษตรกันอยู่นี่ละค่ะดังนั้นเนี่ยคุณไม่ต้องกลัวคุณใช้ผลิตภัณฑ์2ตัวเนี้ยมันจะทำให้พืชของคุณเจริญงอกงามได้อย่างดีเลยนะคะแล้วก็ยังจะทำให้ชีวิตของเราเนี่ยส
0: ุ
1: ขภาพดีด้วยปลอดภัยด้วยนะคะนี่คือสิ่งที่เราอยากจะนำเสนอให้กับพ่อแม่พี่น้องที่ทำเกษตรกันอยู่ไม่ว่าคุณจะปลูกพืชชนิดไหนจะทำไม้ดอกไม้ผลทำนาข้าวจะทำไร่อ้อยไร่มันสำปะหลังนะคะหรือว่าจะเป็นทำทุเรียนนะคะคุณก็สามารถใช้ปุ๋ย Black Cat ได้ทุกระยะต
0: ั้
1: งแต่เริ่มเพาะเมล็ดพันธุ์นะคะจนถึงการบำรุงต้นการบำรุงดอกการกระทุ้งเปิดตาดอกบำรุงดอกบำรุงผลจนถึงการตัดเก็บผลผลิตในทุกฤดูกาลของคุณได้เลย
0: และฟื้นฟูหลังเก็บเกี่ยวผลผลิตของคุณเรียบร้อยแล้วนะฮะยิ่งตอนนี้นี่หลายๆคนนะครับที่ต้องการจะเปิดใจนะครับแล้วก็อยากจะเอาปุ๋ย Black Cat เอายารา Black Cat 1ของเราไปใช้นะครับหลังจากที่ท่านเก็บเกี่ยวผลผลิตเสร็จเรียบร้อยแล้วนี่แหละคือช่วงที่เหมาะสมที่สุดแล้วนะฮะ
1: วันนี้จะเริ่มต้น
0: ใช่
1: เป็นเวลาที่เหมาะสมที่ทุกคนจะเริ่มต้นเปิดใจกับพวกเรานะคะ
0: ครับ
1: อาจจะเริ่มต้นเปิดใจในสภาวะสวนที่คุณโทรมอยู่ก็ได้
0: ใช่เพราะตอนนี้หลายสวนที่ทักกันมานี่ก็คือหลังเก็บเกี่ยวผลตอนนี้คือต้นโทรม
1: ใช่ค่ะ
0: ต้นโทรมใบไม่มี
1: คือจริงๆบางคนพอเปิดไปดูประวัติเนาะก็คุยกับเราอยู่สักระยะแหละแต่ตอนนั้นต้นยังไม่โทรมไง
0: ใช่
1: ก็เลยยังไม่ตัดสินใจ
0: ยังไม่ได้ใช้กัน
1: พอวันที่ตัดสินใจใช้คือสภาพต้นมารอแร่ 50-50จะรอดหรือจะฟื้นนะคะอันนี้ก็อยู่ที่ว่าถ้าระบบรากมันยังไม่เปื่อยไม่เน่าเราคือเราฟื้นได้แค่เป็นแบบเรียวไม่กวาดต้นเรืองยอดมาแล้วฟอแต่รากยังไม่เปื่อยอันนี้เราฟื้นได้ค่ะท่านผู้ฟังฟื้นได้จริงๆนะคะกลุ่มทุเรียนเนี่ยตอนนี้เป็นอะไรที่บอบบางมากๆพี่ช้างนะคะบอบบางด้วยเรื่องของกระแสข่าวตอนนี้หลายคนนะถามกันมาโอ้ทำไงดีอยากจะเปลี่ยนวิธีละจากคันเป็นเคมีจากเคมีนะเดิมๆที่เคยทำแต่ก็เข้าใจได้ว่าทุกคนเนี่ยเข้าใจว่าการทำทุเรียนเนี่ยมันต้องมีเชื่องของคือการทำทุเรียนนะพี่ช้างอ่ะบอกให้ฟังสำหรับใครที่กำลังเริ่มต้นหรือกำลังคิดว่าอยากจะทำวันนี้มันมีโอกาสแยกใหม่แล้วนะพี่ช้างเนาะเพราะพอราคาทุเรียนมันตกต่ำต่อเนื่องกันมา 2-3 ปีแล้วเนี่ยมันทำให้หลายๆคนเริ่มคิดว่าเอ้าทุเรียนจะไปต่อได้หรือไม
0: ่และแนวโน้มในอนาคตนะผมว่าทุเรียนมันก็ราคาไม่สามารถจะกลับมาดีได้หรอก
1: ไม่ถึง200
0: เพราะว่า1มันมีผลผลิตขึ้นเยอะปลูกกันเยอะมากตอนเนี้ย
1: ก่อนหน้านั้นน่ะเราเริ่มโค่นสวนทำสวนบางคนเอาล้มปาล์มล้มยางเพื่อที่จะมาทำทุเรียนบางคนก็ปิดการทำนาก็มาขึ้นคุกขึ้นโคกทำทุเรียนนะคะมันก็ทำทุเรียนกันแบบทุกพื้นที่ทุกจังหวัดเกือบจะทุกหย่อมหญ้าแล้วนะดังนั้นเนี่ยปริมาณทุเรียนมันก็จะมากขึ้นแต่จะเป็นปริมาณทุเรียนที่ได้คุณภาพเหมือนกันหรือเปล่า
0: อีกเรื่องนึง
1: อีกเรื่องนึงนะแต่คือออกลูกมาคือเป็นทุเรียน
0: แล้วทุกคนก็พอเห็นว่าตอนนั้นราคามันดีลงทุนเท่าไหร่ก็ยอม
1: ค่ะ
0: ยาจะแพงเท่าไหร่ปุ๋ยจะแพงเท่าไหร่ร้านยาจะให้ซื้ออะไรซื้อหมด
1: ทุกอย่าง
0: ใช้หมด
1: ที่เขาจัดมาให
0: ้
1: เต็มสตรีมนะคะถังละคือ1ถัง 1,000 ลิตรเนี่ยบางคนเนี่ยถังนึงประมาณ 7,000 ต้นทุนบางคนอยู่ที่ 4,000 ไอ้คนที่แบบทุนน้อยหน่อยก็จะน้อยหน่อยจะใส่ไม่ครบไงพี่ช้างคนที่ทุนน้อยก็จะใส่ไม่ครบตัวยา
0: เลือกเอาเป็นช่วง
1: ๆเอาเป็นช่วงๆนะเป็นหลินหุ้ยบ้างอะไรอย่างนี้นะก็แล้วแต่ต้นทุนของแต่ละท่านแล้วแต่องค์ความรู้ที่ท่านมีกันนะแต่วันนี้อยากจะบอกทุกคนว่าอดีตที่เราเคยทำเชิงเดี่ยวทั้งหมดเลือกเป็นช่วงๆที่พี่ช้างพูดนี่แหละ บางช่วงใส่โบรอนกับสังกะสีบางช่วงก็ใส่แข่แมกนีเซียมแล้วก็ไปสาลายบางช่วงก็ไปไคโตซานหน่
0: อ
1: ยบางช่วงก็ไปเติมออกซินนิดนึงนะฮะอะโทนิกหน่อยนึงนะฮะสารจับใบเอ่ยสารปรับปรุงดินสารอะไรนะปรับสภาพน้ำเอ่ยนะใส่กันตะพื้นตะพือโดยที่ไม่เคยตรวจน้ำของตัวเองเลยว่าน้ำมันมีค่า pH เป็นกรดเป็นด่างหรือเป็นกลางพอที่จะไปใช้งานพอร้านค้าบอกว่าเอ้ยต้องใช้ปรับสภาพน้ำนะคุณก็ใส่กันเข้าไปถึงแม้มันจะ280หรือ400บาทแต่มันไม่จำเป็นคุณคิดว่า400บาทถังละ400บาทถ้าคุณฉีด10ถังก็ 4,000 บาท10ถังต่อรอบแล้วพอเดือนนึงอะค่ะต้องมี3รอบ4 3 12คือ 12,000 บาทต่อเดือน
0: เข้าไปละ
1: แล้วต่อปีเท่าไหร่ล่ะคะนี่คือสิ่งที่ไม่ได้จำเป็นเลย
0: ครับ
1: แล้วมันไม่สามารถเอามาใช้งานในวันที่คุณหยอดลงไปในถังฉีดแล้วเอามาฉีดเลยนะพี่ช้างคุณจะเห็นว่าถ้าคุณฉีดปุ๊บหน้าใบคุณจะเป็นฝ้าเลย
0: ครับ
1: ถ้าคุณใส่สารปรับสภาพน้ำไปเวลาคุณไปถึงฉีดพ่นเลยทันทีหน้าใบมันจะเป็นฝ้าคราบขาวๆเลยค่ะ
0: มันต้องรอเวลา
1: คือจริงๆการปรับสภาพน้ำคุณต้องปรับในบ่อพัก
0: ครับ
1: ต้องจัดการที่บ่อพักให้เรียบร้อย
0: เขาไม่ได้ใส่บ่อก็ใส่ถังหรอ
1: เขาก็คือดูดน้ำจากบ่อมาใส่ถังแล้วเทปรับสภาพน้ำก็ฉีดเลยเขาเทปุ๊บก็เขาฉีดเลยพอฉีดเลยปุ๊บก็เกิดมีฝ้าเคลือบหน้าใบ
0: เหมือนยกตัวอย่างง่ายๆถ้าเป็นแบบนั้น
1: อ
0: ะคนที่เลี้ยงปลาคุณมีตู้ปลา
1: ค่ะ
0: พอคุณถ่ายน้ำคุณก็เอาปรับสภาพน้ำไปใส่ในตู้ปลาถ้าคุณใส่ปลาไปทันทีเลยปลาคุณก็ตายนะครับ
1: ใช่
0: ถูกไหม
1: ถูก
0: มันต้องรอเวลา
1: คือการปรับสภาพน้ำโดยความจริงนะท่านผู้ฟังแต่เขาบอกว่าปรับได้เลยค่ะทุกคนใส่ปรับไปได้เลยถามว่าร้านปุ๋ยร้านยามารับผิดชอบกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นไหมล่ะก็เปล่าเพราะหน้าใบมันขึ้นฝ้าแล้วอะค่ะมันหมายถึงการที่แสงอาทิตย์จะมาดูดมาจะสร้างคลอโรฟิลล์มันยาก
0: ก็ยากขึ้น
1: แทนที่มันได้ 100% มันก็โดนเคลือบไปแล้วล่ะค่ะ
0: ครับ
1: แล้วไอ้เคลือบนั้นนะคะมันเป็นสารพอมันเคลือบปุ๊บมันก็จะเรียกเพลียเรียกนอนเข้าสวนคุณไงพอมันเรียกมาเสร็จทำอะไรต่อคะที
0: ก็ไปร้านยาสิครับ
1: ไปซื้อหนอนซื้อยามาอีกไปซื้อยามาอีกนะเพื่อจัดการหนอนเพลียเราก็เลยไม่เคยตัดวงจร นี้ออกจากชีวิตการทำเกษตรเลยตั้งแต่เราเหยียบย่ำการใช้เคมีเข้ามา มันเลยทำให้เราตัดวงจรนี้ไม่ได้พอตัดวงจรนี้ไม่ได้สิ่งที่เกิดขึ้นตามขึ้นมาอีกคือต้นทุนกับพี่ช้าง
0: ครับ
1: มากขึ้นบานขึ้นพอถึงจังหวะนี้โอ้ดอกเราระยะนี้แล้วลูกระยะนี้แล้วมันต้องสู้อ่ะพี่ช้างถึงแม้ว่าจะต้องเอาที่ดินไปจำนองก็ต้องสู
0: ้ก็ถือว่าเดินทางกันมาถึงขนาดนี้แล้วกลับตัวไม่ได้กลับใจก็ไม่ได้ต้องไปหน้าอย่างเดียว
1: ใช
0: ่เออ
1: คือมันต้องเอาที่ดินไปจำนองแล้ว
0: ครับ
1: นะคะมันต้องไปกู้สหกรณ์แล้วมันจะต้องไปหยิบยืมตรงนั้นตรงนี้มาแล้วเพื่อเราคาดหวังว่าผลผลิตมันจะขึ้นตราช่างได
0: ้ครับ
1: แต่พอผลผลิตไปขึ้นตราช่างในสิ่งที่คุณทำมาเนี่ยถ้าคุณทำคุณภาพขึ้น AB ไม่ได้
0: ครับ
1: มันก็ราคาร่อแร่ทำให้คุณขาดทุนด้วยซ้ำทำไมบางคนทำทุเรียนแล้วขาดทุนล่ะ
0: ครับ
1: ทำไมทำแล้วขาดทุนทำไมไปต่อไม่ได้มันไม่ได้บอกว่าทุกส่วนต้องได้กำไรนะคะทุกท่านค่ะทุกอย่าง
0: ครับ
1: ทุกกิจการไม่ใช่ว่าทุกคนทำแล้วจะได้กำไรพี่ช้าง
0: ต่อให้เป็นกิจการเดียวกันทำสวนเหมือนกัน
1: ค่ะ
0: นะแต่ว่าผลที่คุณได้รับเนี่ยก็ต่างกัน
1: ค่ะ
0: น
1: ั่นแหละคือแล้วทีนี้ถามว่าทำไมเราไม่ฉุกคิดบ้าง
0: ครับ
1: สักนิดนึงว่าเนี่ยเหมือนวันก่อนคุณลุงอะไรนะโทรมาจากหัวไซ
0: ครับ
1: ฟังลูกเกียร์มานานมากฟังเศร้าเกียร
0: ์
1: ฟังเศร้าเกียร์กับดีเจช้างมานานมากนี่ฟังรายการเรา
0: อยู่หัวไซ
1: อยู่หัวไซค่ะแล้วก็ปลูกปาล์
0: ม
1: ผมฟังมา1เดือนเลยฟังหนึ่งเดือนแล้วผมเชื่อสุดใจเลย
0: อ
1: าทิตย์ที่แล้วก็บอกผมตัดสินใจ
0: ครับ
1: สั่งซื้อปุ๋ยแบคแคทไอพี่เกียร์ก็บอกว่าถ้าทำเฉพาะปาล์มอย่างเดียวใช้แค่ปุ๋ยก็ได้นะคะ
0: ครับไม่ต้องใช้ยาราถ้าเป็นปาล์มน้ำมัน
1: ไม่ผมใช้คู่เลยใช้คู่เพราะว่าระหว่างร่องปาล์มอ
0: ่
1: ะก็ตอนนี้ปลูกอย่างอื่นอยู
0: ่จะได้เผื่อแผ่ไปด้วย
1: ใช่ก็เลยบอกพี่ว่าบอกลุงบอกพี่เขาไปว่าใช้ได้ทุกอย่างอยู่แล้วผมเชื่อเพราะผมฟังรายการแล้ว
0: นี่ฟังแค่เดือนเดียวนะ
1: ใช่เชื่อถามว่าทำไมถึงเชื่อ
0: ครับ
1: เขาบอกเบอร์เศร้าเกียร์เล่นตรงจัง
0: แล้วเดือนเดียวนี่คือฟัง4รอบ5รอบ8รอบอ่ะทุกวัน
1: 8รอบแล้วก็ฟังแล้วเราก็พูดถึงอย่างนี้ปุ๊บมีความรู้สึกว่าอยากใช้เพราะมันปลอดเคมี
0: ครับ
1: อ่ะก็จะเป็นเช่นเดียวกับลูกค้าสวนทุเรียนก็เดินเข้ามาว่าเอ๊ะแล้วมันได้จริงเหรอถ้าคนที่มองจอโทรศัพท์อยู่ตอนนี้คุณจะเห็นว่าฝั่งดีเจช้างจะเป็นขวดปุ๋ย
0: ครับ
1: ฝาสีเขียวกับฝาสีขาวนั่นคือปุ๋ยมีทั้งชนิดน้ำใช่ชนิดน้ำหนึ่งขวดชนิดผงหนึ่งขวด
0: ใน1980
1: ส่วนที่อยู่ข้างเกียร์เนี่ยค่ะฝั่งเกียร์เนี่ยจะเห็นเป็นขวดยาเชื้อราฝาขวดสีน้ำเงิน
0: อ
1: ันนี้1ลิตรเหมือนกัน
0: 1540
1: 1540แต่ผสมน้ำใช้ได้1,000ลิตรนะคะสำหรับยาเชื้อราผสมน้ำใช้ได้1,000ลิตรค่ะแล้วก็ตัวปุ๋ยเนี่ยค่ะก็ถ้าอย่างปาล์มของลุงเขาเนี่ยก็สามารถใช้น้ำได้ 2,000 ลิตรคือ100เป้สะพายถัง18ถึง20ลิตรคุณจะใช้ได้100ถัง
0: ครับ
1: คุณเอาไปใช้กับยางพาราอย่างคุณป้าอะไรนะป้าแอลป้าอีทจะเอาไปใช้กับยางพาราก็ใช้ได้100เป
0: ้
1: นะคะ100เป้ก็ถือว่าเยอะมากๆเลยคุณฉีดกันไปเถอะค่ะยางพารา10ไร่เนี่ยคุณใช้ได้1ปีเลยสำหรับปุ๋ยแบล็คแคท1ชุด
0: แค่ชุดเดียว
1: ใช่
0: $1,980 บาทเท่านั้น
1: ก็บอกว่าฟังแล้วอะแบบตรงใจ
0: ครับ
1: ฟังแล้วตรงใจฟังแล้วเข้าใจง่ายว่ามันทำงานได้ง่ายอย่างนี้นะก็เลยเริ่มต้นเอาไปฉีดพ่นได้รับแล้วฉีดพ่นไปแล้วหรือยังฉีดไปแล้วกี่รอบนะคะส่งข่าวด้วยนะคะเกียร์รอฟังข่าวคราวจากทุกส่วนแล้วค่ะที่ตัดสินใจเอาปุ๋ยแบล็คแคทกับยาเชื้อราแบล็คแคทวันไปใช
0: ้
1: ด้วยเหตุไม่ได้ต้องการเรื่องของการที่จะเชียร์ขายแต่ทุกคนที่ตัดสินใจใช้ปุ๋ยของเราพี่ช้างต้องได้ผลค่ะ
0: ไม่มีใครมาขอตังคืนนะเพราะถ้าใช้แล้วไม่เห็นผลเราคืนเงิน
1: มีนี่ภาษีภาษีอยู่พระพรหมนี
0: ่ครับ
1: ลูกเกียร์ที่รักนี่ลูกเกียร์ที่รักนะให้ชวนไปหอมแก้มแล้วพี่ช้างรู้ไห
0: ม
1: แต่ว่ามาเอาตังไปคืนด้วยตาถามว่าทำไมเอาตังคืนเนี่ยทำไมต้องเอาตังคืนมันสวยเกิน
0: สวยเกินไป
1: มันสวยมากแล้วก็ให้ลูกเกียร์มานะให้มาสวนป้าหน่อยเกียร์บอกว่าเอาใบสุดท้ายนะป้าคุณป้าก็ฉีดไปก่อนทำเหมือนที่เกียร์บอกนี่แหละค่ะ
0: ครับ
1: แล้วก็พอใบสุดท้ายที่คุณป้าจะทำดอกเนี่ยคุณป้าอยู่คนเดียวแล้วก็ทำก็ไม่ค่อยเป็นเข้าใจไหมอายุก็มากแล้ว
0: ครับ
1: ไอ้ที่ชำนาญมากๆคือแค่ทำข้าวยำเครื่องน่ะชำนาญนะคะแต่ทำทุเรียนทำอะไรอย่างอื่นเนี่ยไม่ได้ชำนาญดังนั้นเนี่ยอยากให้ลูกเกียร์เนี่ยเข้ามานะคะแล้วก็เรียกแบบลูกเกียร์ที่ ที่รักอันนี้ก็แบบโอ้เดี๋ยวเก็บไปจริงๆค่ะคุณป้าแต่ป้าโทรมาบอก
0: ครับ
1: นะคะให้ป้าสีโทรมาบอกว่าเอ้ยเนี่ยฉีดพ่นไปแล้วมันสวยจริงๆทำเหมือนที่พี่เกียร์บอกเนี่ยฉีดดินไปด้วยยิ่งสวยนี่แหละคือสิ่งที่เราอยากให้ทุกคนได้สัมผัสจากการใช้ปุ๋ย Black Cat และยาเชื้อรา Black Cat 1ค่ะ
0: ครับแล้ววันนี้นะครับวันนี้คนไทยทั้งประเทศครับพี่เกียร์ครับรวมทั้งเรา2 3 4คนในห้องนี้ด้วยนะ
1: ฮะ
0: วันนี้เราก็ลุ้นนะสำหรับวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับให้เป็นแหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรมนะของยูเนสโกเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเขากำลังประชุมนะคณะกรรมการมรดกโลกสมัยสามัญครั้งที่48นะครับระหว่างวันที่19ถึง29กรกฎาคม2569ณศูนย์การประชุมและนิทรรศการนครปูซานประเทศเกาหลีใต้ครับเดิมวัดพระธาตุเราจะมีการพิจารณาในวันพรุ่งนี้ครับแต่ว่ามีการเลื่อนมาพิจารณาในวันนี้นะฮะตอนนี้เดี๋ยวตอนนี้เขากำลังประชุมอยู่นะครับนะตอนนี้กำลังประชุมอยู่แล้วนะครับแต่ว่าเดี๋ยวเรารอดูแล้วกันนะครับว่า
1: อันนี้ก็เป็นถ้าแบบทุกอย่างประกาศออกมาเป็นมรดกโลกให้กับพระบรมธาต
0: ุ
1: นครศรีธรรมราชเนี่ยค่ะเราก็ได้เฮกันค่ะ
0: ใช่แล้วเราเป็นแหล่งแรกของภาคใต้ด้วยเพราะภาคใต้เราไม่เคยมีมาก่อนพี่เกียร์
1: จริง
0: นะฮะภาคอื่นเขามีกันแล้ว
1: เขามีแล้ว
0: ใช่อ
1: ย่างเช่นถ้าในเรื่องของไม่ใช่นี่พี่กำลังพูดที่เขาใหญ่เขาใหญ่นี่เขาได้มรดกโลก
0: ใช่
1: เขาได้ในเรื่องอะไรนะความเป็นธรรมชาติอ่ะ
0: ครับ
1: ความ
0: อุดมสมบูรณ์อะไรประมาณนั้นใช่ไหม
1: ประมาณนี้คือเขาใหญ่เนี่ยหาข้อมูลให้หน่อยที่เขาใหญ่อันนี้มีป้ายใหญ่โตเลยคุณ
0: ครับ
1: พี่แกก็ไปมาแล้ววันเนี้ยคือเป็นการรับรองว่าเนี่ยขึ้นเป็นมรดกโลก
0: ใช่
1: นะก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งถ้าที่อื่นจังหวัดไหนอ่ะ
0: ก็มีหลายที่เหมือนกัน
1: มีหลายที่นะประเทศไทยค่อนข้างจะน้อยที่เราไปกันมาเนี่ยตุรกีใช่ไหม
0: ครับ
1: อันนั้นแบบเยอะมาก
0: โบราณ
1: โบราณนานมากแล้วก็ได้แบบมรดกโลกเยอะมากแล้วก็การที่ได้รางวัลจากเป็นมรดกโลกเนี่ยจากยูเนสโกเนี่ยมันก็คือเราสามารถอนุรักษ์ความเป็นดั้งเดิมอะเอาไว้ได้ด้วยงบประมาณที่ยูเนสโกเขาจะ
0: ให้มา
1: เพื่อที่จะทำการอนุรักษ์แต่ว่าสิ่งเนี้ยมันจะเป็นสมบัติโลกไปแล้วไม่ใช่สมบัตินครศรีธรรมราชแต่มันจะเป็นสมบัติของโลกที่เราจะเข้าไปทำอะไรตามอำเภอใจเหมือนเมื่อก่อนไม่ได้แล้ว
0: อ
1: ันเนี้ยไม่ได้แหละเมื่อไหร่ที่ขึ้นเป็นมรดกโลกนะเราจะเข้าไปจัดการทุกอย่างด้วยอำเภอใจด้วยการบริหารของจังหวัดหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยไม่ได้แล้วทุกอย่างมันต้องผ่านการบริหารมาจากยูเนสโก
0: ใช่
1: นะคะ
0: นะก็ไปกันหลายท่านนะครับเห็นท่านสบีดานะครับท่านสุชาติชมกลิ่นเห็นสสพี่ปุ้ยนะพิมพ์พัทราวิชัยคุณเห็นท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชท่านสมชายลีลาน้อยท่านรองวิทยาเขียวรอดนะฮะที่เดินทางไปกันนะครับในส่วนของประเทศไทยเรา
1: เขาบอกว่า8มรดกโลกในประเทศไทย
0: มีที่ไหนบ้าง
1: มีที่ไหนบ้างอันหนึ่งนี่คือเมืองประวัติศาสตร์สุโขทัยค
0: ่
1: ะนะคะแล้วก็นครประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยาโอ้
0: เก่าของเราแต่ก่อน
1: ใช่แล้วก็โบราณคดีบ้านเชียง
0: ครับ
1: นะคะที่จังหวัดอุดรธานีค่ะท่านผู้ฟังนะคะแล้วก็อุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพ
0: ครับ
1: ศรีเทพอยู่ที่จังหวัดเพชรบูรณ์ค่ะนะคะแล้วก็อุทยานประวัติศาสตร์ภูพระบาทอยู่ที่จังหวัดอุดรธานีอุดรนี่มี2ที่นะ
0: ครับ
1: นะคะแล้วก็มรดกโลกทางธรรมชาตินะคะก็เป็นเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ
0: ่
1: นเรศวรใช่ค่ะห้วยขาแข้งนี่เองที่เรารู้จักกันนะคะแล้วก็กรมป่าดงพญาเย็นเขาใหญ
0: ่
1: นะคะอันนี้ก็ครอบคลุมพื้นที่หลายจังหวัดมากๆเลยนะแล้วก็กรมป่าแก่งกระจานนะอยู่ที่จังหวัดเพชรบุรีราชบุรีค่ะแล้วก็ประจวบคีรีขันธ์นะคะอันนี้คือสิ่งที่เราได้มาแล้วแปด
0: ท่านนครเอ้ยวัดพระธาตุได้ก็จะ
1: เป็น9
0: แล้วเป็นแหล่งแรกของภาคใต้เพราะล่าสุดนี้คืออยู่แค่ประจวบ
1: ใช่
0: ยังไม่ลงมาด้ามขวาน
1: อาจารย์ยังไม่ลงมาที่ด้ามขวานเลยก็ถือว่าอันนี้คือทางพระพุทธศาสนาด้วยเราได้มีโอกาสฟังข่าวเนี่ยจริงๆมีอายุมาพันกว่าปีแล้วนะพี่ช้างถ้าเขาลงไปดูที่เขาไปหน่วยขุดเจาะอะไรนะเขาเรียก
0: ของกรมศิลป์นั่นนะ
1: ของไม่ใช่สิฮะอีกอันนึงอ่ะอ
0: ี
1: กหน่วยงานธรณีวิทยานะฮะเขาเข้ามาดูแล้วก็ขุดมันจะมีช่องให้เปิดเข้าไปดูข้างในว่า
0: อายุมันเท่าไหร่
1: อายุเท่าไหร่นะครับเขาดูจากก้อนอิฐก้อนหินที่เอามาทำนี่แหละค่ะนะแล้วก็มันเป็นเรื่องที่คือมันก็เหมือนเทียบเท่ากับต่างชาติเนาะพี่ช้างเนาะที่ทำด้วยมือ
0: ครับ
1: ไม่มีเครื่องจักรใดสามารถสร้างยอดพระธาตุสูงขึ้นไปได้ขนาดนั้นนะคะนี่แหละก็คือเขาเรียกว่าความเป็นมนุษย์ที่สามารถทำอะไรก็ได้นะพี่ช้าง
0: ครับ
1: มนุษย์นี่สามารถทำอะไรก็ได้เราก็รอลุ้นกันค่ะว่าเขาประกาศชื่อมาเป็นนครศรีธรรมราชหรือไม
0: ่ครับ
1: นะคะ
0: เดี๋ยวถ้าได้พรุ่งนี้ก็มีฉลอง
1: เรามีเตรียมการไว้
0: ดำโนรา
1: 1,000 กว่า
0: ไปรับ
1: นางพี่เกียร์หรอ
0: ครับ
1: จริงๆเนาะให้ไปได้ไหม
0: ได้ชาวบ้านรำได้คุณใส่ชุดไปเองเลย
1: จริงหรอ
0: จริง
1: เกียร์ก็พี่เกียร์รำเป็นนะแต่พี่กงจะรำไม่
0: ชวนอยู่นี่ชวนอยู่รู้ว่ารำเป็นไง
1: ให้พี่อยู่ข้างหน้าสิ
0: หน้าถนน
1: โนหน้าสุดของแถวอะได้ไหมพี่จะได้ไม่ต้องดูใครเขาจะได้ดูพี่
0: เราไม่ได้ไปซ้อมกับเขาเราลำไม่ตรงอย่างว่ากับเขาเราก็ลำในโฟนของชาวบ้านด้วยความศรัทธาใช่ไหมก็อาจจะมาลำโชว์ไงคนอื่นอะ
1: พี่เกียร์ลำ
0: เรานี่ลำด้วยความศรัทธาของพระธาต
1: ุแต่พี่เกียร์นี่เป็นโนราโบราณน่ะนะแบบ12ท่าแบบโบราณนะท่านผู้ฟังเรียนมาตั้งแต่อายุ4ขวบนุ่น
0: ครับ
1: นะมันจำเป็นแล้วที่มัน
0: พดในถาดใช่ไหม
1: เมื่อก่อน
0: มันจะได้พาไปออกงานได้เยอะดี
1: จริง
0: เ
1: ขาบอกว่ามันเป็นเคล็ดลับนะท่านฟังเมื่อไหร่ที่มโนราขึ้นเครื่องแล้วหมายความว่าทรงเครื่องเรียบร้อยแล้วก็รำนะคะแล้วก็ม้วนตัวเองตัวอ่อนเนี่ยเป็นมโนราตัวอ่อนม้วนตัวเองลงไปในถาดที่เราแบบเสิร์ฟอาหารน่ะท่านผู้ฟังนะเป็นถาดที่เราเหมือนถาดไอ้วัดอ่ะ
0: ครับ
1: ถ้าเราพดตัวเข้าไปในนั้นได้ม้วนตัวไปในนั้นได้เนี่ยคนที่เจ็บแข้งเจ็บขาหัวเขาไม่ดีปวดเมื่อยตรงไหนเนี่ยค่ะเขาบอกให้ไปแก้บนกับมโนรา
0: ครับ
1: ตัวอ่อนแบบนี้ค่ะแล้วเราโอ้ได้เงินเต็มถาด
0: ใช่
1: พี่เกียร์เคยพดได้จริงๆแต่ตอนนี้กระดูกกระเดี่ยวไม่สามารถเพราะไม่ได้ฝึกมาต่อเนื่องยาวนานค่ะแล้วก็ห่างหายไปตั้งแต่เรียนจบมัธยมอะค่ะ
0: ครับ
1: ไม่แต่ว่าจำท่าได
0: ้
1: ทุกครั้งที่เราใส่เครื่องมโนราท่านผู้ฟังรู้ไหมว่ามันเหมือนมีองค์เราก็รำได้สบายๆถึงแม้ว่าถ้ากินหนอนที่มันต้องยกขาขึ้นข้างนึงแล้วก็รำแล้วก็หมุนรอบตัวเนี่ยก็ทำได้
0: ครับ
1: มันทำได้เองโดยอัตโนมัติค่ะท่านผู้ฟังมันก็เป็นเรื่องของพลังแห่งความศรัทธาเลยค่ะเรานับถือซึ่งถือว่าสิ่งเหล่านี้มันเหนือกล้าคุณเข้าใจไหมว่าอะไรอย่างเงี้ยอย่างตราของบริษัทพี่เกียร
0: ์
1: ค
0: ่
1: ะเป็นเซิร์ตนะท่านผู้ฟังตราบริษัทเกตประธานพรเนี่ยก็คือจะเป็นเซิร์ตซึ่งนั่นหมายถึงว่าสูงสุดของมนุษย
0: ์
1: ก็คือมีเซิร์ตอยู
0: ่ครับ
1: แล้วก็มันก็ตรงกับประเด็นเราคือเราทำปุ๋ยมาเนี่ยเราก็ตั้งใจที่จะไปช่วยภาคเกษตรให้ทำเกษตรแบบปลอดเคมีอยู่แล้วมันก็มาจากพลังของความศรัทธาที่เรามีความศรัทธาต่อมโนราเดิมที่เรามีอยู่แล้วเป็นครูหมออยู่แล้วอะค่ะท่านผู้ฟังก็เลยใช้เซิร์ตอะค่ะเป็นก็คือเหมือนชะดาถ้าภาษากลางก็คือชะดาภาษาใต้ก็เรียกว่าเซิร์ตนะคะก็เป็นสิ่งที่เรานับถือเราก็เลยใช้ตราบริษัทเป็นเซิร์ตคุณจะเห็นว่าเสื้อแบล็คแคทค่ะข้างหน้ากระเป๋าอะค่ะคุณจะมีเซิร์ตแต่ส่วนข้างหลังอาจจะเป็นแมวดำจะเป็นแบล็คแคทอยู่นะคะอันนี้แหละก็คือความหมายของการทำปุ๋ยแบล็คแคทแล้วก็ยาเชื้อราแบล็คแคทวันค่ะท่านผู้ฟังก็ได้มีโอกาสได้ถ่ายทอดนะคะปกติเราก็ไม่ได้บอกกล่าวเรื่องนี้เนาะก็ได้ถือว่าได้ถ่ายทอดให้ทุกคนได้เข้าใจว่าเนี่ยความเป็นแบล็คแคทเราเป็นที่มาที่ไปยังไงนะแล้วก็ตั้งอกตั้งใจมากๆในการที่จะไปช่วยให้ทุกคนทำเกษตรแล้วต้นทุนเนี่ยมันเหมือนทุกคนมองว่าโอ้มันดูแพงจริงๆนะพี่ช้างถ้าคุณมองว่าจำนวนขวดอะ
0: ค่
1: ะมันแพงจริงๆนะคือจากเดิมคนอาจจะซื้อ690 1,000 อย่างเงี้ย 1,400 แต่พอมาเป็น Black Cat อะค่ะคุณต้องซื้อถึง 1,980 แล้วพอใช้คู่กับยาเชื้อราอีกคุณต้องซื้อตั้ง 3,420 บาท มันดูแพงจริงๆแต่เราบอกได้คำเดียวว่าคุณภาพมันคับขวด

0: แต่การทำงานของ Black Cat นี่คือเราตัดวงจรนั้นได้เลยถ้าคุณยิ่งเลิกเคมีได้อย่างดีเลยนะคะอันนี้แหละคือมันจะไม่กลับมาที่สวนเราเลยมันจะไม่มีการป่วยรายปีไม่มีการตายรายปีแน่นอนนะคะขอแค่คุณฉีดพ่นอย่างสม่ำเสมอเท่านั้นเองค
1: ่
0: ะ
1: นะครับทักทายคุณผู้ฟังนะครับทางออนไลน์กันด้วยนะครับป้าพึ่งสวัสดีด้วยนะครับคุณจินตนาทรัพย์สินนะครับสวัสดีครับนะฮะแล้วก็คุณเกษมนะครับสวัสดีดีเจทั้งสองมาเจ๊สาวถั่วลิสงนะครับฝนตกมาแล้วนะครับนอนหลับพักผ่อนค่ะนะฮะแล้วก็ฟังรายการไปด้วย
0: ไม่หลับนะนอนแต่ว่าไม่หลับนะเพราะว่านั่งฟังรายการเรา
1: ใช่นะครับแล้วก็คุณพิรัตน์ปณิสราโกมินนะครับมาช้าแต่ก็มานะนะคุณพงพัฒน์นะสวัสดีครับนะฮะนี่ที่ทักทายกันมาตอนนี
0: ้ค่ะก็สวัสดีเจ๊อรุณีสุขใสด้วยนะคะกำลังชมกันอยู่อาทิตย์ที่แล้วไม่สิเมื่อวันอังคารเนาะวันอังคารหรือวันพุธเนี่ยค่ะก็มีทีมงานจากทางจันทบุ
1: ร
0: ีนะมาเที่ยววัดเจดีย์ไอ้ไข่นะพี่ก็บอกว่ามาถึงนี่แล้วเนาะเขาลงมาทานอาหารที่ร้านตังเกียแต่เตี้ยมนะคะแล้วก็ยาวไปพัทลุงไปนอนไปล่องแก่งกันที่แก
1: ่งนันนันมดแดง
0: นะล่องแก่งตรงแถวนั้นแล้วก็ขากลับก็มาแวะร้านตังเกียนะคะก็ได้พูดคุยกันก็คือทั้งรถตู้ที่มากันนะคะ
1: ครับ
0: ก็เป็นลูกค้าปุ๋ยแบ็คแคททั้งหมด
1: เลย
0: ใช่อ
1: ันนี้ไม่แบ็คแคทจัดทริปให้เขาใช่ไหม
0: ไม่ได้จัด
1: เขามากันเอง
0: เขามากันเองค่ะนะแล้วก็ก็สนุกสนานนะก็กินติ่มซำกันอย่างสนุกสนานแล้วก็ได้ใช้โต๊ะอาหารค่ะบรรยายการใช้ปุ๋ยไปเลยค่ะพี่ช้างรู้ไหมว่าเกียร์บรรยายโต๊ะของเจ้เลไหลไปเนี่ยค่ะโต๊ะข้างที่เขาฟังอยู่เขาทำสวนด้วย
1: ครับ
0: เขาก็อ๋อปุ๋ยแบ็คแคทอะไรอย่างเงี้ยก็คือแต่เราก็ตั้งใจที่จะทำให้ทุกคนประสบผลสำเร็จอยู่แล้วท่านผู้ฟังดังนั้นการตัดสินใจใช้ปุ๋ยแบ็คแคทนะไม่มีทางคำว่าไม่เจอความสำเร็จถึงแม้ว่าจะไปเจอสภาวะอากาศที่แย่ในความแย่ของทั้งชุมชนนะคะในความแย่ของทั้งอำเภอกับสถานการณ์นั้นนะคุณได้ดีที่สุด
1: ครับ
0: ถามว่าเราจะแย่ไหมเราก็แย่ไปกันเหมือนกันแต่ผลผลิตเรายังมากกว่าเดิมอยู
1: ่ครับ
0: จะมากกว่าเท่าไหร่แต่ยังมากกว่าแล้วมันยังได้น้ำหนักมันยังได้ในเรื่องของคุณภาพผลผลิตขึ้น AB มากกว่านี่แหละคือคุณภาพของปุ๋ย Black Cat แล้วก็ยาเชื้อรา Black Cat 1ค่ะ
1: ครับเจ๊สาวบอกว่าได้ฟังคุณเกียร์พูดเรื่องโนราตาแจ้งขึ้นมาเลยค่ะหายง่วงนอนนะคะ
0: อ้าวเหรอน่าฟังเหรอ
1: แล้วจะมีครูหมอโนราเหมือนกันนะฮะเจ๊สาวนะครับพักกันก่อนนะครับบทเพลงที่แนะนำกันมาจากพี่หมูเคียนซาครับทางโทรศัพท์นะขอเพลงกันมาได้ครับที่เบอร์โทรศัพท์0754192225ครับ

0: 14นาฬิกากับ49นาทีครับบทเพลงที่จบไปนะครับเอกชัยศรีวิชัยครับชื่อเพลงว่าห่วงแม่ห่วงบ้านนะครับอันนี้ก็แนะนำกันมานะครับจากพี่หมูนะครับเคียนซาจังหวัดสุราษฎร์ธานีครับ
1: นี่มาจากเคียนซาด้วยคุณตะกริดนะคะ
0: ค
1: นะคะก็รวมที่พักด้วยคุณตะกริดค่ะเขาถามว่าเนี่ยตั๋วไปเที่ยวเนี่ยได้แต่ตั๋วอย่างเดียวไม่มีที่พักใช่ไหม
0: ครับ
1: คุณช้างบอกไปสิไปเที่ยวกับแร็คเก็ตเนี่ยเที่ยวแบบไหน
0: คุณจ่ายตังค์แค่จากบ้านไปถึงสนามบินสุวรรณภูมิ
1: ค่ะ
0: ที่เหลือยกเว้นของฝาก
1: จ้ะที่เหลือบริษัทดูแล
0: จ่ายหมดทั้งไปและกลับ
1: จ่ายบางทีจ่ายเกินงบค่ะท่านผู้ชม
0: ใช
1: ่บางทริปก็จ่ายเกินงบนะ
0: เพราะฉะนั้นเงินที่เตรียมไปสำหรับซื้อของฝากเท่านั้นหร
1: ือ
0: ว่าการใช้จ่ายส่วนตัวอย่างอื่นบางคนลืมแปรงสีฟันไปอะไรเงี้ย
1: ก็จริงๆเที่ยวสบายค่ะกับแบล็คแคทนะคะ
0: ครับ
1: ก็ได้แค่ตั๋วอย่างเดียวเลยเนี่ยเขาอันนี้ก็มาจากลูกค้าที่เปิดใจซื้อแค่ไม่กี่ชุดหกแถมหนึ่งไปเป
0: ิ
1: ดใจหกแถมหนึ่งตอนนี้ตัดเก็บผลผลิตก็คือบอกมาเลยว่าตั้งแต่ใช้มาเนี่ยรู้สึกว่าได้ดอกเยอะกว่า
0: ครับ
1: ดอกมาง่ายแล้วก็ได้เยอะนะคะแล้วก็ติดผลผลิตดี
0: ครับ
1: แล้วก็ตัดผลผลิตมาเสร็จผลผลิตได้เบอร์ AB มากกว่าด้วยก็เลยเป็นที่มาของการเปิดใจซื้อยกลังแล้วใช้ทุกแปลงที่มีนะอยู่ที่อำเภอเคียนซาจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะท่านผู้ฟังคือตอนนี้เนี่ยจริงๆพี่เกียรติเนี่ยทำงานเรื่องนี้มาทั่วประเทศสัก10กว่าปีแล้วเนาะพี่ช้างเนาะ10กว่าปีแล้วท่านผู้ฟังเกียร์ทำงานเรื่องของเกษตรมาเนี่ยน่าจะ13 14ปีแล้วมั้งคะแล้วก็เดินทางทั่วประเทศไปกับทุกพืชมาอยู่แล้วนะคะพอเราเดินทางเราจะเห็นเราจะได้เรียนรู้เรื่องราวของแต่ละพื้นที่แต่ละภาคว่าโรคเขาคืออะไรปัญหาจริงๆมันคืออะไรแต่พอเราไปหยิบยื่นวิธีการแก้ค่ะพี่ช้าง
0: ครับ
1: คือการที่เกียร์ลงสวนท่านผู้ฟังเกียร์ไม่ได้ไปขายปุ๋ยนะคะคุณต้องเข้าใจใหม่เกียร์ไปลงสวนเนี่ยเกียร์ไปเพื่อจะไปพัฒนาต่อหลังจากที่คุณเปิดใช้มาแล้วนะคะเปิดใจใช้กับเรามาแล้วสักระยะเราจะไปเพื่อพัฒนาต่อว่าทำยังไงบ้างที่จะทำให้คุณลดต้นทุนทำยังไงบ้างที่จะทำให้ติดดอกออกผลมากกว่าเดิมทำยังไงเพื่อที่จะได้ผลผลิตมากขึ้นแล้วได้เป็นผลผลิต AB นั่นคือสิ่งที่เกียร์ลงสวนนะคะเกียร์ไม่ได้ไปเพื่อเอาปุ๋ยไปขายถ้าใครจะกวักมือพี่เกียร์ข้างทางแบบเรียกก่อนระหว่างทางเนี่ยขอซื้อปุ๋ยเนี่ยไม่มี
0: ครับ
1: ขอโปรชัวร์สักใบสิคะไม่มี
0: ครับ
1: มีแต่คุณเกียร์เท่านั้นนะคะก็จะไม่มีอย่างอื่นไปขาย
0: ซึ่งบริษัทอื่นก็ไม่มี
1: ไม่มี
0: นะถ้าปุ๋ยยี่ห้ออื่นคุณอยากได้โบชัวร์เหรออ่ะได
1: ้
0: คุณอยากซื้อตอนนั้นเลยเหรอได
1: ้
0: แต่คุณอยากเจอเจ้าของบริษัทไม่มี
1: ไม่ได้ไม่เจอ ไม่ได้ เขาก็ยังสงสัยว่าเอ้านี่คุณเป็นเจ้าของบริษัทจริงเหรอมานั่งคุยดินอยู่อย่างเง
0: ี้
1: ยมันทำงานแล้วมันมีความสุขท่านผู้ฟัง
0: ครับ
1: คือเวลาเกียร์ไปเดินสวนแล้ววันแรกไปเจอกันแบบนี
0: ้
1: หลังจากพัฒนากันไปนะแลกเปลี่ยนประสบการณ์กันไปแล้วเขาทำตามพอไปเยี่ยมอีกรอบนึงอะ
0: ครับ
1: มันจะเป็นคนละฟิลเลยนะความรู้สึกจะคนละความรู้สึกเลยเจ้าของสวนก็แบบว่าเปิดตั้งท่ารอเลย
0: เมื่อก่อนเนี่ยนั่งอยู่ในสวนก่อน
1: นั่งอยู่ในสวนแล้วออกมาก
0: ็
1: ว่าเราขับรถไปแล้วก็จะออกมาก็รอดูหน้ามันก่อนที่เป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยเน
0: า
1: ะ
0: ครั้งที่สองนั่งแคร่หน้าบ้าน
1: นะครั้งที่สามมายืนรอหน้าประตูแล้วรอกอดแล้วค่ะอันนี้คือเป็นแบบนี้จริงๆเนี่ยมันอย่างพี่จิ๋มเนี่ย
0: หุงข้าวให้กินด้วย
1: หุงข้าวให้กินแบบมันพี่จิ๋มนี่นะไปครั้งแรกโอ้ยเตรียมรังนกไว้บ้างของฝากรอต้อนรับเต็มไปหมดเลยพี่ช้างนะคะพอไปอีกรอบนึงโอ้อันนี้ตั้งใจกวนเลยทุเรียนเนี่ยตั้งใจกวนเลย
0: ครับ
1: เอามาให้น้องเกียร์ก่อนนะที่จริงเราไม่ได้มีอะไรแลกเปลี่ยนกันเลยนอกจากความสำเร็จที่พี่เกียร์หยิบยื่นให
0: ้ครับ
1: ความสำเร็จในอะไรล่ะในเรื่องของผลผลิตที่มันดี4ภู5ภูอย่างเงี้ยสวนทุเรียนเอาไปฉีดมังคุดโอ้มังคุดก็ได้เปลือกใหญ่ทั้งนั้นเลย
0: ครับ
1: มันมีแต่เรื่องดีเนี่ยแทนที่เมื่อก่อนต้องรักษาโรคก็ไม่ต้องรักษาโรคอ่ะน้องเกียร
0: ์
1: มันก็แปลกเนาะใช้แบ็คแคทแล้วไม่เจอหน้าไม่เจอหน้าเพี้ยไก่แจ้เลยทั้งปี
0: ครับ
1: ใช้แบ็คแคทกับแบ็คแคทวันไม่เจอหน้าเพี้ยไก่แจ้เลยทั้งปีไม่เจอเพี้ยหอยเลยทั้งปีมันก็เป็นเรื่องแปลกเพราะเมื่อก่อนคุณต้องเจออะไรบ้างเจอเพี้ยหอยเพี้ยไก่แจ้เพี้ยนาสารคุณจะเจอเพี้ยกระโดดนะคะจักกระจันฝอยคุณจะเจอไรแดงคุณจะเจอเพี้ยไฟเจอมันทุกเรื่อง
0: ครับ
1: แล้วคุณก็ต้องเจอราดำคุณต้องเจอใบสนิมคุณต้องเจอใบเรียวไม้กวาดคุณต้องเจอใบไม้แต่พอใช้แบ็คแคทกับแบ็คแคทวันมาต่อเนื่องสิ่งเราเนี่ยไม่เจอมันเป็นเรื่องแปลกแต่คนทำสวนทั่วไปไม่เชื่อ
0: ครับ
1: คนที่เชื่อคือคนที่ตัดสินใจแล้วลงมือทำแล้วเท่านั้นทุกคนเชื่อหมดแล้วพี่จิ๋มยังบอกว่าเหมือนที่น้องเกียร์พูดทุกคำได้แบบนั้นจริง
0: ๆ
1: พี่เกียร์พยายามพูดแล้วก็ถามกลับลูกค้าว่าหลังจากที่ได้ทำตามแล้วมันเป็นแบบนั้นจริงไหม
0: ครับ
1: จริงน้องเกียร์เป็นทุกคำเลยที่น้องเกียร์พูดเพราะว่าสิ่งที่เกียร์ทำเกียร์ปรารถนามาตั้งแต่แรกว่าเราตั้งใจที่จะทำพื้นที่เกษตรให้ประสบผลสำเร็จเราจะได้ไม่ต้องมานั่งโอดโอยทุกชนิดพืชจะต้องไม่นั่งโอดโอยรอความช่วยเหลือจากภาครัฐตอนนี้มันมีปัญหาเรื่องเดียวสำหรับแบล็คแคทสำหรับคนที่เป็นมือใหม่ผลผลิตเยอะไม่มีที่ขายเกียร์ไม่รู้จะต้องทำไงต่อ
0: ครับ
1: ดูอย่างพี่สาวดิฝรั่งไม่มีที่จะไปขาย
0: มี
1: เยอะเกิน
0: อร่อยด้วย
1: เยอะเกินนั่นคือมันก็เป็นปัญหาอีกหนึ่งปัญหาแต่สิ่งที่เกียร์อยากบอกกับทุกคนคือเมื่อไหร่ที่เราปลูกเป็นผลิตเป็นเราต้องขายเป็นด้วย
0: ครับ
1: นี่คุณตะกิดบอกว่าผลผลิตดีดอกลูกสวยครับดอกมาพอต้นไม่ต้องติดดอกทิ้งเลยมางามหมดเนี่ยข้อดีไงแล้วคุณจะมานั่งจ้างคนเกี่ยวดอกอยู่ทำไมคุณจะต้องมานั่งจ้างคนมาแต่งลูกอีกทำไมคุณจะต้องไปเสียเงินเพิ่มขั้วเหนียวหนามเขียวอีกทำไมคุณจะต้องไปซื้อหลายๆตัวเป็น10ตัวแล้วผสมทำไมในเมื่อเรามีแบล็คแคทที่รวมเอาธาตุอาหารทั้งหมดครบอยู่ในชุดนั้นแล้วและเพียงพอที่พืชต้องการด้วยขอแค่คุณฉีดพ่นทุก 7-10 วันครั้งเท่านั้นเองค่ะ
0: ครับปิดท้ายชั่วโมงนี้ข่าวดีต่อใจครับยูเนสโกขึ้นทะเบียนวัดพระมหาธาตุเป็นมรดกโลกแล้วนะครับนับเป็นแห่งที่9ของไทยครับ
1: นะคะอันนี้ก็ต้องขอแสดงความยินดีกับนครศรีธรรมราชแล้วก็ประเทศไทยด้วยนะที่ได้เพิ่มมาอีกหนึ่งที่เป็นแหล่งที่9นะคะสำหรับมรดกโลก
0: ครับนี่คือล่าสุดเลยนะครับสำนักข่าวไทยได้โพสต์ข่าวนะครับว่าคณะกรรมการมรดกโลกสมัยสามัญครั้งที่48ณนครปูซานสาธารณรัฐเกาหลีนะครับมีมติเห็นชอบให้วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชขึ้นทะเบียนเป็นแหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรมของยูเนสโกครับคุณผู้ฟัง
1: ค่ะและพรุ่งนี้ก็มาดูมโนรา 1,000 กว่าชีวิตที่หน้าวัดพระธาตุได้เลยนะคะทุกคนค่ะ
0: มาร่วมเฉลิมฉลองกันนะครับวันพรุ่งนี
1: ้ค่ะเป็นประวัติศาสตร์นะคะเพราะว่าเราได้รับรางวัลปุ๊บเราก็เขาเรียกว่ารำถวายแด่พระธาต
0: ุ
1: ใช่นะคะ
0: ครับแล้วก็เป็นแหล่งมรดกโลกแห่งแรกของภาคใต้ด้วย
1: ใช่นะคะก็ขอแสดงความยินดีกับพวกเราด้วยนะคะทุกคนค่ะ
0: ครับเดี๋ยวเราส่งท้ายชั่วโมงแรกกันก่อนนะครับพักฟังข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทยแล้วเดี๋ยวกลับมาเจอกันต่อในชั่วโมงที่2นะครับรายการช้างตกมันกับปุ๋ยแบล็คแคทยาราแบล็คแคทวันดีเจช้างและคุณเกียร์เดี๋ยวกลับ

0: เคยไหมปลูกอะไรก็ไม่งามเพราะดินกระด้างดินแข็งดินเปรี้ยวดินเค็ม
1: หยุดทุกปัญหาดินด้วยดินเน่าสารปรับปรุงดินชนิดจุลินทรีย์เป็นสารอินทรีย์ที่สกัดจากธรรมชาติช่วยปรับโครงสร้างให้ดินร่วนซุยเพิ่มสารอาหารและจุลินทรีย์ให้กับดินทำให้พืชโตเร็วดอกผลแข็งแรงใบเขียวสดใส
0: คุ้มสุดๆจากช็อปมาเนี่ยวันนี้ดินเน่าขนาด1ลิตร2ขวดเพียง699บาทรับฟรีดินปราบมาอีก1ซอง
1: สนใจโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนี่ย
2: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร077-641-520ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
3: ขณะนี้เวลา15นาฬิกาMCOT Radio Network อสมทชุมพรเสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย

0: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทองยูเนสโกขึ้นทะเบียนวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารเป็นมรดกโลกแห่งที่9ของไทยวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นแหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรมหลังที่ประชุมคณะกรรมการมรดกโลกสมัยสามัญครั้งที่48มีมติเห็นชอบภายใต้เกณฑ์ข้อที่2และ6ส่งผลให้ประเทศไทยมีแหล่งมรดกโลกเพิ่มเป็นแห่งที่9เป็นแหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรมแห่งที่6และนับเป็นแหล่งมรดกโลกแห่งแรกของภาคใต้คณะกรรมการมรดกโลกพิจารณาว่าวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารมีคุณค่าโดดเด่นอันเป็นสากลจากการเป็นหลักฐานสำคัญของการแลกเปลี่ยนอิทธิพลด้านศาสนาศิลปะวัฒนธรรมและสถาปัตยกรรมในภูมิภาคเอเชียภาคพื้นสมุทรมาอย่างต่อเนื่องอีกทั้งยังเป็นศูนย์กลางของประเพณีและวิถีความเชื่อที่ยังคงสืบทอดมาจนถึงปัจจุบันนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในฐานะหัวหน้าคณะผู้แทนไทยกล่าวถ้อยแถลงแสดงความขอบคุณคณะกรรมการมรดกโลกศูนย์มรดกโลกองค์กรที่ปรึกษาและประเทศรัฐภาคีที่ให้การสนับสนุนการเสนอชื่อของประเทศไทยความสำเร็จครั้งนี้ไม่เพียงเป็นความภาคภูมิใจของชาวจังหวัดนครศรีธรรมราชแต่ยังเป็นความภาคภูมิใจของคนไทยทั้งประเทศและสะท้อนความร่วมมือทุกภาคส่วนที่ร่วมผลักดันแหล่งมรดกโลกแห่งนี้จนได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติเอกนิติพร้อมคืนสิทธิ์บัตรสวัสดิการให้คนที่ถูกหลอกเป็นกรรมการถือหุ้นบริษัทนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวในโครงการพัฒนาศักยภาพผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจระดับสูงประจำปี2569ถึงการลงทะเบียนและคัดกรองผู้มีสิทธิ์รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐว่าการทบทวนสิทธิ์ครั้งนี้เป็นการปรับปรุงฐานข้อมูลครั้งแรกในรอบกว่า5ปีเพื่อให้ความช่วยเหลือการเข้าถึงของผู้มีรายได้น้อยที่มีคุณสมบัติจริงโดยสามารถคัดเลือกคู่ผู้ที่มีสิทธิ์รายใหม่เข้าสู่ระบบได้2,300,000คนสำหรับผู้ที่เคยได้รับสิทธิ์แต่ไม่ผ่านการคัดกรองหรือไม่ได้รับสิทธิ์ในครั้งนี้นายเอกนิติย้ำว่าปัญหาไม่ได้เกิดจากหลักเกณฑ์การพิจารณาแต่เกิดจากฐานข้อมูลของหน่วยงานภาครัฐบางส่วนที่ยังไม่สมบูรณ์หรือไม่ได้รับการปรับปรุงให้เป็นปัจจุบันทั้งข้อมูลการถือครองทรัพย์สินและข้อมูลด้านอื่นๆนอกจากนี้การคัดกรองครั้งใหม่ยังทำให้ประชาชนจำนวนหนึ่งทราบว่าถูกนำชื่อไปใช้เป็นผู้ถือหุ้นหรือกรรมการบริษัทโดยไม่รู้ตัวและสามารถดำเนินการแก้ไขได้หากพิสูจน์ได้ว่าถูกหลอกจะต้องช่วยเหลือและคืนสิทธิ์ให้นายเอกนิติกล่าวว่าการทบทวนสิทธิ์ครั้งนี้ยังทำให้รัฐบาลมีฐานข้อมูลที่สะท้อนสถานการณ์ผู้มีรายได้น้อยชัดเจนมากขึ้นโดยพบว่าผู้ที่ได้รับสิทธิ์กว่า9ล้านคนเป็นประชาชนวัยทำงานอายุ 20-60 ปีมากกว่า5ล้านคนซึ่งรัฐบาลจะนำข้อมูลดังกล่าวไปใช้กำหนดมาตรการสร้างงานส่งเสริมการพัฒนาทักษะแรงงานและเพิ่มโอกาสในการสร้างรายได้เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและลดการพึ่งพาสวัสดิการของรัฐในระยะยาวต่อไปทรัมป์ร่วมงานเลี้ยงผู้สื่อข่าวทำเนียบขาวประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เข้าร่วมงานเลี้ยงอาหารค่ำของสมาคมผู้สื่อข่าวประจำทำเนียบขาวโดยกล่าวถึงสถานการณ์อิหร่านวิพากษ์วิจารณ์สื่อมวลชนด้วยมุกตลกสลับการเหน็บแนมและสวมหมวกสีแดงที่มีข้อความทรัมป์2028พร้อมพูดติดตลกว่าจะลงสมัครรับเลือกตั้งประธานาธิบดีเป็นสมัยที่4แม้จะเริ่มต้นด้วยบรรยากาศที่เป็นกันเองแต่สุนทรพจน์ที่ยาวนานกว่า1ชั่วโมงของทรัมป์กลับเน้นไปที่การโจมตีคู่แข่งทางการเมืองและประเด็นหาเสียงเดิมๆนอกจากนี้ทรัมป์ยังเปิดเผยว่านายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูของอิสราเอลจะเดินทางไปเยือนสหรัฐสัปดาห์หน้า
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
3: คลื่นข่าว M-COT News FM 100.5 ทลายทุกข้อจำกัดฟังชัดทุกเรื่องข่าวไวใกล้ชิดตรงใจเป็นสปอตไลท์ให้สังคม
2: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคต ภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
4: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาเซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อปมาเนียซื้อโคมไฟโซลาเซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990 ค่าจะส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร077-641-520ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
6: สายดุใจจะไม่ชอบหวานใช่ไหมนี่เลยกาแฟดำอร่อยแบบเขาทะลุแบล็ก
7: สนใจสอบถามต้องการเป็นตัวแทนจำหน่ายติดต่อ077-536-400และ077-536-399
8: ไม่ว่าสถานการณ์ไหนไฮลักซ์ทราเวลช่วยให้คุณเอาอยู่มาพร้อมหัวฉีดอัจฉริยะไออาร์ตประหยัดขึ้น 7.5% ช่วยให้ธุรกิจคุณไปได้ไกลเส้นทางแบบไหนก็เอาอยู่กับเทคโนโลยีการขับขี่ Dynamic Cloud ที่ขับนุ่มเกาะถนนแน่นซื้อ Hilux วันนี้รับโปรพิเศษให้คุณเอาอยู่ผ่อนเริ่มต้นแค่ 6,000 กว่าบาทต่อเดือนฟรีประกันภัยชั้น1ถึง31สิงหาคมนี้
9: บริษัท Honda ชุมพรจำกัดเราเป็นตัวแทนจำหน่ายรถจักรยานยนต์ Honda ในจังหวัดชุมพรมีให้บริการถึง16สาขาครอบคลุมทุกอำเภอเราจำหน่ายรถจักรยานยนต์ Honda ทุกรุ่น Honda Scoopy i Honda Wave ดาวเริ่มต้นที่0บาทใช้บัตรประชาชนเพียงใบเดียวก็รับรถได้เลยบริษัท Honda ชุมพรจำหน่ายรถใหม่ที่ยังไม่ได้จดทะเบียนซื้อรถที่ไม่ใช่ตัวแทนจำหน่ายควรตรวจสอบก่อนออกรถใหม่ทุกครั้งสนใจรถจักรยานยนต์ Honda ต้องที่บริษัท Honda ชุมพรเท่านั้นติดต่อสอบถามเพิ่มเติมโทรศัพท์077-511-488
10: ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้น MQuad Connect App ที่จะเชื่อมทุกข่าวสารเกาะติดทุกความเคลื่อนไหวไม่ต้องกลัวตกเทรนด์สาระความบันเทิงจากทุกสื่อของอสมททั้งทีวีดิจิทัลวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์รวมถึงกิจกรรมมากมายที่น่าสนใจ MQuad Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดฟรีทั้ง iOS และ Android ใช้งานพร้อมกันทั่วประเทศได้แล้ววันนี
11: ้ถึงเวลาออกไปลุยแผ่นดินใหม่ดูดาวดวงใหม่ดูแลโลกใบใหม่สู่การเดินทางครั้งใหม่เพื่อเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่ไปด้วยกัน
12: Hilux Travel Greater Together
13: สัมผัสตัวจริงและจองรถได้แล้ววันนี้ที่โชว์รูมโตโยต้าชุมพรทุกสาขาใกล้บ้านคุณโทรศัพท์077-506-333
14: รู้หรือไม่ว่าแค่ปิดสวิตช์แต่ไม่ยอมดึงปลั๊กออกกระแสไฟยังคงไหลเวียนอยู่ตลอดเวลาจนถูกเรียกว่าพลังงานผีดูดเลือดที่แอบขโมยเงินในกระเป๋าเราไปเป็นหลักร้อยต่อปีเลยนะแค่สละเวลาสักนิดดึงปลั๊กออกทุกครั้งเมื่อเลิกใช้นอกจากจะเพิ่มความปลอดภัยให้บ้านแล้วยังเซฟเงินค่าไฟไปได้อีกเยอะเลย
15: MCOT Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: MCOT Radio Network อสมทชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา
16: MCOT Radio Network ช่วงช้างตกมันกับปุ๋ยแบล็คแคทโดยดีเจช้าง

0: ต้อนรับคุณผู้ฟังนะครับกลับเข้ามาในชั่วโมงที่2นะครับกับช่วงเวลาของรายการช้างตกมันกับปุ๋ยแบล็คแคทแล้วก็ยาราบแบล็คแคทวันนะครับบทเพลงจากพี่เบาวีครับชื่อเพลงว่าเอาที่บายใจนะครับเป็นบทเพลงแรกที่เอามาเริ่มต้นกันในชั่วโมงที่2นะของรายการนะครับวันนี้ครับ
1: ค่ะก็คือน้ำลาย
0: ตอนพักคือเราไปกินของดีมาเป็นไข่ปลาทอดกรอบ
1: แล้วก็นั่งกินกันอย่างสนุกสนานค่ะท่านผู้ฟังแล้วก็เพิ่งพอพูดพอเข้ารายการปุ๊บนั่งกลืนน้ำลายต่อพี่ช้างนะไม่ใช่เกียร์ก็อยู่กันนะ 15:18 นาทีค่ะ
0: ครับ
1: เป็นชั่วโมงที่2แล้วค
0: ่
1: ะก็ยังคงพูดคุยกันเหมือนเดิมนะสนับสนุนรายการก็เจ้าเดิมอยู่
0: ปุ๋ยแบล็คแคท
1: กับยาเชื้อราแบล็คแคทวันค่ะสนใจสั่งซื้อก็สามารถติดต่อกันเข้ามาได้นะคะ คุณจะสามารถทักเข้ามาที่แฟนเพจปุ๋ยแบล็คแคทเพจหลักบริษัทก็ได้หรือคุณจะโทรมาที
0: ่063-459-6939ครับ
1: ค่ะ
0: 063-459-6939นะครับก็สามารถติดต่อได้ตรงนะครับที่คุณเกียร์แบล็คแคทนะครับได้เลยนะครับ
1: ขออภัยค่ะท่านผู้ฟัง
0: บอกว่ากินไข่ปลาเนี้ยมันจะติดที่ร่องฟัน
1: อ่าฮะ
0: ตอนนี้มันไม่ได้ติดร่องฟัน
1: มันติดตรงไหน
0: มันติดคอ
1: พี่ช้างแบบกินแบบกินเป็นถุงค่ะท่านผู้ฟังแล้วก
0: ็
1: แล้วมันจะมีเม็ดไข่ปลาเล็กๆนะถ้าเกิดว่าคนที่เดินทางมาพัทลุงเนี่ยคุณจะได้กินไข่ปลาทอด
0: ลุงอะไรนะ
1: พัทลุง
0: มันจะมีลุงอะไรสักอย่างนึงอ่ะมันจะมีเป็นชื่อร้านใหญ่ๆแถวๆสี่แยกควนขนุน
1: อ
0: ่ะลุงเท่งหรือว่าลุงอะไรประมาณนี้
1: จะมีไข่ปลา
0: ลุงไรโอ้
1: ไข่ปลา
0: แถวควนขนุนแถวไฟแดงมันจะมีขึ้นป้ายว่าไข่ปลาทอดลุงอะไรทุกอย่างทอทหาร
1: ลุงติมลุงธงลุงอะไรไม่รู้นะคะแล้วก็ทุกคนก็จะรู้จักไข่ปลาทอดนะแต่เดี๋ยวนี้เขามาพัฒนาทำเป็นเหมือนข้าวเกรียบนะแต่ว่าใส่ไข่ปลาลงไปนะคะมันก็จะมีติดร่องฟันบ้างธรรมดา
0: อร่อยแต่อร่อยนะเก่งมากเลยคนพัทลุงเนี่ยทำที่พัทลุงซะด้วยสิ
1: ควรพนังตรง
0: น
1: ะคือพัทลุงเนี่ยอะไรที่เป็นการพัฒนาต่อยอดจากชุมชนเนี่ยเขาจะค่อนข้างเข้มแข็งค่ะคุณเห็นปลาทอดนี่ไหม
0: ลุงทินเห็นไหมทอทหาร
1: พี่แกว่าลุงทนหรือไงลุงทิน
0: จะช้างว่าลุงเท่ง
1: นะแล้วก็เขาจะเก่งในเรื่องของการทำงานแบบปมปัญญานะคะแล้วก็พัฒนาต่อยอดแล้วเขาก็จะมีกลุ่มค่ะก็จะมีอย่างเนี้ยอย่างที่อะไรแก้วนะบางแก้ว
0: นะคะ
1: เขาก็จะทำแบบกลุ่มเครื่องแกง
0: ครับ
1: อันนี้เป็นน้าของดิฉันเองเป็นญาตินะ
0: ครับ
1: เป็นญาติของเกียร์เนี่ยเขาก็จะเป็นประธานกลุ่มซึ่งก็ทำเครื่องแกงแกงส้มแกงไตปลาแกงพลิกโคตรอร่อยท่านผู้ฟัง
0: แล้วมันได้กันมากนะพี่เกียร์มันไม่ได้เฉพาะคนทำเครื่องแกง
1: คือได้ทั้งกลุ่ม
0: มันได้คนปลูกพลิก
1: คนปลูกพลิกปลูกตะไคร
0: ้ปลา
1: ใช่ใช
0: ่ถ้าเกิดว่าชุมชนหรือว่าในหมู่บ้านสามารถรวมกลุ่มกันทำแบบนี้ได้ครับคนจะมีรายได้กันทุกคนนะ
1: แต่จริงๆพัทลุงเขาจะเก่งเรื่องนี้จริงๆค่ะก็เก่งในการของการพัฒนากลุ่มอันนี้ไม่แน่ใจว่ามาจากพัฒนาจังหวัดที่
0: หรือพัฒนาการ
1: เขาจะเริ่มต้นแบบนี้ด้วยหรือเปล่าแล้วก็เรามีโอกาสเดินทางไปสวนเราก็จะเจอเราจะเห็นว่าเราเที่ยวพัทลุงเนี่ยเราเที่ยวแบบธรรมชาติจะมีตลาดไต่โนดบ้างอะไรบางที่ก็แล้วก็ดังแล้วก็สถานที่ท่องเที่ยวแบบเชิงธรรมชาติเยอะมากที่พัทลุงไม่ว่าจะเป็นล่องแก่งไม่ว่าจะไปอะไรอ่ะเยอะแยะไปหมดเลยใครที่ถนัดเที่ยวแบบเนี้ยอย่างเงี้ยหน้าฝนเขาก็จะเที่ยวอีกแบบหนึ่งสำหรับพัทลุงเราก็มองว่ามันเหมือนเมืองที่ไม่ได้เปิดออกมาหรูหราไม่มีห้างใหญ่
0: ใช
1: ่แต่ทุกอย่างมันคือความ
0: เป็นวิถีชีวิต
1: วิถี
0: ผมคือหลักขับรถผ่านเลยผมจะได้กลิ่น
1: อะไรจ๊ะ
0: ยิ่งตอนเย็นๆอ่ะ
1: กลิ่นอะไร
0: ได้กลิ่นควันมันนึกถึงตัวเองตอนเด็กๆที่แบบที่บ้านเลี้ยงวัวอะไรเงี้ยแล้วต้องกอกควันไล่ยุงให้วัวตอนเย็น
1: ไอ้ไรเนี่ยนึกถึงบ้านลุงนี้ไง
0: เออ
1: ลุงอะไร
0: ลุงอะไรล่ะ
1: ที่เราไปดูเรื่องนาข้าวอ่ะลุงคม
0: ลุงคมที่เชียงใหญ
1: ่บ้านเกียร์ก็พ่อเลี้ยงวัวเยอะมากท่านฟังสมัยก่อนพ่อเลี้ยงวัวเยอะมาก
0: พอพูดถึงได้กลิ่นในเชือกวัวที่มันโดนขี้วัว
1: อะไรมันเป็นกลิ่นที่โคตรเอื้อนเลยท่านฟังมัน
0: หอม
1: ก ำหรับพี่เกียร์เวลาไปจูงวัวนะผู้ฟังอร่อยเวลาไปจูงอันนี้พี่ช้างชอบกลิ่นเชือกที่มีขี้วัวหรอโอ้ยขอโทษท่านผู้ฟังไอ้ยาที่บ้านไม่เลี้ยงแล้วทำยังไงดี
0: แต่มันต้องไม่เปียกนะมันต้องแห้ง
1: ๆลุงก้ม
0: แห้งอาจจะหอม
1: เทบ้านเอามาให้พี่ช้างทั้งหมดฟังรายการอยู่น้องมีคะน้องมีเอาเชือกวัวที่มันโดนขี้วัวแล้วอ่ะ
0: ต้องแห้ง
1: โดนเยี่ยวโดนขี้วัวแล้วเยี่ยววัวแล้วอ่ะเอาไปตากแห้งให้ช้างหน่อยแล้วเอามาให้ช้างนิดนึงช้างชอบ
0: จริงมันมีกลิ่นเฉพาะ
1: จริงเหรอ
0: ของมัน
1: ช้างชอบเหรอพี่เกียร์เนี่ยลุงก้านพี่เกียร์พี่กิ่งรับประกันว่าไม่ชอบแน่เราต้องจูงมันไงตอนเราเลิกเรียนแล้วพ่อมีหน้าที่บอกว่าเอ้าสมก้านเกินไปเอาวัว
0: ครับ
1: เข้าคอกกิ่งแก้วแล้วพี่กิ่งนะเธอมีคลุยอยู่อันหนึ่งเขาเรียกว่าเหล่านึงใช่ไหม
0: ครับ
1: เออคลุย
0: เขาไม่ได้จะเรียกว่าเหล่าอะ
1: เรียกว่าไม่ใช่
0: เหล่าไหม
1: เออหนึ่ง
0: เหล่าคล้ายๆกันกับเหล่าแต่ว่าเหล่าเขาเรียกเหล่า
1: คลุย มีอยู่อันนึงแล้วก็พี่ก้านเนี่ยต้องทำทุกเรื่องเลยนะเพราะคุณกิ่งเนี่ยขึ้นไปนั่งบนหลังวัวแล
0: ้
1: วอ
0: ุ๊ยอันนี้นึกถึงไอ้นนท์เลย
1: ไอ้คราว แล้วก็นอนค่ะพี่ชายเกียรติตอนนี้เป็นทนายความนะ แล้วก็นอนบนหลังวัวแล้วก็เป่าคลุยเป็นเพลงเลยค่ะตอนเย็นจะได้ยินเนี่ยเขาจูงวัวกันพี่ก้านก็จูงวัวพี่กิ่งก็เป่าคลุยบนหลังวัว
0: ครับ
1: แล้วก็มันเป็นเสียงเพลงที่เราได้ยินเนาะเป็นเสียงดนตรีที่เราได้ยินก็เป่าคลุยไปเพราะเชียร์เขาเป่าคลุยเก่งนะคะแล้วก็พี่เกียร์มีหน้าที่ในการลดน้ำพริกเก็บพริกเอ้ยลดน้ำพริกเอ้ยเนี่ยพี่เกียร์ละไปขนแตงกวาเอ้ยเนี่ยพี่เกียร์ละไปขายข้าวโพดต้มเนี่ยพี่เกียร์มีหน้าที่เยอะมากเลยทุกคนแล้วก็เกลียดวิถีนี้มากเลยเพราะมันเหนื่อยเกียร์เนี่ยเกลียดวิถีนี้มากแล้วพ่อก็จะพงเป็นกังวลกับพี่เกียร์เนาะว่าจะเป็นแบบคนที่พอไปอยู่เมืองกรุงแล้วคงลืมก็จะโดนสอนไว้ว่าเกิดเป็นคนแล้วจะไปเจริญรุ่งเรืองอะไรก็แล้วแต่อย่าเป็นวัวลืมตีนห้ามลืมบ้านเกิดเมืองนอนห้ามลืมวิถีที่ตัวเองผ่านมาให้สำนึกตนอยู่เสมอนะว่าเรามีวิถีชีวิตแบบไหนเราไม่จำเป็นต้องไปแบบเหมือนคนอื่นที่แบบลืมตัวตนของตัวเองไป
0: เรามีที่มายังไงอย่าลืม
1: ที่มาของเรานะซึ่งการจูงวัวเนี่ยพี่เกียรติจำได้ว่าพี่เนี่ยเป็นเด็กเรียนในเมืองเนาะเรียนในเมืองหาดใหญ
0: ่ครับ
1: แล้วก็โรงเรียนแบบระดับเด็กลูกคนมีตังเรียนไงทุกคนเราก็ไปเป็นหนึ่งในนั้นแต่เราผ่อนค่าเทอมนะ
0: ครับ
1: ก็ให้เพื่อนรู้ผ่อนค่าเทอมกว่าจะขายข้าวได้ค่าเทอมท่านผู้ฟังสมัยนั้นเกียร์เรียนนะค่าเทอม 4,500 นะอดกันทั้งบ้านอ่ะเพื่อให้ได้ค่าเทอมพี่เกียร
0: ์
1: แล้วก็ผ่อนจ่ายกว่าจะหมดงวดแก๊ปแทบจะสอบไม่ได้บางครั้งแต่เรามีหน้าที่ในการจูงวัวเพื่อนขับรถเบนซ์แล้วอ
0: ่
1: ะเพื่อนพี่เกียร์เนี่ยขับรถเบนซ์แล้วนะ
0: แต่เราก็ขับ BM นะ
1: สมัยโน้น
0: อ๋อเหรอ
1: สมัยโน้นเพื่อนเกียร์นี่เขามีรถเบนซ์มาส่งหน้าโรงเรียนนะท่านผู้ฟัง
0: ตอนนี้เช็คหน่อยเพื่อนยังขับรถเบนซ์
1: ยังโอ้เขาขับโรลส์รอยซ์แล้ว
0: โอ้เขาไปอีกแล้ว
1: เขาไปอีก แล้วเขาก็แบบเขาก็มารับพี่ที่บ้านเพื่อจะไปเที่ยวแต่ดิฉันก็เดินจูงวัวอยู่ตรงถนน
0: ครับ
1: คุณครูเอาพี่เกียร์ไปเซลอยู่ที่โรงเรียนเนี่ยเอ้ยเกียร์เหรอเดี๋ยวตอนมันไม่ต้องไปเที่ยวหรอกมันต้องไปจูงวัวก่
0: อ
1: นจริงๆครูจะแซวทุกคนเลยนะแล้วมันทำให้พี่เกียร์ไม่ได้ชอบกลิ่นขี้วัวที่ติดอยู่ในเชือกเหมือนพี่ช้าง นะท่านผู้ฟังเกียร์ไม่ชอบกลิ่นขี้วัวที่ติดอยู่ที่เชือกเหมือนน้องช้าง
0: มันหอมจริงๆนะคุณผู้ฟังเราไปดมดูไปเชื
1: ่อแล้วก็พี่ช้างน่าจะไปอินเดียเนาะคงจะมีความสุขเพราะกลิ่นขี้วัวทั้งเมืองเลยเอาละจบเรื่องขี้วัวหน่อย
0: พูดเรื่องอะไรเราคุยเรื่องอะไรกันอะ
1: เรื่องพัทลุงคุยเรื่องพัทลุง
0: แต่เราก็ต้องชื่นชมนะว่าจังหวัดพัทลุงเหมือนพี่เกียร์บอกแหละเขามีการขับเคลื่
1: อ
0: นแต่ละอย่างอ่ะคือประสบความสำเร็จได้ดีมากนะผมก็ยังชอบเรื่องของขนมเค้กที่ท่าแค
1: ก็คือมีแต่เค้กทุกร้าน
0: ใช่แล้วมันไม่แพงแต่มันอร่อย
1: ค่ะ
0: มันไม่แพงเลยแต่มันอร่อยจริง
1: มันเป็นจุดที่ทุกคนต้องแวะซื้อเป็นของฝากเมื่อคุณผ่านท่าแค
0: ใช่
1: ไม่ว่าคุณจะผ่านลงไปใต้หรือคุณจะผ่านจากใต้ขึ้นมาทาง นี่คุณก็ต้องแวะซื้อเค้กทาแค
0: ใช่แล้วกล่องอะไรเขาทำสวย
1: ก็คือเขามีการพัฒนาแพคเกจจิ้งเอ่ยรูปแบบของอาหารเอ่ยหรือว่าการต่อยอดแล้วก
0: ็กลับมาบ้านเราอะครับ
1: ก็แข่งแย่งกันค่ะ
0: ยังใส่ถุงพลาสติกผูกถุงเชือกอยู่แล้วก็เอาพลาสติกก็แบบแปะนิดนึงอะไรเงี้ยมัน
1: พอคุณพูดถึงถุงพลาสติกเนี่ยพี่เกียรตินึกถึงไปที่ชุมชนตรงม่วงงาม ซึ่งตรงนั้นเนี่ยจะเป็นแหล่งคือสถิงพระม่วงงาม อะไรสิงหานครตรงนั้นเนี่ยเขาจะมีแหล่งพวกตาลตะโนด เยอะก็จะมีเรื่องของน้ำตาลตะโนดน้ำตาลเหลวน้ำตาลก้อนน้ำตาลแว่นนะคะก็จะมีอีกหนึ่งผลิตภัณฑ
0: ์
1: ที่เกิดขึ้นตรงนั้นก็คือเม็ดมะม่วงหิมพานต์ฉาบน้ำตาลตะโนดอร่อยมากพี่ช้างแต่ว่าทุกครั้งที่พี่เกียร์ซื้อเนี่ยห่อละ50 บาทมันมีไม่กี่เม็ดหรอกค่ะแต่มันมัดยางเหมือนไปร้านแกงสมัยเมื่อก่อนมัดยางแบบนั้นเลยแล้วพี่ความรู้สึกว่าเนี่ยด้วยความที่เขาอร่อยด้วยความที่เขาไปเคลือบกับน้ำตาลตะโนดซึ่งมันจะมีประโยชน์มากกว่าน้ำตาลทราย
0: ใช่
1: มันจะมีประโยชน์มากกว่าที่มันไปสกัด
0: หวานอร่อย
1: ใช่มันจะหอมน้ำตาลแล้วมันจะความหวานแบบหวานแบบนัวกลมกล่อมที่มันไม่มีเรื่องของแบะแซเข้าไปอะค่ะมันกลายเป็นว่าพี่เกียรติรู้สึกว่าโอ้เนี่ยทำไมอยากจะพัฒนาแพคเกจจิ้งก็จัง
0: พี่เดี๋ยวพอเขาฟังเขาทำอะไรต่อรู้ไหม
1: ทำอะไรคะ
0: เขาใส่กล่องพลาสติก
1: จริงๆการทำแพ็กเกจจิ้งอ่ะเหมือนถ้าเราเดินทางไปญี่ปุ่น
0: มันเป็นการเพิ่มมูลค่าข้างในเนี่ยบางทีมันพื้นๆเลยบางทีมันแทบไม่มีอะไรเลยพี่เกีย
1: ร์อ่ะไปญี่ปุ่นเขามีขนมผิงขายเป็นขนมผิงบ้านเราเลยแต่ทำมาเม็ดๆเท่านิ้วก้อยแต่บ้านเราขนมผิงใหญ่กว่าฝาขวดน้ำถูก
0: ไหมแล้วเราก็ใส่ถุง
1: ใส่ถุงอ่ะแต่ที่ญี่ปุ่นนะคะเขาทำเป็นขนมผิงแล้วก็แยกมาถุงเล็ก
0: ๆ
1: ที่สามารถแบ่งทานได้แล้วก็มีตัวกระตงกระตูนนู่นนี่นั่นเยอะแยะไปหมดแล้วก็มีช่องว่างเล็กๆให้พอเราเห็นไปว่าข้างในมันคือขนมผิงนะ
0: เออ
1: แพงมาก
0: ใช
1: ่ข้าวอบนี่คือแพงมากทั้งที่ขนมผิงบ้านเราอร่อยกว่า
0: แล้วเราก็จะกินอร่อยทันทีนะเพราะมันสวยดูมันสวยดีแล้วมันแพง
1: แล้วทำไมเราถึงไม่พัฒนาเรื่องนี้เพราะอะไรรู้ไหมต้นทุน
0: อ
1: ันเนี้ยเรื่องหนึ่งเลยคือต้นทุน
0: ชาวบ้านทำเองไม่ได้
1: ครับชาวบ้านทำเองไม่ได้
0: ต้องรวมกลุ่มกัน
1: ต้องให้มาจากพัฒนาการพัฒนาอำเภอพัฒนาจังหวัด
0: ไม่งั้นเดี๋ยวบริษัทใหญ่ๆมันก็มาทำไปเองซะอีกนึกออกไหม
1: ใช่มันก็โดนกลืนไปอีกแล้วกลืนไปอันนี้ก็ออกแบบว่าแพ็กเกจจิ้งมาก็น่ารัก
0: ใช่
1: สำหรับการเป็น
0: อันนี้คือดูไม่รู้นะถ้าไม่อ่านว่าจากพัทลุงอ่ะ
1: คิดว่าเป็นของมาจากเมืองกรุง
0: ใช่
1: นะคะแล้วก็อันเนี้ยน่าจะทำส่งออกได้ดีถ้าเข้าหาร้าน
0: อ
1: าหารประเภทเนี้ยมันจะส่งไปทางมาเลทางอินโดนีเซียอะไรได้ดี
0: ครับ
1: นะคะถ้าเขาเข้าหาร้านนะเก็บมองว่ามันดีมันมีหาร้านไหมดีนี่ห่อเท่าไหร่พี่ช่าง
0: ไม่กี่บาทนะไม่ถึง100
1: อ๋อเหรอ
0: จริง
1: นะคะ
0: 40-50บาทถึงไม่รู้
1: ทีหลังลงทินน่าจะลำบากแล้วแหละ
0: เดี๋ยวต้องดูที่จ่ายตังค์ก่อนนะครับก่อนลงทินก็กินแบบสด
1: ๆของลงทินมีฮาลาลด้วยพี่ช้างอันนี้น่าจะทำส่งออกแล้วค่ะเราก็ไปพูดถึงการแปรรูปอะค่ะอันนี้มันพูดถึงการแปรรูป
0: 3ถุงอ่ะ195
1: หารสิคือการแปรรูปผลผลิตอย่างเราเนี่ยทำผลผลิตมาพี่เก็บไปเจอเรื่องของการทำกล้วย
0: เท่าไหร่นะ
1: 65 บาทถุงละ65 บาทถูกไหมก็ดีกว่ากินเลย
0: ก็ดีกว่าไม่มันก็ยังแพงกว่าที่เราไปกินสดๆไงเพราะสดๆถึงไม้หนึ่ง20ไหม
1: ไม่แน่ใจ
0: เออ
1: แล้วมันจะไม่รู้สึกปวดหัว
0: คนทำขายมันได้กำไรเยอะ
1: เก่งแล้วก็มีตลาดขายเครื่องแกงอ่ะท่านผู้ฟัง
0: เ
1: ครื่องแกงอยู่บ้านบางแก้วนะที่เท่ารู้นะคือเขาจะมีกลุ่มทำเครื่องแกงผลิตแล้วขายส่งแล้วก็มีตู้แช่เป็นแช่ฟรีซเลยนะแล้วก็ปรับแพคเกจจิ้งที่ทำเป็นน้ำแกงแล้วคุณไปถึงเทอย่างคนกรุงเทพอยากกินแกงส้มใช่ไหมคะสั่งซื้อน้ำแกงส้มไปจากที่นี่คุณก็ไปเทลงใส่หม้อใส่ปลาใส่ผักก็เดือดก
0: ็
1: กินได้เลย
0: ทำให้สุกอย่างเดียว
1: ใช่นะก็มีการพัฒนาต่อยอดก็ถือว่าเป็นเรื่องดีมากๆนะเราก็อยากจะเนี่ยเหมือนพี่เกียร์บอกว่าไปบ้านพี่สาวลุงดำฝรั่งมีมากทำตลาดไม่ถูกไปไม่เป็นเกินหมู่บ้านแล้วมันเกินขายในชุมชนไปแล้วผลผลิตมันเกินขายในชุมชนทำยังไงล่ะก็ไปบอกวิธีการแยกกาก
0: ครับ
1: ทำเป็นน้ำฝรั่งสดเอาไปส่งไหนส่งโรงเรียนส่งอนามัยส่งอะไรแต่ต้องไปหานะ

0: พอเราผลิตเป็นเนี่ยเราต้องขายเป็นด้วย
1: ครับ
0: พอเราผลิตเป็นเราต้องขายเป็นค่ะท่านผู้ฟังไม่งั้นเราจะต้องเราทำงานไม่ได้เราเท่าแต่ผลิตแล้วก็โยนข้างรั้วไม่ได้นะเมื่อเราผลิตเป็นเราต้องหาช่องทางในการขายให้เป็นด้วยมันจะส่งไปแบบไหนมันลำบากทุกครั้งในการเริ่มต้นใหม่คือความลำบากทุกเรื่อง
1: ใช
0: ่สตาร์ทใหม่คือความลำบากค่ะทุกคนอย่างคุณจะสตาร์ทหรือคุณจะเริ่มต้นการตัดสินใจจะใช้ปุ๋ยแบคเก็ตในหัวคุณก็คิดว่าลำบากมากเลยลำบากอุ้ยตายแล้ว1980ตายปุ๋ยบ้าอะไรแพงอย่าง
1: น
0: ี
1: ้อันคือปัญหาอย่างเดียวเลยนะนั่นคือปัญหาอย่างเดียวเลยนะ
0: คุณคิดได้ตอน
1: แล้วคิดอีกคิดแล้วคิดอีกแต่ถ้าเกิดว่าคุณผ่านตรงนั้นไปได้คุณจะรู้เลยว่า1วิธีการผสมมันง่ายมากผสมแป๊บเดียวฉีดได้เลย
0: มันไม่ต้องใช้เวลาเป็นชั่วโมงเหมือนเมื่อก่อน
1: เปลืองมันไม่เหม็นมันไม่แสบมันไม่อันตราย
0: ไม่
1: คัน
0: ไม่อะไรเลยแต่เมื่อก่อนเนี่ยคุณจะต้องใช้ยาตัวนี้ลงก่อนอีกสัก10นาทีค่อยตัวที่2แล้วค่อยตัวนี้ถ้าใส่ผิดสลับกันปุ๊บมันจับตัวกันเป็นแพเลยค่ะต้องเททิ้ง
1: ครับ
0: ไปต่อไม่ได้เดี๋ยวมันไปอุดตันหัวฉีดแต่พอเป็นแบคแคทเหรอคุณยกมือซ้ายคุณยกมือขวาเทลงไปบึ๊บคนปึ๊บเดียว1นาทีคุณก็ฉีดพ่นได้เลย
1: ครับ
0: ได้เลยจริงๆทำงานง่ายสะดวกรวดเร็วผลผลิตดีต้นสวยติดดกนะคะน้ำหนักดีรสชาติดีอันนี้คุณได้จากการใช้ปุ๋ยแบคแคทแน่นอนโดยไม่ต้องไปเพิ่มไม่ต้องไปเติมไม่ต้องไปบวกอะไรแล้วแค่คุณดูแลสวนของคุณว่ามันกันหนอนกันเพลี้ยได้ดีจริงไหมถ้ามันยังกันไม่ได้คุณก็ไปหยิบมาใช้ครั้งคราวแต่ถ้ามันยังกันได้ดีอยู่คุณก็ไม่ต้องบวกยาหนอนยาเพลี้ยเลยปล่อยไปแค่เนี้ยและธรรมชาติทีหลังเวลาคุณเดินเข้าสวนเหมือนพี่สมเกียรติอะค่ะฉีดพ่นปุ๋ยไปเสร็จเหนื่อยร้อนนอนใต้ต้นได้เลย
1: ได
0: ้แต่สวนอื่นนอนไม่ได้นะคุณต้องรีบเอาตัวเองออกจากสวน
1: ไปอาบน้ำสระผมไม่เรียบร้อย
0: กินข้าวก็ไม่ได้หิวน้ำให้ตายก็ดื่มไม่ได้เพราะมันอยู่กับเคมีกันมาหนักแน่นคุณจะต้องไปจัดการอาบน้ำตัวเองกว่าจะคุณกินน้ำได้คุณต้องใส่น้ำใบหญ้านางก่อนคุณต้องกินมะพร้าวหรือคุณต้องก่อนเข้าสวนต้องดื่มนมสดไปเคลือบกระเพาะไว้ก่อนคือทุกคนมีทริคมีเทคนิคแต่วันนี้ถ้าเรามีอะไรที่เป็นตัวเลือกที่ดีแล้วอะค่ะ
1: ซึ่งที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยจะเป็นการดื่มนมดื่มน้ำโน้นน้ำนี
0: ้
1: ก็ใช่ว่าจะล้างพิษได้จริง
0: ไม่มันล้าง
1: นั่นคือความเชื่อนะ
0: ใช่
1: แต่ในความเป็นจริงอีกเรื่องนึงนะ
0: ล้างพิษไม่ได
1: ้
0: ล้างไม่ได้มันจะอยู่ในเส้นเลือดเลยทุกคน
1: แล้ว
0: มันอยู่ในเส้นเลือดคุณแค่ตัดสินใจมาใช้ปุ๋ยแบคแคท
1: ครับ
0: เท่านั้นเลยใช้แค่ปุ๋ยแบคแคทแล้วถ้าเกิดเรื่องของป้องกันหนอนแมลงเชื้อราคุณก็ใช้ยาเชื้อราแบคแคทวันอีกตัวนึง
1: ครับ
0: นะคะ
1: ปุ๋ยแบคแคท1ชุด 1,980 บาทครับซื้อ6แถม1ชุดซื้อ10แถม2ชุดซื้อ1ลัง24ชุดนะครับในราคาลังละ 37,920 บาทคุณประหยัดไป 9,600 บาทต่อลังนะครับในส่วนของยาราแบคแคทวัน1ขวด1ลิตรนะครับผสมน้ํา 1,000 ลิตรราคา 1,540 บาทครับซื้อ1ลังนะครับมีทั้งหมด12ลิตร12ขวดนะครับราคา 17,520 บาท
0: ค่ะคือราคานี้คุ้ม
1: ครับ
0: คุ้มจริงคุ้มตรงไหนคือเราการันตีแค่ว่าเอาไปฉีดพ่น 5-7 รอบไม่ดีไม่เห็นผลไม่แตกต่างจากเดิมที่เคยใช้ไม่สวยขึ้น
1: ครับ
0: คืนเงินเต็มจำนวน
1: เ
0: ต็มจำนวนซื้อไปเท่าไหร่ใช้หมดแล้วก็หมดไปไม่มีปัญหาแต่คืนเงินเต็มจำนวนนะคะถ้าคุณคิดว่ารองว่าบริษัทจะคืนหรือไม่คืนก่อนใช้กรุณาถ่ายรูปเอาไว
1: ้ครับ
0: ถ่ายรูปสวนคุณไว้ก่อนใช้งานหลังจากที่คุณฉีดพ่นไปแล้ว7รอบถ้ามันไม่ดีไม่สวยไม่แตกต่างจากของเดิมที่เคยใช้คืนทุกกรณีค่ะ
1: ครับนะติดต่อมาครับที่คุณเกียร์ Black Cat ครับ063-459-6939ครับ063-459-6939ครับ
0: ค่ะอันนี้ก็มีข่าวจากน้องจุรีพรมด้วงที่อำเภอป่าพยอมจังหวัดพัทลุงอ่ะท่านผู้ฟังอันนี้ก็ทำในเรื่องของยางพารานะคะนาข้าวแล้วก็มีผลไม้บ้างเล็กน้อยนะคะปลูกข้าวโพดบ้างบางรอบรอบนี้ก็ส่งผลผลิตเรื่องของนาข้าวมาให้กับพี่ช้างบอกว่าพี่เกียร์คะเนี่ยไปฉีดพ่นนะคนที่มาบินโดรนรับจ้างอะค่ะ
1: ครับ
0: ยังชมว่าปุ๋ยแบล็คแคททำไมมันดีอย่างนี
1: ้
0: รวงข้าวเยอะมากเม็ดเยอะมากเม็ดใหญ่รวงข้าวดีนะบอกว่ารวงเยอะมากค่ะเมื่อเช้าบินโดรนไปมาใช้แบ็คแคทตอนข้าวสลัดเกสรรอบสุดท้ายค่ะสวยงามมากๆเลยค่ะ ได้แค่นี้นะถ่ายรูปมาได้แค่นี้แหละแต่คนจ้างคนที่รับบินจ้างโดนเขาบอกว่าปุ๋ยนี่ดีจริงๆนะขนาดนอนเพลียก็ยังไม่มีเลยนะนี่แหละปุ๋ยแบคแคทกับนาข้าวค่ะท่านผู้ฟัง
1: ครับ
0: นะเดี๋ยวตั้งใจจะไปเยี่ยมอ่ะทำทันหรือเปล่าไม่รู้อ่ะ
1: พัทลุง
0: ใช่ป่าพยอมเนาะไม่ไกลเนาะ
1: ไม่ไกล
0: แต่เขาบอกนาเขาอยู่ใกล้ไกล
1: ป่าบอนไกลกว่า
0: คนยังไกลว่านะตั้งใจจะไปนาข้าวน้องจุรีเดี๋ยวค่อยนัดกันเดี๋ยวจะโทรนัดพี่ช้างจะไปเหร
1: อ
0: พี่ช้างไปไหม
1: ตอนใดตอนใดก่อน
0: น่าจะอาทิตย์หน้า
1: อาทิตย์หน้าก็น่าจะพอมีเวลาบ้าง
0: อ๋อเหรอโอเคได้นัดผ่านอากาศนัดผ่านออกอากาศกันด้วยมั้งว่าเป็นการให้ท่านผู้ฟังได้เจอกันจะได้ไปดูให้เห็นกับตาว่ารวงข้าวเขาเป็นแบบไหนนะคะนี่ขนาดคนรับจ้างบินโดนเขายังชื่นชมเลยนะคะแล้วก็เพลียก็ไม่มีไม่ต้องไปที่ซื้อยาเพลียมันเหนื่อยนี่พูดถึงไปยังคุณยายหลงด้วยนะคะฟังกันอยู่ที่อำเภอโชคชัยนะจังหวัดนครราชสีมาเขาบอกลูกเกียร์อยู่ฟังรายการอยู่ก็นานแล้วนะก็สนใจตอนนี้กำลังจะทำข้าวนะจะลงนาแล้วก็เลยตัดสินใจไปใช้ก็ขอบคุณป้าทิวทองด้วยนะป้าทิวทองเนี่ยก็ติดอะไรนะเขาเรียกตัดสินใจยากเหมือนกันนะตอนจะตัดสินใจเพราะเราเข้าใจว่าทุกคนเนี่ยเคยชินกับสิ่งที่ทำอยู
1: ่
0: แล้วนะคะพอจะให้เปลี่ยนอะไรเนี่ยแล้วจากหลายๆตัวแล้วต้องฉีดพ่นทุก3วันครั้งเนี่ยค่ะพอมาใช้แบคแคทเราบอกว่าอยู่ที่5วัน7วันพอถ้าติดดอกออกผลแล้ว5วันนะเขาปลูกดาวเรืองไงถ้าเกิดในช่วงที่ต้นเล็กๆอยู่ฉีด7วันก็พอค่ะไม่ต้อง3วันมันจะอยู่หร
1: อ
0: มันต้องใช้ยาเยอะเลยนะเพราะนอนแมลงศัตรูพืชเยอะมากเลยนะตัวปราบมันต้องเยอะเลยนะพี่เกียร์ก็บอกว่าไม่ต้องดูหน้างานก่อนแต่ตัดสินใจใช้ก็คือต้นพันธุ์เนี่ยมันเป็นไวรัสแล้วนะคะพอมันเป็นไวรัสเราก็ต้องใช้เวลาในการที่จะไปเรียกคืนหน่อยนะในการฟื้นฟูให้เขานิดหนึ่งในการที่จะไปหยุดการกระจายของไวรัสก็คือพอยอดมันขึ้นมาปุ๊บมันกุดเลยอะค่ะมันเหมือนมีเพลียเข้าไปกินยอดแต่ในขณะเดียวกันมันก็จะใบหงิกหงิกหงิกเหมือนมีไวรัสเข้าไปด้วยนะเพราะว่าเขาเจอฝนนะเพราะเขาเจอฝนเยอะแล้วเขาก็มีปัญหาเรื่องนี้ตั้งใจจะเอาปุ๋ยแบคแคทกับยาเชื้อราแบคแคทวันเนี่ยเอาไปแก้ปัญหานะคะ
1: ครับ
0: ก็บอกคุณป้าทิวทองไปแล้วว่าถ้ากรณีนี้ถังฉีด18ถึง20ลิตรเนี่ยต้องใส่ยาเชื้อราแบคแคทวันเนี่ยค่ะ40 cc นะคะเพื่อที่จะหยุดการกระจายของโรคก่อนนะคะอย่างน้อยต้นอื่นๆในโซดอื่นๆมันจะไม่เป็นไวรัสมันจะไม่คืบคลานมันจะไม่ลุกลามไปนะคะส่วนต้นที่เป็นอยู่เราต้องดูว่าเราจะแก้อาการได้หรือไม
1: ่
0: นะคะนี่คือเรื่องของกลุ่มดาวเรืองค่ะ
1: ครับสวัสดีหญิงแจดด้วยนะครับที่ไหนฝนตกบ้างคะแต่ที่ตำบลป่าระกำตกค่ะคลายร้อนไปเลยค่ะป่าระกำนี่อยู่ป่าพนังครับพี่เกียร
0: ์ป่าอ๋อค่ะ
1: ไม่ใช่จะอวดนะแล้วก็เจสตาบอกว่าพี่ก็เป็นเด็กแลวัวเหมือนกันนะครับนะเพลียหอยลงใบเรียนกุ้งกิ้งหมดเลยค่ะ
0: ใช่ไหมเจ
1: ไม่ไม่ไม่ใช่
0: อ
1: ๋
0: อไม่ใช่ฟังหรือ
1: ฟังเฉยๆนะ
0: ใช้สิคะแล้วไม่ต้องไปเจอเรื่องของเคมีค่ะเจสาวค่ะใช้แบล็คแคทกับแบล็คแคทวันแล้วส่วนอื่นๆอย่างที่เขาบอกแล้วเขาไม่เจอเลยเพลียเนี่ยแทบไม่รู้จักเลยเหมือนรองนรินบอกว่าผมเนี่ยใช้แบล็คแคทมา7ปีเนี่ยผมไม่รู้จักไก่แจ้แล้วนะไม่เห็นแล้วนะ
1: ครับไม่มี
0: สวนไม่มีแล้วนะ
1: ไม่เกิดขึ้น
0: มันลดต้นทุนจริงๆนะคนที่ใช้ปุ๋ยแบคแคทอย่างต่อเนื่องแล้วก็ใช้แบบทุกรอบในระยะเวลาที่กำหนดเนี่ยก็คือลดต้นทุนลงได้จริง
1: ๆมะพรก่อสุกรนะครับสวัสดีทั้งสองค่ะพี่ศรีวิไลมาแล้วนะคะเพิ่งกลับจากประชุมผู้ใหญ่บ้านค่ะนะเอาที่ประชุมที่บ้านผู้ใหญ่ไม่ใช่ประชุมผู้ใหญ่บ้านนะ ว่าแกเป็นอสมจะใหญ่กว่าผู้ใหญ่บ้านไม่ได้นะฮะครับกดไลค์กดแชร์และขอบคุณครับ แล้วก็มีจากสุราษฎร์ธานีด้วยนะครับจากร้านนวดนะฮะเรือนมะลิครับอยู่ที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีนะมีขอเพลงใจนักเลงมาด้วยนะครับขอเป็น AI ร้องซะด้วยเหรอครับไม่ชอบ AI มากกว่าพงพัฒน์เหรอครับ ใจนักเลงแต่เวอร์ชั่น AI นะ
0: ค่ะใจนักเลงเวอร์ชัน AI ด้วยเหรอ
1: ใช
0: ่เขากลัวเราจะโดนในนี้ไหมลิขสิทธิ์
1: เหรอครับ
0: จ้ะ
1: งั้นไปได้ฟังหน่อยละกัน
0: ได้ค่ะ

0: ขับร้องนะครับเพลงนี้นะขอกันมาจากสุราษฎร์ธานีจ้ะ
1: อย่าใช้ AI เยอะทีหลังเราไม่ได้ทำอะไรกันเลยนะฮะนี่ยูเนสโกประกาศขึ้นทะเบียนวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารนครศรีธรรมราชเป็นแหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรม
0: อันนี้คือเสียงอะไรเข้าครับ
1: เสียงพี่เกียร์ดีใจ
0: นึกว่าเลี้ยงคุมหาน
1: เป็
0: นเสียงเล็กเสียงน้อย
1: ดีใจ
0: ฝากข่าวมาเป็นกุศลศพสักหนึ่งข่าวนะครับเนื่องด้วยคุณแม่พันวันเศษนะครับซึ่งก็เป็นคุณแม่นะภรรยาของท่านหัวหน้าจรจันดารัตน์นะครับก็คือคุณพี่อัมพรจันดารัตน์นะคุณแม่เนี่ยอายุ89ปีครับแล้วตอนนี้เจ้าภาพตั้งศพมาเป็นกุศลนะครับณวัดโคกกรูดหมู่ที่3ตำบลควนพังอำเภอร่อนพิบูลจังหวัดนครศรีธรรมราชมีพระสวดอภิธรรมทุกคืนครับกำหนดชาปนกิจศพคุณแม่พันวันเสนนะครับในวันจันทร์ที่27กรกฎาคม2569ณชาปนสถานวัดโคกกรูดอำเภอร่อนพิบูลจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับหัวหน้าจรจันดารัตน์ครับซึ่งก็เป็นลูกเขยนะครับเป็นผู้ฝากข่าวประชาสัมพันธ์กันมานะครับก็ไปร่วมงานกัน
1: ได้นะคะชาปนกิจ
0: อดีตท่านก็เป็นนายประธานวิทยุอสมทนคร
1: ค่ะ
0: นะครับด้วย
1: ก็เป็นเพื่อนพี่เกียร
0: ์ครับ

0: ซื้อประกันหรือยัง
1: ไม่ค่ะไม่เกี่ยวกัน
0: เอาเป็นเพื่อนกันก็ต้องอุดหนุนเพื่อน
1: ตอนนั้นเขายังไม่ได้ขายนี
0: ่ตอนนี้ก็ขายอยู่ก็
1: ตอนเขาขายเนี่ยคุณเกียร์ก็มีเต็มแล้วไงผ่อนให้หมดไปแต่ละเรื่องก่อนสิคะคนคนนึงจะทำประกันได้สักเท่าไหร่กัน
0: ตอนนี้นี่เน้นดังทำสวนปาล์ม
1: ตอนนี้ค่ะท่านหัวหน้าจอเนี่ยเขาก็มาซื้อปุ๋ยใบแคทไปใช้แล้วค่ะ
0: ครับปาล์มน้ำมัน
1: ใช่คุณก็ต้องใช้ไปเยอะๆก่อนคุณไม่ต้องเที่ยวขายประกันให้เหนื่อยหรอกค่ะปาล์มเนี่ยก็จะได้น้ำหนักดีๆค่ะหัวหน้าจอค่ะเพราะฟังรายการอยู่แล้วนะว่าฟังรายการหัวหน้าจอนก็ใช้ไปค่ะฉีดพ่นไปเดือนละครั้งเดือนละครั้งรับประกันค่ะรายได้จากสวนปาล์มดีพอพูดถึงเรื่องสวนปาล์มพี่ช้าง
0: ครับ
1: พี่เกียรติไปนึกถึงลูกค้าท่านหนึ่งที่สิชนนะวันก่อนพี่เกียรติไปงานบุญบ้านคุณภากรมาก็ไปเจอลูกค้าเขาก็บอกว่าน้องเกียวชาร์จเรียนไม่ได้เรื่องเลยว่านี
0: ่ทุเรียน
1: ทุเรียนไม่ค่อยได้เรื่องแล้วเนาะราคามันไม่ค่อยดีเลยตอนนี้เนี่ยสองสามปีมันเนี้ยสองปีมันเนี้ยรู้สึกว่าได้กินได้อยู่กับปาล์
0: ม
1: ได้กินได้อยู่กับผลผลิตของปาล์มเอาปุ๋ยแบคแคทไปใช้กับปาล์มยิ่งน้ำหนักมันก็ดีนะคะแล้วก็ไม่ขาดคอด้วยขอแค่ฉีดพ่นเดือนละครั้งพอนะคะไม่ขาดคอด้วยแล้วก็ยิ่งทำให้มีความรู้สึกว่าราคาปาล์ม6บาท8บาทเนี่ยถือว่าราคาดีมาก
0: ครับ
1: นะคะเดี๋ยวคนเรียนล่ะ
0: เดี๋ยวผมปาล์มกันมากอยู่แล้วเลย4บาทอีก
1: คนเรียนมาปลูกปาล์มกันล่ะเดี๋ยวนะลองดูนะลองดูทุกคนลองดูว่าจะทำอะไรก็ได้ตอนนี้
0: เอาปุ๋ยแบคแคทกับยารำและแค่มันไปใช้ก่อนเถอะเอาอย่างนี้ดีกว่าไหม
1: ก่อนจะโค่น
0: คุณทำอะไรอยู่คุณปลูกอะไรกันอยู่ตอนนี้ครับคุณอย่าเพิ่งโค่นอย่าเพิ่งเปลี่ยนนะคุณลองเปลี่ยนจากการที่คุณใช้แบบเดิมๆแล้วมาเอาปุ๋ยแบคแคทกับยารำและแค่มันไปใช้ก่อนถ้าเอาไปใช้แล้วมันไม่ดีขึ้นอันนั้นมันหนึ่งเอาตังค์คืนค่าปุ๋ยกับค่า
1: ปุ๋ยอย่างน้อยคือคืนได้คืนกลับหมด
0: สองคุณจะปลูกอะไรก็แล้วแต่คุณทีนี้
1: ใช่จะได้รู้ว่าหมดทางแล้วไม่มีอะไรแล้วนี่มันอันทางสุดท้ายแล้วแบ็คแคทจะฟื้นไม่ฟื้นจะดีไม่ดีผลผลิตจะได้เยอะมีเยอะ
0: ต้นทุนจะลดไหม
1: เอาไปใช้ดูก่อน1ฤดูกาลขอ1ฤดูกาลไม่ใช่ครั้งเดียวครั้งเดียวยังไม่เห็นอะไรค่ะท่าน
0: ครับ
1: แล้วก็เหมือนอย่างเมื่อกี้คุณตะกริดอะค่ะคุณตะกริดอยู่ที่อำเภอเคียนซาเนี่ยครั้งแรกเขาซื้อเราเนี่ย6แถม1
0: ครับ
1: แล้วก็ตัดสินใจใช้แค่30ต้นเท่านั้น
0: เออฮะ
1: เขาไม่ได้ใช้ทั้งหมดทั้งแปลง
0: ครับ
1: แล้วก็30ต้นเนี่ยกลายเป็นว่ามันแตกต่างจากต้นอื่นที
0: ่ไม่ได้ใช้
1: ไม่ได้ใช้ปุ๋ยแบคแคท
0: เรียกว่าเปลี่ยนแตกต่าง
1: แตกต่างคือดกติดดอกง่ายดกลูกสวยน้ำสวยรสชาติดีไม่ต้องทำงานหนักเหมือนเมื่อก่อนคนงานทำงานง่ายกว่าเดิมเลยมีเวลาในการจะไปตัดหญ้ามีเวลาในการที่จะไปโยงโดยไม่ต้องไปจ้างมาเพิ่ม
0: ครับ
1: เพราะว่าขั้นตอนในการทำดูแลเนี่ยมันลดลง มันลดลงแล้วคุณไม่ต้องกังวลนะว่าโอ้หลุกหนงฉันทำไร่แล้วยังมีงานทำแต่เราไม่ต้องไปจ้างนอกอีกก
0: ็
1: คือเขายังสามารถทำงานได้มากขึ้นกว่าเดิมนะคะมันมีงานอื่นที่เราต้องจัดการนี่การทำทุเรียนเดี๋ยวแต่งกิ่งบ้างนะจะตัดยอดบ้างตัดหญ้าบ้างนะให้ปุ๋ยทางดินบ้างรดน้ำบ้างเนี่ยบางคนระบบน้ำไม่ดีเนี่ยแค่รดน้ำก็หมดไปครึ่งวันแล้ว
0: ครับ
1: นะบางคนระบบน้ำไม่ได้เนี่ยลดน้ำก็หมดไปครึ่งวันแล้วค่ะท่านผู้ฟังมันก็ไม่ได้เรื่องแบบง่ายนะคนทำสวนเนี่ยเกียรติเชื่อว่ามันไม่ได้ง่ายแล้วคนที่จะทำสวนได้คือต้องมีเงินทุน
0: ใช่
1: ทำแบบไม่มีเงินทุนเนี่ยมันชักหน้าไม่ถึงหลัง
0: ครับ
1: จะให้ผลผลิตที่ดีก็เป็นได้ยากนะจะทำงานให้มันเกิดผลประโยชน์แบบเยอะๆก็เป็นไปได้ยากเพราะเราไม่สามารถดูแลเขาได้อย่าง
0: ถึงไปยืมเขาก็ไม่ไหวหรอก
1: ใช่นะเราใช้จ
0: อบให้เขาหมดอะ
1: ใช่อันนี้คือถูกต้องเหมือนทำงานให้คนอื่นนะคะดังนั้นลองปรับวิธีดูนะไม่ต้องใช้ทั้งหมดก็ได้ค่ะ
0: ครับ
1: มีฉีดอยู่5ถังคอแบคแคทแค่ถังเดียวถังแรกถังเดียวฉีดได้กี่ต้นเอาเท่านั้นรอบที่2ซ้ำที่เดิมรอบที่3ซ้ำที่เดิมรอบที่4ซ้ำที่เดิมไปถึง7รอบซ้ำอยู่ที่เดิมไม่ดีไม่เห็นผลไม่แตกต่าง
0: ครับเรายินดีคืนเงิน
1: แต่ถ้ามันแตกต่างตั้งแต่2ครั้งแรก3ครั้งแรกคุณจะใช้ทั้งแปลงยินดีค่ะ
0: ครับ
1: นะคะยินดีเลยคุณก็มาหาซื้อเลยว่าทำยังไงให้ต้นทุนลดลงไปอีกเพราะสินค้าเรามีทั้งราคาปลีกและก็ราคา
0: ส่ง
1: นะคะ
0: ใช่
1: แล้วครับอันนี้ก็ลองดูนะคะ
0: แล้วก็ราคาส่งนี่ไม่ใช่ส่งแบบธรรมดาแล้วเนี่ยตอนนี้ซื้อปุ๋ยแบคแคทได้ครบ4ลังซื้อยาราแบคแคทวัน5ลังรับ1ที่นั่งในการเดินทางไปท่องเที่ยวกันกับปุ๋ยแบคแคทนะเราจะไปกันที่ประเทศจีน
1: ใช่
0: นะไปกันที่เมืองฉงชิง
1: ชงชิง
0: เซชั่น next station ชงชิง
1: ว่าจะไปชงชิงกันนะคะพาไปบรรยากาศหนาวๆเย็นๆไปดูเมืองที
0: ่หนาวๆเย็นๆเลยครับ
1: เอาหนาวสิ
0: โอ้หนาวมากเลย
1: ก็ช่วงนั้นมีหิมะอยู่พาทุกคนไปชมหิมะ
0: ครับ
1: นะฮะแล้วก็พาไปชมเรื่องของการ

0: ที่บ้านเมืองที่เขาพัฒนาแล้วนะคราวก่อนที่พาไปเซี่ยงไฮ้พาไปหางโจทุกคนก็แบบตื่นตาตื่นใจว่าโอ้นี่เมืองเขาแบบมันพัฒนาเร็วมากๆเลยนะ
1: คือต้องเข้าใจว่านั้นคือเขาสร้างขึ้นมานะ
0: ใช่ทุกอย่างเขาเนรมิตหมด
1: มันเหมือนบ้านเรานะบ้านเราบางทีมันเกิดขึ้นมาแล้วอะ
0: คือจีนนี่มันเก่งมากเลยนะ
1: ท่านผู้ฟัง
0: จีนนี่เก่งมากเลยนะหัวเขาสุดจริงๆเลยนะเมื่อก่อนเนี่ยเรื่องงานสัญญกรรมเรื่องงานของอะไรนะครีมบำรุงอย่างเง
1: ี้
0: ยต้องยกให้เกาหลีอันดับหนึ่งตอนนี้จีนมันรุดหน้าเกาหลีไปอีกแล้วอ่ะ
1: ครับ
0: ทำไมเขาไวอย่างนี้เขาไวเพราะเขาระบอบ
1: ด้วย
0: ระบอบของเขาเนี่ยมันเป็นระบอบแบบแบบอะไรนะคอมมิวนิสต
1: ์สั่งแล้วต้องทำ
0: สั่งแล้วต้องทำงานมันต้องเกิดแล้วต้องดีด้วยไอ้คนที่ไม่ดีก็มากระเลวกระราดอยู่เมืองไทยนี่แหละ
1: แต่เขาบอกว่ากว่าที่เขาจะมาถึงวันนี้ได้เนี่ยจีน
0: อ
1: ่ะเขาต้องแบบจัดการในพวกเนี้ยไปกี่ล้านล้านเป็นล้านอะ
0: เยอะเยอะ
1: เออพวกชั่วพวกเลวพวกที่ไม่ได้เรื่องอะ
0: ใช่อย่างเงี้ยที่ถ้าเขาจับไปเนี่ยนะถ้าเหมือนที่มาเที่ยวมาทำชื่อเสียงเขาเสียเช่นมาเป็นนอกมาเป็นอะไรนะมิจฉาชีพอยู่อย่างเงี้ยค่ะมันพอถึงเรื่องที่ต้องไปเดี๋ยวเขาจะตามจับของเขานะ
1: ครับ
0: แล้วเขาเอาไปประหารเลยนะเขาไม่ได้แบบมันนั่ง
1: เขาไม่นั่งเสียดายอยู่
0: ไม่นั่งเสียดาย
1: คนไม่มีคุณภาพอยู่ไปก็หนักแผ่นดินเขา
0: เออมันรก
1: สร้างความเดือดร้อนถ่วงความเจริญ
0: ดูท่าทางคาดถ้าไอก็น่าจะไม่ไหวสำหรับงานคืนนี้นะพี่ช้างเนี่ยนะก็ถือว่าเราเนี่ยตั้งใจกันใหม่แล้วลองดูนะคะสำหรับการที่จะพัฒนาการเกษตรมันต้องมาเริ่มจากการที่เราเปิดใจก่อนแล้วไม่ต้องรอให้ใครมาช่วยเหลือนะคะเพราะมันไม่มีใครช่วยเราได้นอกจากตัวเราเองนะคะคุณจะต้องเริ่มต้นไปน้อยๆแต่ทำผลผลิตอะไรที่คุณต้องขึ้นตาช่างทำเป็นน้ำหนักคุณใช้ปุ๋ยแบ็คแคทเถอะค่ะคุณได้กำไรแน
1: ่ครับ
0: ได้กำไรแน่ๆนะพี่น้องที่ฟังกันอยู่ทั่วประเทศนะคะตอนนี้คุณอยู่ในระยะไหนใช้ได้หมดทุกระยะสำหรับปุ๋ยแบคแคทนะใครที่ภาคตอนออกที่ฟื้นต้นมาอย่างไม่ทันฟื้นไม่ดีนะยังมาไม่ดีคุณก็ใช้ปุ๋ยแบคแคทไปเลยค่ะ
1: ครับ
0: ทำใบทันแน่เพราะแบคแคทฉีดพ่นไปแล้วเนี่ยชุดใบของเรามาขั้นต่ำ7ยอด7ใบนะคะ9ใบคือสูงสุดที่เราทำได้แล้วมันมาทุกข้อทุกแขนงแล้วมันมาแบบเต็มที่จริงๆใบจะเต็มอัดแน่นเลยใบจะเต็มด้วยอาหารที่เราสะสมเอาไว้ดังนั้นคุณไม่ต้องไปซื้อเพิ่มมาเติมเพิ่มอย่างแน่นอนสำหรับปุ๋ย Black Cat นะคะส่วนยาเชื้อรา Black Cat 1ค่ะท่านฟังเป็นยากลุ่มยาที่เอามาจัดการเรื่องของเชื้อราทุกชนิดเลยไม่ว่าจะเป็นไฟทับเทอร่าฟิวเซเรียมราชมพู Attack Note ในดอกนะหรือจะเป็นราดำนะหรือว่าจะเป็นพวกท็อปลงน้ำนะหรือจะเป็นอะไรอีกหลายๆอย่างเลยที่เกี่ยวกับเรื่องของราเรื่องของไวรัสทั้งหมดตัวนี้เขาจัดการควบคุมไม่ให้กระจายได้รักษาให้หายได้และไม่เป็นกลับมาไม่กลับมาเป็นซ้ำในฤดูกาลถัดไปเพราะเราจะไปในหน้าที่ในการสร้างภูมิให้กับต้นมันแข็งแรงเมื่อต้นมันมีภูมิแข็งแรงแล้วค่ะท่านผู้ฟังเรื่องโรคเรื่องหนอนเรื่องแมลงมันก็ไม่มารบกวนเราแน่นอนเลยอันนี้คือสิ่งที่อยากจะให้ทุกคนปรับmindset ปรับกระบวนการคิดใหม่ว่าถ้าเราทำแล้วเราไม่ต้องไปอยู่ในวงจรเคมีเหมือนที่ผ่านมาคุณต้องลองเปิดใจกับสิ่งเหล่านี้ดูในเรื่องของปุ๋ย Black Cat แล้วก็ยาเชื้อรา Black Cat 1 2ตัวเท่านั้นไม่ต้องบวกเพิ่มคือไม่บวกจริง
1: ๆครับ
0: นะคะ
1: ติดต่อมานะครับที่คุณเกียร์ Black Cat นะครับ0634596939ครับ0634596939พรุ่งนี้เราสองคนจะกลับมาเจอกับคุณผู้ฟังใหม่นะครับในช่วงเวลา14นาฬิกาถึงเวลา16นาฬิกา2ชั่วโมงด้วยกันวันเสาร์แล้วก็วันอาทิตย์พร้อมกับปุ๋ย Black Cat และยารา Black Cat 1วันนี้เวลาหมดแล้วครับพี่เกียร์ครับ
0: ค่ะ
1: ลาไปก่อน
0: ไปก่อนนะคะทุกท่านค่ะเจอกันพรุ่งนี้ค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: บริษัทฮอนด้าชุมพรจำกัดเราเป็นตัวแทนจำหน่ายรถจักรยานยนต์ฮอนด้าในจังหวัดชุมพรมีให้บริการถึง16สาขาครอบคลุมทุกอำเภอเราจำหน่ายรถจักรยานยนต์ฮอนด้าทุกรุ่นฮอนด้าสกูปี้ไอฮอนด้าเวฟดาวเริ่มต้นที่0บาทใช้บัตรประชาชนเพียงใบเดียวก็รับรถได้เลยบริษัทฮอนด้าชุมพรจำหน่ายรถใหม่ที่ยังไม่ได้จดทะเบียนซื้อรถที่ไม่ใช่ตัวแทนจำหน่ายควรตรวจสอบก่อนออกรถใหม่ทุกครั้งสนใจรถจักรยานยนต์ฮอนด้าต้องที่บริษัทฮอนด้าชุมพรเท่านั้นติดต่อสอบถามเพิ่มเติมโทรศัพท์077-511-488
3: ถึงเวลาออกไปลุยแผ่นดินใหม่

0: ดาวดวงใหม่ดูแลโลกใบใหม่สู่การเดินทางครั้งใหม่เพื่อเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่ไปด้วยกัน Hilux TravelGreater together
1: สัมผัสตัวจริงและจองรถได้แล้ววันนี้ที่โชว์รูม Toyota ชุมพรทุกสาขาใกล้บ้านคุณโทรศัพท์0775063333
2: เคยไหมปลูกอะไรก็ไม่งามเพราะดินกระด้างดินแข็งดินเปรี้ยวดินเค็ม
3: หยุดทุกปัญหาดินด้วยดินเน่าสารปรับปรุงดินชนิดจุลินทรีย์เป็นสารอินทรีย์ที่สกัดจากธรรมชาติช่วยปรับโครงสร้างให้ดินร่วนซุยเพิ่มสารอาหารและจุลินทรีย์ให้กับดินทำให้พืชโตเร็วดอกผลแข็งแรงใบเขียวสดใส
2: คุ้มสุดๆจากช็อปมาเนียวันนี้ดินเน่าขนาด1ลิตร2ขวดเพียง699บาทรับฟรีดินปราบมาอีก1ซอง
3: สนใจโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาท
4: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร077-641-520ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
6: นี้เวลา16นาฬิกา MCOT Radio Network อสมทชุมพรเสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
7: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทร์ทองกรมนภาค 4 ส่วนหน้าออกหมายจับ2รายเชิญตัวเข้าศูนย์ซักถามอีก2รายเหตุลอบระเบิดแสวงเครื่องประกอบในรถยนต์หน้าสภ.ตันหยงจังหวัดนราธิวาสจากเหตุการณ์ผู้ก่อเหตุรุนแรงใช้ระเบิดแสวงเครื่องประกอบในรถยนต์ก่อเหตุบริเวณด้านหน้าสถานีตำรวจภูธรตันหยงหลังเก่าส่งผลให้จ่าสิบตำรวจอภิสิทธิ์อนุชาติผู้บังคับหมู่ป้องกันปราบปรามสถานีตำรวจภูธรตันหยงได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยขณะที่อาคารสถานที่และทรัพย์สินของทางราชการได้รับความเสียหายล่าสุดเจ้าหน้าที่ได้ออกหมายจับผู้ร่วมก่อเหตุแล้ว2รายคือนายอัสมินขอสงวนนามสกุลซึ่งเดิมเจ้าตัวมีหมายจับคดีความมั่นคงอยู่แล้ว2หมายและนายอับดุลราฮูลขอสงวนนามสกุลซึ่งมีหมายจับคดีความมั่นคง2หมายและได้ดำเนินการเชิญตัวเข้าศูนย์ซักถามจำนวน2รายคือนายอาริยะขอสงวนนามสกุลเชิญตัวเข้าศูนย์ซักถามโดยเฉพาะกิจนาวิกโยธินกองทัพเรือจังหวัดนราธิวาสและนายฮาฟรีซีขอสงวนนามสกุลเชิญตัวเข้าศูนย์ซักถามโดยเฉพาะกิจกรมทหารพลานที่46จังหวัดนราธิวาสเพื่อดำเนินการกรรมวิธีซักถามตามกระบวนการของกฎหมายต่อไปทั้งนี้เจ้าหน้าที่ระหว่างดำเนินการตรวจสอบและขยายผลสืบสวนตามขั้นตอนของกฎหมายเพื่อสร้างความปลอดภัยและความสงบเรียบร้อยให้แก่ประชาชนในพื้นที่อย่างต่อเนื่องเอกนิติชูลงทุนขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยจับตาเงินเฟ้อขาดทุนบัญชีเดินสะพัดนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวปาฐกถาในโครงการพัฒนาศักยภาพผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจระดับสูงหรือพสสประจำปี2569จัดโดยสมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจในหัวข้อศักยภาพของเศรษฐกิจไทยและมาตรการของรัฐบาลในการฟื้นฟูเศรษฐกิจว่าตลอดหลายปีที่ผ่านมาเศรษฐกิจไทยพึ่งพาการส่งออกเป็นเครื่องยนต์หลักทำให้เมื่อเศรษฐกิจโลกชะลอตัวประเทศไทยได้รับผลกระทบตามไปด้วยในช่วง7เดือนที่ผ่านมารัฐบาลมุ่งให้การลงทุนเป็นแรงขับเคลื่อนหลักของเศรษฐกิจทั้งการลงทุนภาคเอกชนและภาครัฐโดยเริ่มเห็นผลชัดเจนจากตัวเลขเศรษฐกิจที่ปรับตัวดีขึ้นอย่างไรก็ตามยังมีปัจจัยเสี่ยงสำคัญที่ต้องติดตาม2เรื่องคืออัตราเงินเฟ้อและการขาดทุนบัญชีเดินสะพัดโดยเงินเฟ้อปรับเพิ่มขึ้นจากติดลบในไตรมาสแรกอยู่ที่ 2.7% ในไตรมาส2จากราคาพลังงานที่สูงขึ้นซึ่งอาจกระทบค่าครองชีพและกำลังซื้อของประชาชนขณะที่ช่วง2เดือนที่ผ่านมาไทยขาดดุลบัญชีเดินสะพัดกว่า 14,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ 600,000 ล้านบาทสะท้อนว่าประเทศมีรายจ่ายสูงกว่ารายรับจึงต้องรักษาเสถียรภาพเศรษฐกิจควบคู่กับการขยายตัวท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงของโครงสร้างการค้าโลกตำรวจเก็บหลักฐานห้อง ICU ทารก5วันดับจังหวัดอ่างทองพ่อและแม่ของทารกวัย5วันที่เสียชีวิตในห้อง ICU เด็กโรงพยาบาลอ่างทองพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.สามโก้และพิสูจน์หลักฐานลงพื้นที่ตรวจสอบและชี้จุดเกิดเหตุอย่างละเอียดทั้งจุดจอดโต๊ะจุดจอดรถโต๊ะจีนและกล้องวงจรปิดภายในอาคารซึ่งพ่อแม่ยังคงติดใจสาเหตุการเสียชีวิตและประเด็นเรื่องกล้องวงจรปิดภายในห้อง ICU เด็กยังมีความขัดแย้งกับคำชี้แจงของทางโรงพยาบาลโดยยืนยัน

0: หนักแน่นว่าไม่ต้องการเรียกร้องเงินหรือค่าชดเชยใดๆแต่ทำไปเพื่อเคสของลูกเป็นกรณีสุดท้ายและไม่ต้องการให้เกิดความผิดพลาดกับครอบครัวอื่นอีกขณะที่ตำรวจอยู่ระหว่างรวบรวมพยานวัตถุและหลักฐานจากกล้องวงจรปิดพร้อมเตรียมออกหมายเรียกเจ้าของกิจการโต๊ะจีนและผู้เกี่ยวข้องเข้าให้ปากคำเพิ่มเติมในสัปดาห์หน้า
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดดีต่อเหงือกและป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปาก
3: เทพไทยเหรอปากสะอาด
4: แม่เทพไทยปากสะอาด
5: เทพไทยปากสะอาด
6: พี่ชายเทพไทยใช้แล้วปากสะอาดจริงๆเลยอ่ะ
4: เทพไทยปากสะอาดจริงๆ
7: สิบปากว่าก็ไม่เท่าปากคุณได้ลองเองยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดเพราะมีสมุนไพรหลากหลายชนิดช่วยดูแลสุขภาพทั้งช่องปากดีต่อเหงือกและฟันลดคราบหินปูนชากาแฟบุหรี่ลดกลิ่นปาก
4: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
8: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
2: สนับสนุนโดย
9: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเนททุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
10: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อปมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990ถ้าจะส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
11: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร077-641-520ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
12: ไม่ว่าสถานการณ์ไหนไฮลักซ์ทราเวลช่วยให้คุณเอาอยู่มาพร้อมหัวฉีดอัจฉริยะไออาร์ตประหยัดขึ้น 7.5% ช่วยให้ธุรกิจคุณไปได้ไกลเส้นทางแบบไหนก็เอาอยู่กับเทคโนโลยีการขับขี่ไดนามิกคลาวด์ที่ขับนุ่มเกาะถนนแน่นซื้อไฮลักซ์วันนี้รับโปรพิเศษให้คุณเอาอยู่ผ่อนเริ่มต้นแค่ 6,000 กว่าบาทต่อเดือนฟรีประกันภัยชั้น1ถึง31สิงหาคมนี้
13: ให้มากกว่าความเขียวเข้มของใบพืชกระตุ้นการเจริญเติบโตเร่งพืชสังเคราะห์แสงสร้างอาหารไมโครโฟร์คอมบีซองสีแดงนี่แรงกว่าใครเข้มข้นกว่าสูงชายกว่าน้อยดีดีธาตุอาหารรวมสูตรสำเร็จรูปจากอิตาลีที่จำเป็นสำหรับพืชไมโครโฟร์คอมบีละลายง่ายใช้ได้ทั้งพ่นใบและให้ทางระบบน้ำไมโครโฟร์คอมบีใช้กับไม้ผลได้กับทุกช่วงการเจริญเติบโตหาซื้อได้ที่ร้านเคมีเกษตรชั้นนำใกล้บ้านท่านซองสีแดงนี่แรงกว่าใครเข้มข้นกว่าสูงชายกว่าน้อย
14: นี่แกเอาต้มจืดที่เพิ่งทำเสร็จร้อนๆใส่ตู้เย็นเลยเหรอไม่รอให้เย็นก่อนล่ะ
15: ก็รีบอ่ะอยากให้มันเย็นไวๆจะได้เก็บเข้าที่ไงไม่เห็นเป็นไรเลย
14: รู้หรือไม่การเอาของร้อนจัดเข้าตู้เย็นเลยทันทีทำให้คอมเพรสเซอร์ต้องทำงานหนักขึ้นแบบคูณ2เพื่อดึงอุณหภูมิลงกินไฟพุ่งกระฉูดเลยนะทางที่ดีวางพักไว้ข้างนอกให้เย็นก่อนแล้วค่อยแช่ช่วยถนอมตู้เย็นแถมประหยัดค่าไฟได้เดือนละหลาย10บาทเลยนะแค่ปรับนิสัยการใช้ไฟวันละนิด
16: เอ็มคอนเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
11: MCOT Radio Network อสมทชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา
17: MCOT Radio Network ช่วงชั่วก่อนแชร์

0: ชัวก่อนแชร์ชัวก่อนแชร
1: ์บนโซเชียลมีการแชร์ว่าแมลงวันและหนอนแมลงวันมีประโยชน์ทางการแพทย์สามารถช่วยรักษาแผลเน่าที่ร่างกายได้และช่วยชันสูตรศพได้หือชัวเหรอเรื่องนี้ถ้าจริงก็มีประโยชน์และควรรีบบอกกันครับแต่ก่อนจะแชร์ต่อต้องเช็คให้ถูกชัวร์ศูนย์ชัวร์ก่อนแชร์สำนักข่าวไทยอสมทสอบถามกับรองหัวหน้าศูนย์วิจัยและเรียนรู้ตลอดชีวิตด้านกีตวิทยาชุมชนและสิ่งแวดล้อมภาควิชากีตวิทยาคณะเกษตรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ที่เขาแชร์ว่าแมลงวันและหนอนแมลงวันมีประโยชน์ช่วยรักษาแผลเน่าบนร่างกายคนได้และสามารถชันสูตรศพได้นี่จริงไหมครับ
2: จริงค่ะแมลงวันสามารถใช้ในการรักษาแผลเน่าได้แต่ว่าไม่ได้หมายความว่าแมลงวันทุกชนิดสามารถนำมาใช้ได้ค่ะ
1: แล้วหนอนแมลงวันชนิดไหนครับที่สามารถนำมารักษาแผลได
2: ้โดยทั่วไปแล้วหนอนของแมลงวันในกลุ่มแมลงวันหัวเขียวเนี่ยจะมีอุปนิสัยในการกินซากอยู่แล้วดังนั้นจะมีแมลงวันหัวเขียวชนิดหนึ่งนะคะชื่อว่าLuciliaSerricataเ

0: ซึ่งหนอนของแมลงวันชนิดนี้เนี่ยเขามีอุปนิสัยที่แตกต่างไปจากตัวอื่นก็คือว่าเขาจะเลือกกินเนื้อที่ตายแล้วดังนั้นก็มีการนำเอาหนอนแมลงวันของลูซิเลียโซลิคาต้าเนี่ยมาใช้ในการรักษาแผลโดยเฉพาะแผลเน่าแผลกดทับที่เกิดจากเบาหวาน
1: อาจารย์อธิบายสาเหตุที่หนอนของแมลงวันชนิดนี้สามารถรักษาแผลได้ครับ
0: เนื่องจากว่าระหว่างที่หนอนกินเนื้อตายเขาจะปล่อยเอนไซม์บางอย่างออกมาซึ่งเป็นสารปฏิชีวนะตามธรรมชาติไปกระตุ้นให้ร่างกายเราเนี่ยสามารถสร้างเนื้อเยื่อใหม่ขึ้นมาทดแทนแล้วก็แผลมีความสะอาดแต่อย่างไรก็ตามก็มีข้อจำกัดหนอนที่ใช้ก็จะต้องเป็นหนอนที่เลี้ยงแบบสเตอร์ไลท์เทคนิคค่ะ
1: นอกจากนี้เขายังบอกว่าแมลงวันสามารถใช้ในการชันสูตรศพได้ด้วยจริงเหรอครับ
0: การใช้แมลงวันในการชันสูตรศพจริงๆแพร่หลายมากเลยนะคะแล้วก็ใช้วิทยาการต่างๆมาประยุกต์ใช้เข้าด้วยกันโดยหลักๆแล้วนะคะแมลงวันหัวเขียวจัดเป็นกลุ่มแมลงวันที่มีความสำคัญที่สุดในการประมาณระยะเวลาหลังการตายเนื่องจากว่าแมลงวันหัวเขียวสามารถที่จะดีเทคหรือว่าตรวจจับสิ่งมีชีวิตที่เพิ่งเสียชีวิตไปแล้วเนี่ยได้ค่อนข้างเร็วภายใน1นาทีเขาสามารถที่จะเข้าหาซากสิ่งมีชีวิตนั้นแล้วหลังจากนั้นเขาก็จะวางไข่ดังนั้นเขาจะเป็นแมลงกลุ่มแรกๆเลยที่อาศัยอยู่กับศพ
1: ซึ่งหลังจากวางไข่แล้วหนอนที่เจริญเติบโตขึ้นมาจะเป็นตัวบอกระยะเวลาของศพได
0: ้เวลาเราประมาณระยะเวลาหลังการตายเนี่ยเราก็จะดูว่าหนอนตัวนั้นน่ะอยู่กับศพมานานเท่าไหร่แล้วโดยดูจากระยะการเจริญเติบโตของตัวหนอนนะคะนักกีตวิทยาก็จำเป็นที่จะต้องเก็บตัวอย่างหนอนจากศพมาจำแนกชนิดก่อนแล้วก็เทียบกลับไปกับการศึกษามาตรฐานว่าหนอนตัวนี้อยู่ที่ศพมานานเท่าไหร่อันนี้ก็คือโดยหลักการคร่าวๆนะ
1: นอกจากจะบอกระยะเวลาได้แล้วยังสามารถบอกสาเหตุการเสียชีวิตจากการใช้สารต่างๆได้ด้วย
0: ในกรณีที่ผู้เสียชีวิตนั้นน่ะเสียชีวิตมานานมากแล้วเราต้องการที่จะชันสูตรหาสาเหตุเช่นการตายจากสารพิษหรือการตายจากการเสพสิ่งเสพติดหรือยาบางตัวเกินขนาดเราสามารถที่จะดีเทคสารเมตาบอไลต์ของสิ่งเหล่านี้ในตัวของหนอนได
1: ้และนอกจากนั้นอาจารย์ยังเสริมด้วยว่าแมลงวันยังมีประโยชน์ทางการเกษตรอีกด้วยครับ
0: ทางด้านการเกษตรก็มีการเพาะเลี้ยงแมลงวันนะคะมาใช้ในการผสมเกสรโดยเฉพาะพืชที่ปลูกในโรงเรือนแบบปิดเช่นสตรอเบอรี่ต้นหอมหรือแม้กระทั่งมะม่วงนะคะก็สามารถที่จะใช้แมลงวันช่วยผสมเกสรได้เนื่องจากว่าเกษตรกรสามารถที่จะเพิ่มจำนวนได้อย่างรวดเร็วรวมไปถึงแมลงวันลายหรือแมลงวันหัวเขียวเองก็สามารถใช้ตัวหนอนเพิ่มจำนวนแล้วนำมาทำเป็นอาหารสัตว์ก็ได้เช่นเดียวกันค่ะ
1: แต่สรุปแล้วที่เขาแชร์ว่าแมลงวันมีประโยชน์ทางการแพทย์นี่เป็นยังไงครับ
0: โดยสรุปแล้วนะคะแมลงวันก็มีประโยชน์ทางด้านการแพทย์ในด้านชันสูตรศพและการใช้มาเป็นหนอนบำบัดแต่อย่างไรก็ตามแมลงวันพวกนั้นเป็นแมลงวันที่พบบางชนิดเท่านั้นแมลงวันที่อยู่ในชุมชนของเราเราก็ควรที่จะระมัดระวังเนื่องจากว่าเขายังมีโทษในการเป็นพาหะเชิงกลที่สำคัญนำเชื้อโรคมาสู่อาหารที่เรารับประทานเข้าไปค่ะ
1: การจะใช้ประโยชน์จากแมลงวันได้ต้องอาศัยความเข้าใจและกระทำโดยผู้เชี่ยวชาญจึงจะไม่ก่อให้เกิดผลเสียตามมานะครับส่งเรื่องน่าสงสัยแจ้งเตือนภัยข้อมูลเท็จเพียงแอดไลน์ศูนย์ชัวร์ก่อนแชร์ไว้นะครับเข้าไปที่เพื่อนๆแล้วค้นหา @chuaandshare ยังมีอีกหลายเรื่องน่าสงสัยบนสังคมออนไลน์หากได้รับอะไรมาอย่าเพิ่งแชร์ต่อร่วมตรวจสอบไปด้วยกันกับชัวร์ก่อนแชร์
2: ชัวร์ก่อนแชร์ชัวร์ก่อนแชร์

0: ัมผัสความอลังการแห่งแรกในชุมพรทากิทากิอาคารไม้ดีไซน์สุดล้ำการันตีความงามระดับประเทศพร้อมเปลี่ยนทุกงานสำคัญของคุณให้เป็นความทรงจำสุดประทับใจไม่ว่าจะประชุมสัมมนางานเลี้ยงหรือวิวาในฝันทากิทากิพร้อมต้อนรับบริการระดับมืออาชีพคุ้มค่าคุ้มราคาครบทุกความประทับใจจองพื้นที่ได้แล้ววันนี้โทร0654313005ทากิทากิรังสรรค์ทุกงานสำคัญให้คุณ
1: คุณผู้ฟังคะสิ่งดีๆในช่วงนี้นะคะอยากจะมานำเสนอแล้วก็บอกกล่าวกับคุณผู้ฟังค่ะสำหรับใครนะคะที่สนใจอยากจะจัดสัมมนาจัดประชุมจัดเลี้ยงนะคะวันนี้พร้อมให้บริการแล้วค่ะที่ The Beach Resort and Residence นะคะห่างจากสนามบินชุมพรเพียง10นาทีเท่านั้นนะคะแล้วก็มีห้องทากิทากินะคะหรือทากิทากิค่ะพื้นที่รองรับการจัดประชุมสัมมนาได้หลากหลายรูปแบบนะคะพร้อมบริการสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันเลยค่ะรองรับผู้ร่วมประชุมได้มากถึง250คนนะคะสามารถปรับรูปแบบของห้องประชุมเนี่ยได้หลากหลายรูปแบบเลยแล้วก็ยังมีคาเฟ่บิสโทรต่อตูนะคะพร้อมให้บริการในช่วงพักเบรกด้วยแวะทานอาหารของหวานเครื่องดื่มพร้อมชมวิวทะเลสุดสายตาได้บรรยากาศก็สบายสบายนะคะและที่สำคัญค่ะเรามีห้องพักวิวทะเลวิวสวยห้องกว้างสะอาดนะคะตกแต่งพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันเลยค่ะวันนี้สนใจรายละเอียดก็อย่าลืมนะคะสอบถามเพิ่มเติมได้เลยค่ะที่0654313005นะคะ0654313005นะคะฝากสิ่งดีๆกันเอาไว้ในช่วงนี้ด้วยนะคะ The Beach Resort and Residence ค่ะ

0: ชัวร์ก่อนแชร์ชัวร์ก่อนแชร
1: ์บทโซเชียลแชร์แนะนำผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโดยบอกว่าเป็นตัวช่วยกำจัดสารพิษตกค้างและชำระล้างสิ่งสกปรกจำพวกพยาธิปรสิตตัวอ่อนสารโลหะหนักเมือกที่เกาะอยู่ตามผนังลำไส้ได้หืมชัวร์เหรอเรื่องนี้ถ้าจริงก็มีประโยชน์และควรรีบบอกกันครับแต่ก่อนจะแชร์ต่อต้องเช็คให้ถูกชัวร์ศูนย์ชัวร์ก่อนแชร์สำนักข่าวไทยอสมทสอบถามกับอาจารย์ที่คณะเภสัชศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยครับผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่ว่าใช้กำจัดสารพิษชำระล้างปรสิตนี่จริงไหมครับ
2: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารมันก็คืออาหารชนิดหนึ่งรูปแบบของการรับประทานรูปแบบของผลิตภัณฑ์ไม่รูปของเม็ดแคปซูลหรือเป็นผงชงน้ำและสารนี้ก็จะต่างจากอาหารที่เรากินโดยทั่วไปที่เป็นข้าวเป็นขนมปังเป็นก๋วยเตี๋ยวผู้บริโภคอาจจะคาดหวังเรื่องของการส่งเสริมสุขภาพฉะนั้นถ้าบอกว่าป้องกันรักษาอะไรบางอย่างเนี่ยเป็นไปไม่ได้เพราะจะไม่มีฤทธิ์ในเรื่องของการรักษาโรคและป้องกันโรคซึ่งผมเชื่อว่าผลิตภัณฑ์เสริมอาหารทุกชนิดนะโดยกฎหมายเขาก็จะใส่ไว้อยู่แล้วครับว่าเขาไม่ได้มีคุณสมบัติในการรักษาหรือป้องกันโรคใดๆ
1: เขาบอกว่าผลิตภัณฑ์ที่ว่านี้กำจัดสารพิษตกค้างล้างสิ่งสกปรกจำพวกพยาธิปรสิตตัวอ่อนสารโลหะหนักทำได้จริงไหมครับ
2: จากหลายๆผลิตภัณฑ์นะครับที่ดูในส่วนประกอบก็ยังไม่เห็นว่าผลิตภัณฑ์ตัวไหนที่จะทำดังกล่าวได้เห็นว่ากลไกหลายอย่างที่กล่าวมาเนี่ยเป็นกลไกที่ต้องอาศัยยาในการออกฤทธิ์ไม่ใช่อาหารทั่วไปแล้วก็พวกผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสิ่งต้องเข้าใจว่าส่วนประกอบต่างๆเนี่ยอาจจะถูกระบุไว้บนฉลากแต่ถามว่ามีปริมาณเท่านั้นเป๊ะไหมบอกไม่ได้เพราะเนื่องจากอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโดยทั่วไปเราไม่ได้ตรวจปริมาณสารสำคัญทุกล็อตของกระบวนการผลิต
1: บนกล่องเขาบอกว่ามีส่วนประกอบเช่นผงเกรฟฟรุตสารสกัดจากขิงผงขมิ้นผงพริกไทยดำ
2: ฟังดูก็เป็นอาหารทั่วไปถูกไหมครับเพราะนั้นผลประโยชน์ที่เราควรได้รับจากสิ่งนี้ก็คือเหมือนกับอาหารชนิดหนึ่งที่เรารับประทานเข้าไปเป็นปกติ
1: โดยเฉพาะเกรฟฟรุตต้องระวัง
2: เกรฟฟรุตเนี่ยเป็นผลไม้หนึ่งซึ่งอาจจะตีกับยาได้หลายชนิดแต่ว่ามันจะต้องมีในปริมาณที่มากนะครับโดยทั่วไปเนี่ยยาที่มีปัญหากับเกรฟฟรุตหรือน้ำเกรฟฟรุตรวมทั้งสารสกัดเกรฟฟรุตด้วยถ้ามีปริมาณที่มากพอมันจะมีโอกาสไปตีกับยาบางตัวยาบางตัวอาจจะอันตรายถึงชีวิตได้นะครับไม่ว่าจะเป็นยาความดันยากดภูมิยารักษาพวกโรคข้อรูมาตอ

0: อยบางชนิดยาคลายกังวลยาจิตเวชหลายตัวเลยที่จะมีผลไปตีกับสารสำคัญที่อยู่ในเกรปฟรุตทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเราคงไม่รู้หรอกว่าผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเขาใส่สารพวกนี้ไปประมาณเท่าไหร่แต่ถ้ามีปริมาณที่ไปตีกับยาได้อันนี้จะเกิดอันตรายมากครับ
1: แต่ผลิตภัณฑ์แบบนี้ก็มีเลขอย.นะครับ
0: คือเลขอย.เนี่ยเป็นเลขที่ผู้ประกอบการเนี่ยไปขึ้นทะเบียนเรื่องผลิตภัณฑ์เสริมอาหารหลักการคือจะต้องไม่ทำให้เกิดอันตรายต่อผู้บริโภคไม่มีสารเจือปนที่ทำให้เกิดอันตรายไม่ใส่สารต้องห้ามใดๆแล้วก็การทำฉลากขึ้นมาจะต้องถูกต้องตามกฎหมายแต่คงไม่ได้หมายถึงว่าใส่สารสำคัญนี้จะมีปริมาณเท่านี้เป๊ะไหมเหมือนกับยาคงไม่ใช่จะมีความหลากหลายมีความแตกต่างในปริมาณสารต่างๆที่ระบุไว้อาจจะไม่ได้คงที่หรือว่าสารบางอย่างก็มีการเสื่อมสลายตามอายุของผลิตภัณฑ์ถ้าหายไป1ปี2ปีสารเหล่านี้จะคงอยู่ในปริมาณเท่านั้นไหมเพราะฉะนั้นเมื่อเราจะรับประทานผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเราต้องเข้าใจก่อนว่ามันก็คืออาหารชิ้นหนึ่งเราคงไม่ได้หวังผลในเรื่องของการรักษาและการป้องกันเพราะนั้นสารสำคัญเหล่านี้เนี่ยอาจจะไม่ถูกการันตีจริงว่ามีอยู่เท่าไหร่มีอยู่ไหมในตอนที่เรารับประทานอยู่
1: อย่างไรก็ตามเลขอย.ยังมีความสำคัญ
0: จะซื้อผลิตภัณฑ์พวกนี้เนี่ยเช็คก่อนว่าเลขอย.เนี่ยตรงตามกฎหมายไหมเพราะอาจจะมีของปลอมแต่ยังไม่ได้การันตีนะครับว่าสิ่งเหล่านั้นเนี่ยจะปลอดภัยหรือเปล่าเพราะว่าถ้าผู้ประกอบการจิตใจไม่ดีอาจจะมีการแอบใส่สารบางอย่างไปที่อันตรายต่อสุขภาพเราได้ถึงแม้จะได้เลขอย.
1: รวมทั้งสังเกตลักษณะวิธีโฆษณา
0: เมื่อไหร่ก็ตามที่มีการโฆษณาว่าผลิตภัณฑ์เสริมอาหารนั้นใช้ในการรักษาโรคใดๆหรือป้องกันโรคใดได้นั่นไม่ใช่วัตถุประสงค์ของผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพราะฉะนั้นหาความจริงนี่คงลำบากจากข้อความเหล่านั้นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารก็คืออาหารเราไม่ได้รับประทานอาหารเพื่อจะรักษาโรคโดยตรงเราอาจใช้คำจุนเพื่อให้ร่างกายเรามีความแข็งแรงสามารถจะดำรงชีพได้แล้วก็ไม่เจ็บป่วยแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่มีการเคลมกล่าวอ้างว่ารักษาโรคนู้นนี้นั้นหรือป้องกันโรคนู้นนั้นให้ตั้งข้อสงสัยก่อนว่าทำได้ไม่จริง
1: ส่วนคนที่รู้สึกว่าร่างกายมีสารพิษตกค้างมีปรสิตมีสิ่งสกปรกควรไปตรวจ
0: ต้องตรวจนะครับถ้าเราจะรู้ว่าเรามีโลหะหนักเกินเปล่าส่วนใหญ่เขาก็ต้องเจาะเลือดซึ่งเหล่านี้เนี่ยต้องการรักษาจริงจังนะครับถ้ามีไม่งั้นอันตรายแล้วก็พวกพยาธิต่างๆเนี่ยมันก็คงจะต้องมีตัวพยาธิให้เห็นส่วนใหญ่ก็ง่ายสุดเข้าตรวจอุจจาระดูซิว่ามีไข่พยาธิมีพยาธิไหมถ้ามีก็คงต้องให้ยาถ่ายพยาธิจริงจังคงไม่ใช่การรับประทานผลิตภัณฑ์เสริมอาหารแล้วก็เอาไว้ถ่ายพยาธิหรือเพื่อกำจัดพิษจากโลหะหนักถ้าเรามีพิษจากโลหะหนักจริงในร่างกาย
1: แต่สรุปแล้วผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่ว่าใช้กำจัดสารพิษชำระล้างปรสิตนี่เป็นยังไงครับ
0: ไม่ควรแชร์ตัวเป็นอย่างยิ่งครับเพราะทำให้เกิดความเข้าใจผิดแล้วอาจจะเกิดอันตรายต่อบางท่านที่เขาอาจจะมีโรคบางโรครับประทานยาบางอย่างที่ไม่เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์เสริมอาหารชนิดนี้ครับ
1: เลือกรับประทานอย่างปลอดภัยและดูแลสุขภาพอย่างเข้าใจข้อเท็จจริงนะครับส่งเรื่องน่าสงสัยแจ้งเตือนภัยข้อมูลเท็จเพียงแอดไลน์ศูนย์ชัวร์ก่อนแชร์ไว้นะครับเข้าไปที่เพื่อนๆแล้วค้นหาแอดชัวร์แอนแชร์ยังมีอีกหลายเรื่องน่าสงสัยบนสังคมออนไลน์หากได้รับอะไรมาอย่าเพิ่งแชร์ต่อร่วมตรวจสอบไปด้วยกันกับชัวร์ก่อนแชร
2: ์ชัวร์ก่อนแชร์ชัวร์ก่อนแชร์
3: อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 ฟังชัดทั่วทั้งจังหวัดชุมพรและจังหวัดใกล้เคียงพร้อมฟังออนไลน์ทั่วโลกที่ www.mcot.net และ mcot application ติดตามอัปเดตความเคลื่อนไหวที่แฟนเพจ Facebook อสมทชุมพร
4: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
6: M-Code Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
7: ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้น M-Code Connect App ที่จะเชื่อมทุกข่าวสารเกาะติดทุกความเคลื่อนไหวไม่ต้องกลัวตกเทรนด์สาระความบันเทิงจากทุกสื่อของอสมททั้งทีวีดิจิทัลวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์รวมถึงกิจกรรมมากมายที่น่าสนใจM-Code Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดฟรีทั้ง iOS และ Android ใช้งานพร้อมกันทั่วประเทศได้แล้ววันนี
3: ้ M-Code Radio Network อสมทชุมพรรับ

0: ฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา
1: ชัวร์ก่อนแชร์ชัวร์ก่อนแชร
2: ์ผมแอบชอบเธอมานานแล้วแต่ผมไม่กล้าบอกเธอมอบเพลงนี้ให้เธอคนนั้นก็แล้วกัน

0: ัวก่อนแชร์ชัวก่อนแชร
1: ์มีอาหารบางชนิดเสี่ยงโควิดจริงหรือไม่ถ้าคนทำอาหารติดโควิดคนกินจะเสี่ยงแค่ไหนและกินอาหารอย่างไรให้ลดความเสี่ยงติดเชื้อได้สูงสุดต่อไปนี้คือข้อเท็จจริงและคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญศูนย์ชัวก่อนแชร์สำนักข่าวไทยอสมทสอบถามกับผู้อำนวยการสถาบันโภชนาการมหาวิทยาลัยมหิดลเมื่อพูดถึงเรื่องอาหารกับโควิดอาจารย์ย้ำหลักการสำคัญที่ควรเข้าใจอ
2: ย่างแรกคือโควิดเนี่ยมันเป็นการติดเชื้อระหว่างคนสู่คนเป็นหลักเป็นการติดเชื้อทางระบบทางเดินหายใจไม่ได้เป็นการติดเชื้อจากระบบเดินอาหารอย่างที่สองตัวเชื้อเวลาออกจากร่างกายมันไม่สามารถเจริญเติบโตได้ในอาหารหรือว่าบนที่พอของอาหารมันก็จะลดลงไปกับเวลาขึ้นอยู่กับสภาวะต่างๆอันนี้เป็นสิ่งที่ต้องเข้าใจพื้นฐานก่อน
1: ทั่วโลกยังไม่มีข้อมูลน่ากังวล

0: ว่าการบริโภคอาหารจะเป็นการเพิ่มความเสี่ยงติดเชื้อ
1: ไม่ว่าในประเทศที่มีการระบาดสูงๆอย่างอเมริกาเยอรมันจีนอินเดียก็ไม่มีข้อมูลยืนยันว่ามีการติดเชื้อทางระบบทางเดินอาหารหรือว่าผ่านทางอาหาร
0: แม้แต่ว่ากินเชื้อเข้าไปเลยเหรอครับ
1: ปกติเนี่ยการติดเชื้อจากโควิดเนี่ยตัวเชื้อเองจะเข้าสู่ร่างกายได้เนี่ยจะต้องมีโปรตีน2ชนิดที่มาเกี่ยวข้องซึ่งโดยมากก็จะอยู่ในโพรงจมูกในช่องทางที่เกี่ยวข้องกับระบบทางเดินหายใจเป็นส่วนใหญ่ทีนี้ในส่วนของการรับประทานอาหารเข้าไปเนี่ยอาหารเองเนี่ยก็จะผ่านกระเพาะเข้าไปซึ่งมีความเป็นกรดสูงตรงนี้เนี่ยจะถูกทำลายไปอยู่แล้วถึงแม้ว่าอาจจะมีคนเกรงว่าในลำไส้เล็กเองก็จะมีโปรตีนลักษณะเดียวกันแต่ว่าอันนี้จะมีความต่างเยอะนะฮะเนื่องจากว่าอาหารเองจะต้องผ่านกระเพาะซึ่งมีความเป็นกรดสูงอยู่แล้วและในระบบลำไส้เองเนี่ยมันมีจุลินทรีย์อื่นๆจำนวนมากโอกาสติดเชื้อผ่านตรงนี้เนี่ยจากหลักฐานที่มีในปัจจุบันยังไม่มีพบนะ
0: แล้วถ้าคนปรุงอาหารขายอาหารไม่รู้ตัวว่าตัวเองกำลังติดเชื้อล่ะครับ
1: ปัจจุบันการบังคับใช้เรื่องของหน้ากากพวกนี้นะฮะก็จะลดการปนเปื้อนลงไปในอาหารโดยตรงแต่ถ้าคุณปนเตรียมอาหารติดเชื้อแล้วอาจจะมีการจามหรือว่าพูดคุยหรือมีอะไรแล้วมีละอองน้ำลายปนเปื้อนในอาหารเนี่ยโอกาสที่จะเกิดมันจะต้องหลังจากที่เกิดกรณีอย่างนั้นเราเอามาทานในเวลาที่สั้นมากแต่ถ้าโดยทั่วไปเนี่ยค่อนข้างยากมากโดยเฉพาะยิ่งปัจจุบันอาหารที่เราซื้อเนี่ยมันจะเป็นเรื่องของเดลิเวอรี่ส่วนใหญ่มันยิ่งมีช่วงเวลานานขึ้นที่จะถึงเรา
0: อาจารย์มีคำแนะนำเจาะจงโดยแบ่งอาหารเป็น3กลุ่ม
1: ส่วนของอาหารถ้าเราซื้อมาเนี่ยแบ่งคร่าวๆง่ายๆก็จะมีอยู่3ส่วน
0: กลุ่มแรกอาหารที่ไม่ต้องรีบเก็บ
1: ส่วนที่เราซื้อมาแล้วมันอยู่ในกระป๋องอยู่ในบรรจุภัณฑ์ซึ่งพวกนี้ไม่จำเป็นต้องเข้าตู้เย็นอันนี้ถ้าเรากังวลเนี่ยเราสามารถซื้อมาเสร็จแล้วก็อาจจะวางไว้เช่นพวกขวดน้ำพวกอาหารกระป๋องบะหมี่สำเร็จรูปอาจจะวางไว้ข้างนอกบ้านก็ได้พวกนี้มันไม่ได้มีปัญหาเรื่องการเน่าเสียแล้วก็ทิ้งไว้วัน2วันหลังจากนั้นเราก็อาจจะเอาเข้าบ้านก็ได้ถ้ามีความกังวลนะ
0: กลุ่ม2อาหารที่ต้องจัดเก็บแต่อุ่นร้อนได้อ
1: ันที่2อาหารซึ่งเราอาจจะต้องมีการเอาเข้าบ้านนะฮะเนื่องจากว่ามันไม่สามารถที่จะมาทิ้งไว้ข้างนอกนานๆได้นะฮะก็นำเข้ามาในครัวแล้วก็ทำความสะอาดแล้วก็ถ้าเกิดมันมีการปรุงสุกนะฮะอันนี้ก็ไม่มีข้อกังวลก่อนปรุงล้างมือนะฮะปรุงให้สุกก่อนรับประทานล้างมือ
0: กลุ่ม3อาหารที่อุ่นร้อนไม่ได
1: ้นี่ส่วนที่ไม่สามารถทิ้งไว้ได้แล้วก็ไม่ได้มีการผ่านความร้อนอย่างเช่นผักผลไม้ต่างๆก็ใช้วิธีการล้างน้ำนะฮะที่อาจจะเป็นน้ำที่ไหลออกมาจากก๊อกน้ำประปาล้างให้สะอาดให้ทั่วนะฮะแล้วก็ค่อยเก็บเข้าตู้เย็น
0: ผักสดผลไม้แม้อาจอุ่นร้อนไม่ได้แต่ก็ยังมีประโยชน์ในการกิน
1: ในเรื่องของการรับประทานอาหารเนี่ยยังแนะนำว่าเราควรรับประทานอาหารให้พอเพียงให้ครบถ้วนการรับประทานผักผลไม้ก็ยังมีความจำเป็น
0: จะเห็นว่าท้ายที่สุดแล้วสิ่งที่กำหนดความเสี่ยงยิ่งกว่าตัวอาหารเองคือพฤติกรรมของเราทั้งเรื่องการล้างมือ
1: จะมีโอกาสมากสุดคือเราไปจับสิ่งของจับอะไรซึ่งอาจจะรวมถึงผักผลไม้ที่ซื้อมาแล้วเราก็ไม่ล้างมือเสร็จแล้วเราอาจจะไปจับตาแค่จมูกแค่ยี่จมูกหรืออะไรอย่างเงี้ยก็จะมีโอกาสมากขึ้น
0: และณขณะรับประทาน
1: จริงๆที่ต้องกังวลเนี่ยจะเป็นเรื่องการที่รับประทานร่วมกันตอนนี้ในสภาวะที่มีการระบาดเข้ามาในชุมชนในบ้านมากๆสิ่งที่ต้องกังวลมากกว่าคือการรับประทานร่วมกันเนื่องจากเป็นช่วงที่เรามีการเปิดไม่ได้ใช้หน้ากากนะฮะและโควิดเป็นโรคที่ติดทางระบบทางเดินหายใจระหว่างที่เรานั่งกินกันไปเนี่ยคุยกันไปเนี่ยอันเนี้ยจะมีความเสี่ยงสูงมากกว่ากังวลว่าในตัวอาหารเองจะมีไวรัสอยู่ถ้าเราใช้มาตรการไม่ว่าจะเป็นเรื่องการอุ่นร้อนการทำความสะอาดให้ดีเนี่ยตรงเนี้ยโอกาสน้อยมากมีความเสี่ยงต่ำมากหรือบางประเทศบอกว่าแทบจะไม่มีนะฮะ
0: ยังมีรายละเอียดอีกหลายประเด็นน่าสนใจติดตามชมคลิปสัมภาษณ์ฉบับเต็มในช่อง YouTube ชัวร์ก่อนแชร์แล้วมองหาเพลย์ลิสต์ชัวร์ก่อนแชร์เอ็กซ์คลูซีฟนะครับและพบกับชัวร์ก่อนแชร์เมมเบอร์ชิพพื้นที่ใหม่ที่ให้คุณเรียนรู้ตรวจสอบถามตอบสนับสนุนและใกล้ชิดกันมากขึ้นพบกันที่ YouTube ชัวร์ก่อนแชร์เช่นเดียวกันครับยังมีอีกหลายเรื่องน่าสงสัยบนสังคมออนไลน์หากได้รับอะไรมาอย่าเพิ่งแชร์ต่อร่วมตรวจสอบไปด้วยกันกับ
2: ชัวร์ก่อนแชร์คิดก่อนแชร์เพราะแชร์แล้วแก้ไขยากอย่าประมาทนะครับ
3: ชัวร์ก่อนแชร์ชัวร์ก่อนแชร์

ัมผัสความอลังการแห่งแรกในชุมพรทากิทากิอาคารไม้ดีไซน์สุดล้ำการันตีความงามระดับประเทศพร้อมเปลี่ยนทุกงานสำคัญของคุณให้เป็นความทรงจำสุดประทับใจไม่ไว่าจะประชุมสัมมนางานเลี้ยงหรือวิวาในฝันทากิทากิพร้อมต้อนรับบริการระดับมืออาชีพคุ้มค่าคุ้มราคาครบทุกความประทับใจจองพื้นที่ได้แล้ววันนี้โทร065-431-3005ทากิทากิรังสรรค์ทุกงานสำคัญให้คุณ

ากเรื่องราวดีๆค่ะคุณผู้ฟังขาคุณผู้ฟังรู้ไหมคะว่าทำไมปลูกอะไรก็ไม่โตใบก็ไม่เขียวดอกก็ไม่ออกผลก็ไม่ติดนะคะแม้ว่าเราจะใส่ปุ๋ยเท่าไหร่ก็ไม่ช่วยได้เลยค่ะปัญหาเหล่านี้จะหมดไปด้วยดินเน่าค่ะสารปรับปรุงดินจากธรรมชาติชนิดจุลินทรีย์นะคะช่วยฟื้นฟูดินเสียดินแข็งดินเปรี้ยวดินเค็มให้กลับมาร่วนสุยค่ะตัวช่วยสำคัญในการฟื้นฟูดินให้กลับมามีชีวิตนะคะเพราะว่าจุลินทรีย์เข้มข้นมากกว่า1มากกว่า10หน่วยค่ะพร้อมวัตถุดิบนะคะธรรมชาติถึง25ชนิดช่วยย่อยซากพืชซากสัตว์ธาตุอาหารให้กับพืชดูดซึมได้ทันทีค่ะการใช้งานง่ายมากดินเน่าเพียง1ขวดขนาด 1,000 มิลลิลิตรเนี่ยนะคะผสมน้ํา200ถึง500ลิตรค่ะฉีดพ่นลงดินก็สามารถใช้ได้ครอบคลุมทุกพื้นที่5ถึง7ไร่โปรโมชั่นนะคะวันนี้ซื้อดินเน่า2ขวดแถมฟรีดินปรามา1ซองทั้งหมดนี้นะคะได้ในราคาเพียง699บาทเท่านั้นสนใจสั่งซื้อโทร02-114-3990 02-114-3990 ค่าจะส่งค่าประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปได้ที่ช็อปมาเนียค่ะ

0: ถึงเวลาออกไปลุยแผ่นดินใหม่ดูดาวดวงใหม่ดูแลโลกใบใหม่สู่การเดินทางครั้งใหม่เพื่อเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่ไปด้วยกัน
1: Hilux Travel Greater Together
2: สัมผัสตัวจริงและจองรถได้แล้ววันนี้ที่โชว์รูมโตโยต้าชุมพรทุกสาขาใกล้บ้านคุณโทรศัพท์0775063333

0: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร077-641-520ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
1: นี้เวลา 17:00 น. MCOT Radio Network อสมท. ชุมพรเสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย

0: ่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทร์ทองสุชาติและสาบิดาเป็นปลื้มวัดพระมหาธาตุนครศรีขึ้นแท่นมรดกโลกนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในฐานะรองประธานคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยอนุสัญญาคุ้มครองมรดกโลกคนที่1และหัวหน้าคณะผู้แทนไทยพร้อมด้วยนางสาวสาบิดาไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมในฐานะรองประธานคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยอนุสัญญาคุ้มครองมรดกโลกคนที่3และประธานคณะอนุกรรมการมรดกโลกทางวัฒนธรรมเป็นปลื้มที่ผลการพิจารณาของที่ประชุมคณะกรรมการมรดกโลกได้บรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมายของรัฐบาลไทยโดยคณะกรรมการมีมติเอกฉันท์เห็นชอบให้ขึ้นทะเบียนวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นแหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรมแห่งใหม่นับเป็นความสำเร็จครั้งสำคัญของประเทศไทยสะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของกระทรวงวัฒนธรรมกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนในการดำเนินงานเพื่อการอนุรักษ์คุ้มครองและส่งเสริมมรดกทางศิลปวัฒนธรรมของชาติให้เป็นที่ประจักษ์และได้รับการยกย่องในระดับสากลนางสาวสมิดาระบุว่าสืบเนื่องจากความสำเร็จในครั้งนี้กระทรวงวัฒนธรรมจะบูรณาการความร่วมมือกับทุกภาคส่วนเพื่อจัดทำแผนยุทธศาสตร์บริหารจัดการพื้นที่แหล่งมรดกโลกอย่างยั่งยืนต่อไปไฟไหม้โรงเบียร์ณลาดพร้าวเสียชีวิตเพิ่มเป็นซาวเอนจิเนียร์วงทศกัณฐ์เสียชีวิตรายที่36Facebook วงทศกัณฐ์แจ้งข่าวการสูญเสียเบนซ์หรือนายพานุวัฒน์ทิพมณีอายุ32ปีซาวเอนจิเนียร์ของวงที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุไฟไหม้โรงเบียร์ณลาดพร้าวก่อนหน้านี้ได้มีการย้ายนายพานุวัฒน์ไปรักษาต่อที่จังหวัดลพบุรีโดยนายพานุวัฒน์ถูกไฟไหม้ 60% แต่มีอาการไตวายร่วมด้วยทางนี้นายพานุวัฒน์เป็นผู้เสียชีวิตรายที่36จากเหตุไฟไหม้ที่เกิดขึ้นเมื่อคืนวันที่12กรกฎาคมที่ผ่านมาผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดปทุมธานีสั่งเด้งผู้กำกับสภ.คลองหลวงหลังมีคลิปเสียงเรียกรับเงินสถานบริการแลกกับการเปิดกันเวลาและจัดแสดงคอนเสิร์ตพิมรพัฒน์เทียนรุ่งเรืองรายงานครับ
1: จากกรณีที่มีการนำเสนอข่าวผู้ประกอบการสถานบริการประเภทโรงเบียร์ในพื้นที่จังหวัดปทุมธานีร้องเรียนพร้อมเปิดเผยคลิปเสียงอ้างว่าเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจระดับผู้กำกับการเรียกรับเงินสวยจำนวน 51,000 บาทแลกกับการอนุญาตให้เปิดสถานบริการถึงเวลา 2 นาฬิกา นอกจากนี้ยังมีการเรียกเก็บเงินเพิ่มอีก 100,000 บาทในช่วงที่มีการจัดคอนเสิร์ตระหว่างวันที่ 8 ถึง 11 พฤษภาคมโดยอ้างว่าต้องนำไปจัดสรรให้หน่วยงานอื่นและแอบอ้างถึงผู้บังคับบัญชาซึ่งเมื่อผู้ประกอบการไม่ยินยอมจ่ายเงินก็ถูกตำรวจเข้ากวดขันอย่างหนักจนต้องปิดกิจการชั่วคราวต่อมาตำรวจภูธรจังหวัดปทุมธานีได้รับหลักฐานเป็นคลิปเสียงสนทนาความยาวกว่า5นาทีซึ่งมีเสียงคล้ายพันตำรวจเอกอธิเมศชัยยะสรัญวิทย์ผู้กำกับการสภ.คลองหลวงความคืบหน้าล่าสุดพลตำรวจตรีพีรพลโชติกาเสถียรผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดปทุมธานีได้ลงนามในคำสั่งตำรวจภูธรจังหวัดปทุมธานีสั่งการให้พันตำรวจเอกอธิเมศชัยยะสรัญวิทย์ผู้กำกับการสภ.คลองหลวงไปช่วยราชการที่ศูนย์ปฏิบัติการตำรวจภูธรจังหวัดปทุมธานีโดยขาดจากต้นสังกัดเดิมเพื่อให้การดำเนินการสืบสวนข้อเท็จจริงเป็นไปด้วยความเรียบร้อยพร้อมกันนี้ได้มีคำสั่งแต่งตั้งให้พันตำรวจเอกวิษณุรักษ์พรหมเมธรองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดปทุมธานีมารักษาราชการแทนในตำแหน่งผู้กำกับการสภ.คลองหลวงโดยมีผลตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลงพิมรพัฒน์เทียนรุ่งเรืองสำนักข่าวไทยอสมทรายงานจากจังหวัดปทุมธานีค่ะ
2: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
3: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3 สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมง

0: โปรโมชั่นพิเศษจากช็อปมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990 ค่าจะส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร077-641-520ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
2: ไม่ว่าสถานการณ์ไหน Hilux Travel ช่วยให้คุณเอาอยู่มาพร้อมหัวฉีดอัจฉริยะ IR ประหยัดขึ้น 7.5%ช่วยให้ธุรกิจคุณไปได้ไกลเส้นทางแบบไหนก็เอาอยู่กับเทคโนโลยีการขับขี่ Dynamic Cloud ที่ขับนุ่มเกาะถนนแน่นซื้อ Hilux วันนี้รับโปรพิเศษให้คุณเอาอยู่ผ่อนเริ่มต้นแค่ 6,000 กว่าบาทต่อเดือนฟรีประกันภัยชั้น1ถึง31สิงหาคมนี
3: ้ห่วงใยใส่ใจดูแลกันออกกำลังกายเป็นประจำสม่ำเสมอช่วยให้คนเรามีสุขภาพกายและใจที่แข็งแรงได้การออกกำลังกายช่วยให้คนเราเคลื่อนไหวร่างกายมากขึ้นส่งผลให้มีพละกำลังเพิ่มขึ้นช่วยให้ทำกิจกรรมต่างๆในชีวิตประจำวันได้ดีขึ้นมีประสิทธิภาพมากขึ้นด้วยค่ะ MCOT Radio Network ปรารถนาให้คนไทยมีสุขภาพกายใจที่ดีมีความสุข
1: MCOT Radio Network อสมทชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา
4: MCOT Radio Network ช่วงสุขใจไปกับเพลง

0: สำหรับในช่วงนี้ค่ะนานาสารพันสาระนะคะมีเรื่องราวอะไรเอ่ยที่จะมาฝากคุณผู้ฟังกันไปติดตามกันเลยค่ะ
1: นานาสารพันสาระ
0: ในส่วนของนานาสารพันสาระคุณผู้ฟังมีใครที่ดูสุขภาพร่างกายของตัวเองแล้วมีความรู้สึกว่าเหงื่อมันออกเยอะบ้างไหมคุณผู้ฟังนะคะบางคนบอกว่าเหงื่อออกเยอะเนี่ยอาจจะเกิดความไม่มั่นใจใช่ไหมคะกลัวว่ามันจะมีกลิ่นตัวตามมาเพราะอายุมากขึ้นก็กลัวจะมีกลิ่นแก่อยู่แล้วนะคะแล้วถ้าเกิดว่าเหงื่อออกเยอะๆแบบนี้คุณผู้ฟังมันจะมีปัญหาเรื่องของกลิ่นตัวหรือเปล่านะคะก็บอกว่าจริงๆแล้วการที่เหงื่อออกเนี่ยเป็นเรื่องปกติของร่างกายอยู่แล้วนะคะเพราะว่ามันคือวิธีที่ร่างกายเนี่ยระบายความร้อนค่ะเหมือนกับเป็นพัดลมส่วนตัวนะคะถ้าใครมีความรู้สึกว่าเหงื่อเยอะกว่าชาวบ้านนะคะทั้งที่นั่งอยู่ในห้องแอร์หรืออยู่เฉยๆเหงื่อมันซึมออกมาตามมือตามเท้าหรือรักแร้แบบนี้อาจจะเกิดปัญหาจาก2สาเหตุหลักๆนั่นก็คือร่างกายทำงานไวเกินไปนะคะก็คือต่อมเหงื่อเนี่ยขยันเกินเหตุนั่นเองอาจจะเป็นเฉพาะจุดนะคะหรืออาจจะมีโรคแฝงหรือปัจจัยภายนอกค่ะเช่นผลข้างเคียงจากยาความเครียดโรคไทรอยด์เป็นพิษนะคะหรือวัยทองค่ะแล้วสรุปว่าผิดปกติหรือเปล่านะคะถ้าเหงื่อเยอะจนใช้ชีวิตลำบากหรืออาการที่เหงื่อออกตอนกลางคืนบ่อยๆก็ต้องไปปรึกษาคุณหมอนะคะคุณผู้ฟังแล้วก็ที่หลายๆคนกลัวว่าพอเหงื่อออกเยอะแล้วมันจะมีกลิ่นตัวจริงๆแล้วเหงื่อเพียวๆของเราเนี่ยเกือบจะไม่มีกลิ่นนะคะคุณผู้ฟังแต่สิ่งที่ทำให้เกิดกลิ่นนั่นก็คือแบคทีเรียค่ะที่อยู่บนผิวหนังของเรานะคะเมื่อเหงื่อไหลออกมาเจอกับแบคทีเรียเจ้าแบคทีเรียพวกนี้ก็จะไปย่อยสลายในเหงื่อนะคะจนเกิดเป็นกลิ่นที่ไม่พึงประสงค์นั่นเองค่ะดังนั้นนะคะยิ่งเหงื่อเยอะแล้วก็อยู่ในจุดที่อับเช่นรักแร้จะเป็นสวรรค์ของแบคทีเรียนะคะมันจะทำให้เกิดกลิ่นตัวรุนแรงได้นั่นเองค่ะดังนั้นนะคะหลายๆคนถ้ามีความรู้สึกว่าตัวเองจะมีกลิ่นตัวก็ต้องใช้สารระงับเหงื่อใช่ไหมคะอย่างพวกลูกกลิ้งสเปรย์อะไรพวกนี้คุณผู้ฟังนะคะแล้วก็เลือกเสื้อผ้าค่ะที่หายใจได้เขาบอกว่าให้เน้นผ้าฝ้ายนะคะหรือผ้าลินินค่ะที่ระบายอากาศได้ดีปรับในเรื่องของการกินก็คือต้องเลิกกินของเผ็ดจัดคาเฟอีนหรืออาหารที่มีกลิ่นฉุนนะคะเพราะว่าสารเหล่านี้มันจะไปกระตุ้นต่อมเหงื่อทำงานหนักแล้วก็มีเหงื่อมันจะมีกลิ่นแรงนั่นเองนะคะแล้วก็อาจจะใช้นวัตกรรมทางการแพทย์ก็คือถ้าทายาแล้วไม่หายเดี๋ยวนี้เขาบอกว่ามีการฉีดโบท็อกด้วยคุณผู้ฟังโอ้เพิ่งรู้นะมันทันสมัยจริงๆค่ะนะแต่สำคัญที่สุดก็คือการรักษาความสะอาดนี่คือหัวใจหลักสำคัญนะคุณผู้ฟังอาบน้ำให้สะอาดเช็ดตัวให้แห้งก่อนใส่เสื้อผ้าอาจจะพกทิชชู่เปียกสูตรเย็นติดกระเป๋าก็ได้ในบางวันที่อุณหภูมิมันอาจจะร้อนเดี๋ยวจะเข้าใกล้หน้าร้อนแล้วอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะคุณผู้ฟังนะดังนั้นก็อาจจะเป็นตัวช่วยค่ะที่ทำให้เรารู้สึกสดชื่นแล้วก็มั่นใจได้นะคะก็เป็นเรื่องราวที่นำมาฝากกันคุณผู้ฟังในช่วงนี้กับนานาสารพันสาระค่ะ
1: นานาส

ไปกับเพลงคุณขอมาเราจัดให้ฟังพร้อมกันที่นี่ 90.75 และ 104.75 อสมทชุมพรเพลงเพราะฟังสบายที่ M-Cut Radio Network

0: อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 ฟังชัดทั่วทั้งจังหวัดชุมพรและจังหวัดใกล้เคียงพร้อมฟังออนไลน์ทั่วโลกที่ www.mcot.net และ mcot application ติดตามอัปเดตความเคลื่อนไหวที่แฟนเพจ Facebook อสมทชุมพร
1: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: ขับรถไปก็บ่นไปว่าทำไมน้ำมันแพงจังแต่เคยลงไปดูล้อรถบ้างหรือไม่ว่าน้องยางยังไหวอยู่หรือเปล่ารู้หรือไม่ว่าแค่ปล่อยให้ลมยางอ่อนกว่ามาตรฐานนิดเดียวรถจะกินน้ำมันเพิ่มขึ้นทันที 2-3% เลยนะเพราะยางที่แบนมันจะหนืดถนนจนเครื่องยนต์ต้องออกแรงลากเหนื่อยแทบขาดใจแค่แวะปั๊มเช็คลมยางให้เป๊ะสัปดาห์ละครั้งนอกจากรถจะวิ่งปรี๊ดแล้วยังช่วยเซฟเงินค่าน้ำมันไปซื้อกาแฟได้อีกหลายแก้วเลย
3: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้น Mcot Connect แอปที่จะเชื่อมทุกข่าวสารเกาะติดทุกความเคลื่อนไหวไม่ต้องกลัวตกเทรนด์สาระความบันเทิงจากทุกสื่อของอสมททั้งทีวีดิจิทัลวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์รวมถึงกิจกรรมมากมายที่น่าสนใจ Mcot Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดฟรีทั้ง iOS และ Android ใช้งานพร้อมกันทั่วประเทศได้แล้ววันนี้
0: Mcot Radio Network อสมทชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา
5: สุขใจไปกับเพลงคุณขอมาเราจัดให้ฟังพร้อมกันที่นี่ 90.75 และ 104.75 อสมทชุมพรเพลงเพราะฟังสบายที่นี่M-Cut Radio Network

0: ภัยรายวันแจ้งเตือนทุกเหตุการณ์ฟังพร้อมกันอสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 โดยนันทวัฒน์พุทธกำเนิด
1: คุณผู้ฟังครับกลับเข้าสู่ช่วงของเตือนภัยรายวันนะครับวันนี้มาในรูปแบบของภัยจากการหลอกให้โอนเงินออนไลน์นะครับก็คือจะเป็นคดีอาชญากรรมทางเทคโนโลยีที่มิจฉาชีพใช้จิตวิทยาความกลัวความโลภหรือความรักมาล่อลวงให้เหยื่อทำธุรกรรมโอนเงินด้วยตนเองนะครับซึ่งในยุคปัจจุบันเนี่ยนะครับมีการพัฒนารูปแบบอย่างต่อเนื่องและสร้างความเสียหายต่อทรัพย์สินเป็นจำนวนมากนะครับ5รูปแบบกลโกงยอดฮิตที่มักใช้หลอกให้โอนเงินนะครับก็มีอย่างเช่น1นะครับแก๊งคอลเซ็นเตอร์แอบอ้างเจ้าหน้าที่มักโทรมาข่มขู่ว่าเราเกี่ยวข้องกับคดีผิดกฎหมายหรือว่าฟอกเงินแล้วหลอกให้โอนเงินทั้งหมดไปให้ตรวจสอบนะครับ2หลอกลวงให้ลงทุนผลตอบแทนสูงชักชวนเทรดทองหุ้นหรือสินทรัพย์ดิจิตอลผ่านแอปพลิเคชันปลอมช่วงแรกเนี่ยก็จะได้กำไรจริงนะครับแต่ว่าสุดท้ายแล้วถอนเงินไม่ได้นะครับ3หลอกขายสินค้าออนไลน์โฆษณาสินค้าราคาถูกเกินจริงหรือจัดโปรโมชั่นลดราคาล่อใจเมื่อโอนเงินค่าสินค้าไปแล้วกลับบล็อกหนีนะครับและ4นะครับหลอกทำงานออนไลน์สร้างรายได้ชวนกดไลค์กดแชร์หรือทำภารกิจเสริมโดยมีเงื่อนไขว่าต้องสำรองเงินโอนเข้ามาก่อนถึงจะถอนเงินคืนได้นะครับและข้อที่5ก็คือหลอกให้รักแล้วชวนให้โอนเงินนะครับสร้างโปรไฟล์ปลอมเป็นชาวต่างชาติหน้าตาดีเข้ามาตีสนิทจากนั้นก็อ้างว่าเดือดร้อนหรือมีของขวัญติดศุลกากรต้องให้โอนค่าธรรมเนียมช่วยอะไรเงี้ยนะครับก็คือกลโกงที่มิจฉาชีพนำมาใช้หลอกเราเรื่องของการโอนเงินนะครับถ้าเรารู้ขั้นตอนแล้วก็รับมือทันเนี่ยนะครับว่าสามารถที่จะรอดปลอดภัยได้นะครับขั้นตอน3ขั้นตอนรับมือทันทีเมื่อรู้ว่าตัวเองถูกหลอกให้โอนเงินก็คือ1เลยนะครับรีบแจ้งธนาคารต้นทางทันทีนะครับติดต่อสายด่วนธนาคารที่คุณใช้โอนเงินเพื่อขอออกเลขID นะครับและทำการระงับหรืออายัดบัญชีปลายทางชั่วคราวให้เร็วที่สุด2แจ้งความดำเนินคดีออนไลน์นะครับและ3รวบรวมพยานหลักฐานทั้งหมดแคปหน้าจอข้อความสนทนาโปรไฟล์มิจฉาชีพเลขบัญชีธนาคารปลายทางและสลิปหลักฐานการโอนเงินเก็บไว้เป็นหลักฐานห้ามลบเด็ดขาดนะครับนี่ก็คือข่าวเตือนภัยที่นำมาแจ้งคุณผู้ฟังกันในช่วงนี้ครับ
0: ภัยรายวันแจ้งเตือนทุกเหตุการณ์ฟังพร้อมกันอสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 โดยนันทวัฒน์พุทธกำเนิด

กับเพลงคุณขอมาเราจัดให้ฟังพร้อมกันที่นี่ 90.75 และ 104.75 อสมทชุมพรเพลงเพราะฟังสบายที่ MCOT Radio Network

คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร077-641-520ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง

0: อัปปมาทะความไม่ประมาทคือมีชีวิตอยู่อย่างมีสติตลอดเวลาคำสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ใช้ชีวิตประมาทขาดสติในการยับยั้งชั่งใจถึงมีชีวิตอยู่ก็เหมือนคนตายตายจากความดีเกียรติยศชื่อเสียงความดีงามที่สะสมมาหลายสิบปีอาจจะสูญเสียไปหมดในทันทีที่ขาดสติ MCOT Radio Network ร่วมให้ทุกคนใช้ชีวิตอย่างมีสติไม่ประมาทเพื่อมีชีวิตที่ดีงามตลอดไป
1: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์3ถึง4คนเหลือเพียงประมาณ25ถึง30บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาพูทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
2: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
0: บมจ.อสมท.ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล
3: ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตมุ่งเน้นการบริหารโดยยึดหลักคุณธรรม
0: รับผิดชอบต่อหน้าที่และคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชาชนและประเทศชาติMCOT Radio Network ร่วมต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันการให้และรับสินบน
4: ผ้าไทยผ้าทอมือที่เกิดจากภูมิปัญญาอันล้ำเลิศและมีเอกลักษณ์เฉพาะในแต่ละท้องถิ่นของไทย
5: ผ้าลายน้ำไหลผ้าสิ้นตีนจกผ้าฝ้ายผ้ามัดมีผ้าไหมแพรว่าผ้าไหมยกดอก
6: ผ้าหยอกเมืองนครผ้าหยอกกอย่อผ้าภูมิเรียง
7: MCOT Radio Network ร่วมอนุรักษ์ผ้าไทยเอกลักษณ์ไทยภูมิปัญญาไทย
8: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
2: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
9: ถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่ทำงานหนักมากเกินไปจนลืมดูแลตนเองและครอบครัวปัญหาเหล่านี้จะไม่เกิด888สูตรสร้างสมดุลชีวิตใน24ชั่วโมงที่โรเบิร์ตโอเว่นชาวอังกฤษคิดค้นมาแล้วกว่า100ปีช่วยคุณได้สูตร888นี้คือ8ชั่วโมงในการทำงาน8ชั่วโมงเพื่อสันทนาการและ8ชั่วโมงเพื่อการพักผ่อน
0: MCOT Radio Network ร่วมสร้างสมดุลชีวิตแบ่งเวลาให้เหมาะกับไลฟ์สไตล์ของคุณเพื่อตัวคุณเองครอบครัวและคนที่คุณรักเข้าใจการเมืองอย่างลึกซึ้งไม่ใช่แค่รายงานแต่คือการวิเคราะห์อย่างตรงไปตรงมาจากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้เพื่อให้คุณอยู่เหนือทุกเกมข่าวในเจาะลึกประเด็นร้อน
10: อัญชลีพรกุสุมจากรายการเจาะลึกประเด็นร้อนพบกับดิฉันได้ทุกเช้าวันจันทร์มาร่วมกันอัปเดตข่าวสารรายวันพร้อมข้อมูลเชิงลึกเสริมด้วยมุมมองแบบกล้าๆชวนคุยชวนคิดแบบฉีกฉีดดิฉันมั่นใจค่ะว่าท่านได้ฟังจะต้องรักรายการนี้
0: เจาะลึกประเด็นร้อนจันทร์ถึงศุกร์เวลา8นาฬิกาถึง9นาฬิกา30นาที MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าวอย่าให้สถานการณ์เศรษฐกิจมากระทบชีวิตคุณโดยที่คุณไม่รู้ตัวเพราะทุกการเปลี่ยนแปลงคือภาระค่าใช้จ่ายที่คุณอาจต้องแบกรับถ้าคุณพร้อมเป็นคนกุมชะตาการเงินของตัวเองเราจะพาคุณเจาะลึกทุกปัจจัยทุกตัวเลขพร้อมแนว

0: างแก้ปัญหาจากผู้เชี่ยวชาญตัวจริง
1: แก้มพิญญาพัฒน์ด่านอุตรานะคะพบกันในรายการ Econ News Update รายการที่จะมาพร้อมกับข่าวสารเศรษฐกิจอัปเดตข่าวความเคลื่อนไหวทั้งในไทยและต่างประเทศที่เป็นปัจจัยสำคัญต่อการลงทุนในสินทรัพย์ต่างๆพร้อมกับการวิเคราะห์จากผู้เชี่ยวชาญสายเศรษฐกิจเรื่องหุ้นทองคำและค่าเงินนะคะรวมถึงรู้ทันข่าวมาตรการจากภาครัฐเพื่อให้ผู้ฟังได้ประโยชน์เต็มที่ตามสิทธิ์แล้วจะพบว่าเพียงแค่ทันข่าวก็เพิ่มเงินในกระเป๋าได้นะคะ
0: พบกันใน Econ News Update จันทร์ถึงศุกร์ 9:30 น.ถึง 11:00 น.ทางคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทั่วไทยอาเซียน
2: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะพบกันในช่วงของรายการทั่วไทยอาเซียนนะคะวันนี้วันเสาร์ที่25กรกฎาคม2569นะคะอยู่ด้วยกัน6โมงจนถึง2ทุ่มนะคะยุรากรสุนทรญาติแล้วก็อาจารย์ทรงฤทธิ์โพนเงินค่ะสวัสดีอาจารย์ทรงฤทธิ์ค่ะ
3: ครับสวัสดีครับคุณอ้อมท่านผู้ฟังท่านผู้ชมที่รักทุกท่านครับ
2: ค่ะ
3: สวัสดีขออนุญาตหลบกล้องนะครับ
2: ทำไมคะอาจารย
3: ์แสงไม่พออ
2: ๋อค่ะค่ะวันนี้ก็ไม่ได้เปิดเช่นเดียวกันนะคะคุณผู้ฟังคะสำหรับ CEO อาเซียน of อาเซียนรุ่นที่3ที่เราเปิดรับสมัครวันนี้มีข่าวดีมาแจ้งให้ทราบค่ะอาจารย
3: ์
2: สำหรับคนที่สมัครโทรมาแล้วก็สมัครไว้เลยเนี่ยแต่ว่าชำระเงินเดี๋ยวเรานัดกันอีกทีได้นะคะก็จะได้ส่วนลดพิเศษจากราคาเต็ม 65,000 บาทเป็น 59,000 บาทนะคะเรารับจำนวนจำกัดนะคะที่เราจะไปเจาะลึกข้อมูลใน11ประเทศอาเซียนตลาดส่งออกสำคัญของสินค้าไทยอัปเดตข้อมูลล่าสุดในทุกด้านเลยนะคะสังคมเศรษฐกิจการเมืองภาคธุรกิจกับกูรูด้านประเทศอาเซียนมือหนึ่งของไทยใครอยากจะทราบว่ามีท่านใดบ้างเดี๋ยวเราส่งตารางให้ดูนะคะเต็มเปี่ยมเลยนะคะแล้วก็ไปวิเคราะห์แนวโน้ม2ตลาดมหาอำนาจสหรัฐและจีนด้วยส่วนอาจารย์ทรงฤทธิ์นะคะก็จะคุยเรื่องวิกฤตเป็นโอกาสไทยแตกหักกัมพูชานะอาจารย์มันยังมีโอกาสตรงไหนให้อาจารย์เกริ่นๆแล้วเดี๋ยวไปบอกในหลักสูตรค่ะอาจารย
3: ์โอกาสมันอยู่ที่การเมืองความสัมพันธ์คุณอ้อมคือถ้าการเมืองในกัมพูชาเปลี่ยนนะครับแล้วก็ผู้นำทางการเมืองเปลี่ยนแล้วก็ใช้สื่อให้เกิดประโยชน์ไม่ใช่ให้เกิดโทษนะครับมันก็ต้องเป็นทั้งสองก้ามสองฝ่ายนั่นแหละคือโอกาสแต่ถ้ายังคงดำเนินในวิถีที่เป็นอยู่มันก็จะเป็นวิกฤตแต่มันจะไปเป็นโอกาสในด้านอื่นแทนนะฮะก็หนึ่งละเท่าที่ได้ยินได้ฟังมาเนี่ยทุนต่างประเทศก็เริ่มที่จะกดดันครับกดดันฮุนเซนแล้วบอกว่าถ้าสถานการณ์เป็นอย่างนี้ต่อไปเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องการเมืองเท่านั้นมันลุกลามไปถึงเรื่องเศรษฐกิจปากท้องนะครับแล้วการที่จะขับเคลื่อนพัฒนาประเทศก็สำคัญก็อยู่ตรงนี้แหละครับว่าคนที่มีอำนาจเนี่ยจะสร้างโอกาสหรือจะเติมวิกฤตให้มันรุนแรงขึ้นกว่าเดิมแต่เท่าที่ดูการขับเคลื่อนของประเทศผู้มีอิทธิพลต่อกัมพูชานะครับก็เริ่มที่จะมีการกดดันเข้าไปข้างในกัมพูชามากขึ้นในหลายมิติน
2: ะคร
3: ับส่วนจะมีอะไรบ้างก็ค่อยไล่เลี่ยงให้ฟังเมื่อมีโอกาสนะครับ
2: ค่ะนะคะเดี๋ยวไปฟังในหลักสูตรนะคะไม่ว่าจะเป็นอาจารย์อัดอาจารย์ทรงฤทธิ์นะคะอาจารย์ปิติคุณกฤตดร.อามตั้งนิรันดร์คุณกิจชรัตน์ก้อนเทียนคุณวิสิทธิ์ลิ้มลือชาอันนี้เป็นบางส่วนเท่านั้นนะคะคุณผู้ฟังเรายังมีอีกหลายๆท่านที่เป็นนักธุรกิจตัวจริงที่จะมาเปิดช่องทางแล้วก็เคล็ดลับการเปิดตลาดในอาเซียนค่ะเราจะเริ่มอบรมกันเดือนกันยายนถึงธันวาคม2569แต่สามารถโทรสมัครได้เลยนะเพราะเราต้องสมัครล่วงหน้า1เดือนอยู่แล้วถ้าใครโทรมาสมัครในช่วงนี้จะได้ราคาพิเศษท่านละ 59,000 บาทเรารับจำนวนจำกัดนะคะคุณผู้ฟังจดหมายเลขโทรศัพท์ไว้นะคะ2เบอร์แรกสามารถโทรไปได้เลยเดี๋ยวอีกเบอร์หนึ่งหลัง2ทุ่มเราคุยกันนะคะเบอร์แรกค่ะ0944803034นะคะ0944803034อีกหมายเลขหนึ่งนะคะ094

0: 394-396-6649นะคะ094-396-6649และอีกเบอร์หนึ่งเดี๋ยวเจอกันหลัง2 ทุ่มนะคะ094-480-3076ค่ะ094-480-3076ตอนนี้ก็โทรเข้ามากันหลายสายแล้วนะคะสอบถามเอาตารางไปเรียบร้อยแล้วบางท่านก็ตัดสินใจสมัครเข้ามาเรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นท่านใดที่ฟังอยู่ก็อย่ารอช้านะคะเดี๋ยวจะได้ราคาพิเศษด้วยนะคะอาจารย์เดี๋ยวเราพักกันก่อนนะคะ
1: เช่นครับ

0: ละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาได้ที่02-201-6512หรือ089-499-0909 MCOT Radio Network พลังของคลื่นวิทยุเชื่อมโยงทุกการสื่อสารสู่ผู้ฟังทั่วไทย
1: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
2: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cord Connectแอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทั่วไทยอาเซียน
4: กลับมาคุยกันต่อในช่วงนี้นะคะไปดูเรื่องจีนกับทางกัมพูชานะคะอาจารย์ปรากฏว่าล่าสุดมีข่าวมาว่ากัมพูชาเข้าระงับการซ้อมรบกับจีนเป็นครั้งแรกในรอบหลายปีนะคะความเคลื่อนไหวมันเป็นการส่งสัญญาณว่าทางกัมพูชากำลังจะปรับแนวทางความสัมพันธ์เชิงยุทธศาสตร์กับทางจีนโดยเฉพาะปักกิ่งนะคะหรือเปล่าด้วยปกติเขาจะซ้อมโกลเด้นดราก้อนกันใช่ไหมคะอาจารย์
5: ใช่คร
4: ับ ทุกๆ3ปีอ๋ออันนี้มันเกิดอะไรขึ้นแล้วก็มีนัยยะอะไรคะอาจารย
5: ์ที่ผ่านมาเนี่ยนะครับปกติเขาจะซ้อมกันถ้าไม่มีวิกฤตหรือว่าไม่มีปัญหานะครับก็เป็นการซ้อมเป็นประจำทุกปี
4: ค่ะ
5: แล้วก็เริ่มกันมาตั้งแต่ปี2016แต่2017เนี่ยก็งดเพราะว่าในกัมพูชานี่มีการเลือกตั้งท้องถิ่นนะฮะ2018ก็ซ้อมเหมือนเดิมส่วน2019ก็ซ้อมนะครับ2020 21 22เนี่ยงดเพราะว่าโควิด19นะครับมันก็เลยแต่ตามข้อตกลงที่ทำกันมาเริ่มกันมาตั้งแต่ปี2016เนี่ยเขาจะซ้อมกันทุกปีละครั้งมันก็จะอยู่ในห้วงเดือนพฤษภาปลายพฤษภาถึงต้นมิถุนาก็แล้วแต่จังหวัดและโอกาสนะฮะแต่สาเหตุที่มีการที่แรกบอกว่าเลื่อนที่แรกบอกว่าเลื่อนก็คือผู้เสนอให้เลื่อนเนี่ยก็คือจีนนั่นแหละคุณอ้อมก็เพราะว่ากัมพูชามีปัญหากับประเทศไทย ที่ชายแดนมันก็มีปัญหาเรื่องอาวุธสงครามรถถังส่งมาให้อะไรพวกนี้นะครับมันก็เลยกลายเป็นสิ่งที่แทนที่มันจะเป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างจีนกับกัมพูชาแต่ว่ามันส่งผลกระทบในความสัมพันธ์ที่มีกับประเทศไทยด้วยนะครับก็เลยทำให้จีนเนี่ยเลื่อนรวมไปถึงการส่งมอบรถถังอะไรจริงๆรถถังเนี่ยเขาทำข้อตกลงกันมาตั้งแต่ปี2016แล้วขณะจีนก็เอารถถังเก่านี่แหละครับมาพัฒนาเขาเรียกอะไรนะมาซ่อมบำรุงให้นะครับแล้วก็ใส่เทคโนโลยีการมองตอนกลางคืนอะไรพวกนี้สมัยใหม่ให้นะครับแต่ว่ามันก็ยังเป็นตัวถังเดิมนะครับที่เรียกว่า T59D นั่นแหละปกติมันมีคำว่า T59 เฉยๆส่วนเอาตัว D เนี่ยมาเติมเนี่ยก็เพราะว่าได้มีการปรับปรุงของเก่าให้

0: ของที่ใช้กันได้นะครับจริงๆเขาต้องส่งมอบกันในห่วงนี้แหละนะครับในห่วงตั้งแต่ต้นปี2026เป็นต้นมาแต่ว่าเนื่องจากว่ามันมีการสู้รบกันกับประเทศไทยนะฮะตั้งแต่เดือนกรกฎาคมรอบแรกธันวาก็รอบที่2 2025ก็เลยทำให้จีนเนี่ยชะลอการส่งมอบเรื่อยมานะฮะแต่ในขณะเดียวกันมันก็สร้างความไม่พอใจให้กับฮุนเซนเพราะว่าฮุนเซนก็ต้องการที่จะเอามาใช้แต่จีนก็บอกว่าใช้ไม่ได้ฉันให้อาวุธมาเนี่ยไม่ได้ให้มาเพื่อทำสงครามกับประเทศไทยเห็นไหมครับรัฐมนตรีกลาโหมของจีนซึ่งมาเยือนไทยเนี่ย ก็ได้เน้นย้ำคำนี้จริงๆท่านสีจิ้นผิงก็ได้เน้นย้ำคำนี้นะครับรวมไปถึงนายกรัฐมนตรีหลี่เฉียงนะครับที่เจอท่านอนุทินที่ปักกิ่ง ก็ได้เน้นย้ำสิ่งเดียวกันนี่แหละนะครับมันก็เลยทำให้ฮุนเซนซึ่งเป็นมนุษย์ที่ไม่มีเหตุผลเนี่ยนะครับก็เลยน้อยเนื้อต่ำใจอะไรประมาณนั้นแล้วก็ถ้าคุณอ้อมสังเกตข่าวนี้มันเป็นข่าวที่ตีพิมพ์ที่มะนิลา
1: อืมใช่ค่ะที่สื่อของฟิลิปปินส์
0: ใช่Inquirerใช่ไหม
1: ใช่ค่ะ
0: ก็ตีพิมพ์ที่มะนิลาแล้วก็อ้างแหล่งข่าวกัมพูชานั่นแหละซึ่งไม่มีอะไรซับซ้อนนะครับมันก็คือว่าเอาข่าวนี้ไปให้ฟิลิปปินส์ก็ตีข่าวนี้ออกมามันกลับกลายเป็นว่าจีนเขาขอเลื่อนนะฮะเลื่อนการสมรบแต่กัมพูชาออกมาบอกว่ายกเลิกไปเลยนะครับมันก็เป็นการตอบโต้ในวิถีแสดงออกถึงความไม่พอใจที่กัมพูชามีต่อจีนมันก่อตัวมาตั้งหลายรอบแล้วแหละนะครับ
1: แล้วเขากล้าหือกับจีนเหรออาจารย์กล้างอนกล้าโกรธด้วยเหรอคะ
0: อันนี้เขาก็ไม่ได้หือนะแต่มันเหมือนกับว่าส่งสารให้รู้ว่าฉันไม่พอใจแต่ไม่กล้าพูดโดยตรงเห็นไหมครับก
1: ็
0: ทำไม Fresh News ไม่เขียนข่าวนี้เองล่ะ
1: ค่ะ
0: จริงไหมครับFresh News เป็นของฮุนมานาด้วยซ้ำถ้าไม่พอใจขนาดนั้นนะครับจะไปยืมปากคนอื่นทำไมก็นั่นแหละครับก็เดี๋ยวพอจีนเขาทักท้วงมาก็จะบอกว่าอุ้ยไม่ได้พูดไม่รู้ใครพูดมันก็จะออกมาในไลน์นั้นแต่มันเป็นการส่งสารให้จีนได้รู้ว่าฮุนเซนไม่พอใจก็เลยแทนที่บอกว่าอ้าวจีนขอเลื่อนมาเรื่อยๆคือมันก็คงรู้สึกว่าคุณเลื่อนมาเนี่ยทำไมไม่กำหนดว่าจะซ้ำเมื่อไหร่นะครับมันก็เลยมากี่เดือนแล้วนะปกติพฤษภาหรือมิถุนาอันนี้กรกฎาก็กำลังจะสิ้นเดือนแล้วใช่ไหมครับก็สาเหตุก็อย่างที่เรารู้กันนั่นแหละครับก็คือว่าที่ชายแดนเนี่ยก็ยังมาปลุกปั่นกันอยู่นะครับมายั่วยุมาอะไรกันอยู่สารพัดนะ
1: มีข่าวทุกวันเลยอาจารย์
0: ใช่พอมันเป็นอย่างนี้เสร็จปุ๊บจีนเขาจะผสมลงด้วยทำไมล่ะจริงไหมครับถ้าให้มองในแง่ของผลประโยชน์นะคุณอ้อมสมมตินะครับถึงสมมติว่ามันถึงขนาดว่าจีนต้องเลือกจริงๆ
1: ค่ะ
0: คุณอ้อมคิดว่าจีนจะเลือก17ล้านหรือ70ล้าน
1: ก็ต้องเลือก70สิอาจารย
0: ์ก็นั่นแหละเห็นไหมครับเขาเน้นย้ำมากนะครับเพราะฉะนั้นไอ้ข่าวที่ออกมาอะไรพวกนี้มันก็ทำให้เขาไม่สบายใจอยู่นั่นแหละส่วนฮุนเซนเนี่ยก็พยายามที่จะตีข่าวออกมาว่าตัวเองเนี่ยอยู่เหนือนะฮะอยู่เหนือสยามอยู่เหนือประเทศไทยมาโดยตลอดอะไรพวกนี้แต่ไปปักกิ่งมาทั้งพ่อทั้งลูกใช่ไหมล่
1: ะ
0: ฮุนเซนไปก่อนคอตกกลับมาก็บอกว่าจะแก้ไขปัญหาเรื่องชายแดนกับสยามด้วยสันติวิธีและกฎหมายนะฮะก็คือนั่นแหละก็คือเหมือนกับว่าจีนปาล์มนั่นแหละว่าสงครามไม่มีนะฉันถึงจะส่งอาวุธให้นะครับต่อมาก็ฮุนมานาดก็ได้รับเชิญไปประชุม World AI Forum ใช่ไหมก็มันก็คงน้อยเนื้อต่ำใจอีกแหละเพราะว่าอะไรเพราะว่ายืนถ่ายรูปนะครับนายกอนุทินยืนอยู่ข้างท่านสีส่วนฮุนมานาดเนี่ย
1: ถูกขั้น
0: โดยบุคคลหนึ่งนะครับมันก็ยิ่งทำให้รู้สึกว่าไอ้สิ่งที่ได้รับการตอบสนองเนี่ยมันไม่ใช่หุ้นส่วนยุทธศาสตร์ร่วมชะตากรรมแล้วนี่นาอะไรประมาณ นี้ในขณะที่หุ้นส่วนยุทธศาสตร์พัฒนาอย่างรอบด้านนะครับเหมือนบ้านพี่เมืองน้องนะกับแซงขึ้นมาอะไรประมาณนั้นนะคุณอองก็พอหุ้นมาแนดกลับมามันก็จะมีอีกฉากทัศน์หนึ่งเกิดขึ้นก็คือแสดงความไม่พอใจแล้วก็เริ่มตีตัวไปหาอเมริกามากขึ้นนะครับเราจะเห็นการลงนามในระหว่างผู้บัญชาการกองทัพบกของกัมพูชานะครับกับผู้บัญชาการกองทัพภาคแปซิฟิกของอเมริกาลงนามกันหรือฟื้นการซ้อมรบที่เรียกว่าเซนติโนซึ่งจริงๆเซนติโนเนี่ยมันเป็นการซ้อมรบระหว่างกัมพูชากับอเมริกาที่เกิดขึ้นก่อนมังกรทองก็คือมันเกิดมาตั้งแต่ปี2010แล้วมาถูกฮุนเซนยกเลิกปี2016เพราะว่าฮุนเซนไปดึงจีนมาซ้อมมังกรทองก็ไปยกเลิกไอเซนติโนของอเมริกานั่นแหละอเมริกาก็ไม่พอใจตั้งแต่ตรงนั้นแล้วก็ดีดอเมริกาออกไปทั้งหมดก็เพราะว่าจีนสนับสนุนให้ตัวเองเนี่ยมีอำนาจและบารมีจนสามารถที่จะเป็นอะไรก็ได้แล้วตอนนี้นะฮะสมเด็จอัครมหาเสนาธิบดีเตโชอะไรสารพัดเนี่ยนะฮะยาวๆเนี่ยเอามาใส่ทั้งวงตระกูลเลยมันก็เลยทำให้เขารู้สึกว่าไอสิ่งที่เขาได้รับการตอบสนองจากจีนในห้วงนี้มันไม่น่าจะเป็นเรื่องนั้นเขาก็เลยไม่พอใจนะครับแต่เชื่อผมเถอะว่าการที่ฮุนเซนกระทำเรื่องนี้เพราะว่าคุณก็เคยทำกับอเมริกาแล้วใช่ไหมแล้วก็จะไปง้อเขากลับมาใหม่เนี่ยกลับมาใหม่ไม่เหมือนเดิมแน่นอนนะครับแล้วถ้าจะไปง้อจีนนะครับในขณะที่คุณกำลังสร้างภาพลักษณ์ในลักษณะแบบนี้ก็คือว่าเดี๋ยวฉันจะดึงอเมริกามาใหญ่กว่าจีนนะฉันจะให้ความสำคัญกับอเมริกามากกว่าจีนแล้วนะอะไรอย่างนี้นะครับนั่นแหละครับก็เข้าดาวได้เลยนับถอยหลังก็คือคุณเป็นจิ้งหรีดตัวหนึ่งแล้วจะไปเล่นกับอะไร
1: คือตอนนี้ถามจริงๆอาจารย์ว่าสอแววจะเป็นอย่างนั้นไหมว่ากัมพูชาจะไปคบกับอเมริกาแทนแล้วอเมริกาจะยอมคบด้วยเหรออาจารย์
0: อเมริกาจุดมุ่งหมายเขาต้องการเขี่ยฮุนเซนอยู่แล้วคุณอ๋อแต่ตอนนี้เขาต้องการกลับเข้ามาแล้วฮุนเซนก็เอาใจเขานะตอนนี้เห็นไหมว่าฮุนเซนเนี่ยได้ไปสั่งการให้กษัตริย์นโรดมสีหมุนีให้อภัยโทษแก่เข็มสุขานะครับจากกรณีที่เข็มสุขาเนี่ยถูกข้อหาทรยศประเทศชาติและสมคบคิดกับต่างชาติเพื่อโค่นล้มอำนาจรัฐบาลกัมพูชาและต่างประเทศในที่นี้ก็คืออเมริกาคุณอ้อมอเมริกาถูกคุณเซนกล่าวหาว่าจะโค่นล้มอำนาจตัวเองโดยสมคบกับเข็มสุขานะครับก็แล้วคิดว่าอเมริกาเขาจะโง่ที่จะมาจูบปากกับฮุนเซนหรือนะครับในตอนนี้เขาก็ถือโอกาสว่าอ่ะโอเคฉันจะคบกับเธอเหมือนเดิมแต่ต้องทำอันนี้ให้ก่อนแต่ต้องทำอย่างนี้ให้ก่อนแต่ต้องเปิดอันนี้กลับมาก่อนอะไรเงี้ยนะครับอเมริกาเป็นเรื่องนั้นก็สเต็ปแรกที่ฮุนเซนตอบสนองแล้วก็คือการอภัยโทษให้กับเข็มสุขาที่ตัวเองทำลายเขาทุกวันนี้ก็เปิดให้เดินทางไปต่างประเทศและเชื่อได้เลยนะครับประเทศแรกที่เข็มสุขาจะไปคืออเมริกาและเข็มสุขาจะไปเจอกับใครจะไปเจอกับสมรังสีเพราะเขาเคยอยู่พรรคเดียวกันและอเมริกาก็จะหนุนให้ทั้งสองคนนี้โค่นฮุนเซนแน่นอนส่วนฮุนเซนขาหักไปแล้วแขนหักแขนขาดไปเนี่ยจะไปซบจีนเช่นเดิมก็คง
1: ไม่ได้แล
0: ้วจีนเขาจะสร้างคนใหม
1: ่ตอนนี้นับถอยหลังแล้วไหมอาจารย์ถ้าลักษณะเป็นแบบนี
0: ้ก็เขาดาวได้เลยฮะตอนนี้นะฮะเขาดาวเป็นภาษาแขมรได้ไหม
1: ยังไงอาจารย
0: ์ก็นับ1-10เนี่ยก็มวยมวยก็คือ1มวยปี้ใบบวนปรำปรำมวยปรำปี้ปรำใบปรำบวนดับทีนี้ให้ดับดอกลงมาเรื่อยๆเนี่ยจริงๆก็ยังไม่เคยเข้าดาวเป็นภาษาเขมรเนา
1: ะ
0: เอาไว้ให้คล่องกันแล้วจะมาเข้าดาวให้ฟัง
1: เริ่มเข้าดาวได้แล้ว
0: มีแต่นับ forward ไปข้างหน้า
1: ตอนนี้เริ่มเข้าดาวแล้วนะแต่ว่าสถานการณ์ในชายแดนเขาก็ยังยั่วยุแบบนี้อยู่ต่อไปเหรอคะอาจารย์หรือว่าเขาก็จะหยุดกลับไปแล้วก็ไปไม่ใช่ไปทบทวนหรอกก็ไป ประเมินสถานการณ์ว่าจะเอายังไงเพราะตอนนี้

0: ขากับจีนก็ไม่ใช่ว่าจะดีกันเหมือนแต่ก่อนนะคะ
1: ไม่หยุดหรอกครับก็จะยั่วยุปลุกปั่นอยู่อย่างนี้ต่อไปเพื่อที่จะสร้างคอนเทนต์นะครับสร้างคอนเทนต์เพื่อกบกระแสที่ตัวเองกำลังตกต่ำแล้วก็ถูกจ้องมองแล้วก็ถูกถล่มจากฝ่ายสมรังสีทุกวันเมื่อสองวันที่แล้วสองวันที่ผ่านมาเนี่ยนะครับก็ผู้อำนวยการของ FBI ก็ไปถึงพนมเปญ
0: ใช่
1: จากที่มาประเทศไทย
0: ก็เห็นมาเจอฮุนมาเน็ตใช่ไหมคะแคชพาเทลค่ะผู้อำนวยการสำนักงานสอบสวนกลางสหรัฐนะคะก็ได้พบกับฮุนมาเน็ตนะคะก็คุยกันเรื่องความพยายามร่วมกันในการปราบสแกมเมอร์นะอาจารย์
1: ใช
0: ่เพราะสหรัฐเองเขาก็สูญหลายพันล้านดอลลาร์สหรัฐในแต่ละปีเหมือนกันสูญเงินไป
1: แล้วทุกวันนี้ยังไม่สามารถสกัดกั้นการถูกหลอกได้นะ
0: ค่ะ
1: ในขณะที่จีนเข้ามาปราบนะฮะจีนเขาปราบแล้วเขาจับไอ้พวกหัวโจกที่เป็นจีนทั้งหลายกลับไปเป็นส่วนใหญ่แล้วรวมไปถึงไอ้พวกระดับผู้ปฏิบัติการนะครับและจีนเองเนี่ยเขาก็ได้ใช้ AI ในการสกัดกั้นไม่ให้พวกสแกมจากนอกบ้านจากนอกจีนเนี่ยสแกมเข้าไปในจีนได้อีกต่อไปโดยการตัดสายตัดไอ้การเชื่อมต่ออะไรเนี่ยให้จับเลยนะครับมันก็เลยกลายเป็นว่าในขณะเดียวกันฮุนเซนก็ยังต้องการที่จะใช้เงินจากสแกมเมอร์เพื่อมาเลี้ยงกองกำลังส่วนตัวของตัวเองคุณอ้อม
0: FBI เขารู้ถึงขบวนการนี้ไหมคะหรือว่าเขาเข้ามาเพื่อเตือนว่ารู้นะหรือว่าเข้ามาให้ความร่วมมือจริงๆคะอาจารย์
1: เข้ามากดดันแล้วตอนนี้เพราะว่าจริงๆอเมริกาเนี่ยแบ็คลิสกัมพูชาไว้ตั้งแต่ปี2017แล้วคุณอ้อมได
0: ้
1: หลายคนนะครับทั้งกลุ่มทุนขนาดใหญ่แล้วก็พวกออกยาทั้งหลายนะครับ2018แล้วรวมไปถึงพวกผบ.เหล่าทัพซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นลิ้วล้อของฮุนเซนทั้งสิ้นเลยนะครับไอ้หนึ่งโหลคนแรกอ่ะ12คนแรกนะครับเป็นทหารคือเป็นผู้บัญชาการเหล่าทัพแล้วก็ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติรวมไปถึงระดับรองลงมานะฮะแล้วก็รวมไปถึงไอ้พวกที่เป็นออกยาที่เป็นวุฒิสมาชิกนะครับแล้วก็คือคนข้างกายฮุนเซนทั้งนั้นแหละที่เขาเรียกว่าล็อตแรกเนี่ยไอ้นี่ออกมาตั้งแต่ปี2015แล้วนะครับเขาเรียกว่า Dirty Dozen หนึ่งโหลที่สกปรกคือคนที่อยู่ในเครื่องแบบทั้งนั้นและทุกคนคือคนที่อยู่แวดล้อมฮุนเซนนะฮะก็เขาถึงเข้าไปลุกตอนนี้ก็เพราะว่าหนึ่งแหละนะครับสิ่งหนึ่งซึ่งอเมริกาเจออยู่ทุกวันนี้ก็เพราะว่ามันเป็นผลจากที่จีนปราบหนักแล้วก็สกัดกั้นไม่ให้สแกมเมอร์เนี่ยมันสแกมขับเข้าไปในจีนอีกต่อไปนี้เราจะเห็นภาพที่จีนออกมาปราบนอกบ้านน้อยลงคุณอ้อมออกมาปราบนอกบ้านน้อยลงเพราะเขาป้องกันตัวเองแล้วแต่ไอ้คนที่จะถูกหลอกมากขึ้นเพราะว่าเมื่อมันหลอกจีนไม่ได้มันก็ต้องหลอกไปประเทศอื่นใช่ไหมล่
0: ะ
1: นั่นแหละอเมริกาก็ตกเป็นเป้า FBI ถึงต้องมาแล้วมาเนี่ยนะครับก็ต้องจับมือกับประเทศไทยเห็นไหมมาที่เมืองไทยก่อนแล้วเราก็จะเห็นผู้อำนวยการของ FBI ก็ไปเข้าพบท่านอนุทินใช่ไหม
0: ใช่ไปคุยกันแล้วเรื่องช่วยกันปราบสแกมเมอร์เนี่ยนะอาจารย์เรื่องค้ามนุษย์เรื่องยาเสพติดด้วยนะคะ
1: นั่นแหละแลกเปลี่ยนข้อมูลกันแล้วเรียบร้อยแล้วก็บัญชีรายชื่อมีใครบ้างที่อยู่แวดล้อมตระกูลหุ่นทั้งหลายนะครับแล้วก็ถ้าคุณอ้อมเห็นนะครับฮุนมาเน็ตเนี่ยจ้างสำนักบุมข่าวบูมเบิร์กนะมาสัมภาษณ์ตัวเองแล้วมันมีคำถามหนึ่งว่าไอ้สารสแกมเมอร์ข้างๆกายตระกูลหุ่นเนี่ยจะทำยังไงหุ่นมันแน่ตอบว่ามันก็เป็นเรื่องส่วนบุคคลซึ่งเขาก็มีสิทธิ์ที่จะต่อสู้ในทางกฎหมายนี่คือคำตอบที่ปกป้องคนของตัวเองเพราะฉะนั้นคำตอบเหล่านี้แทนที่มันจะเป็นคุณทั้งๆที่เสียเงินจ้างเขามาแล้วนะครับเสียเงินนั่นแหละไม่ได้เขามาสัมภาษณ์เฉยๆนะครับเสียเงินจ้างเขามาแล้วก็ประเด็นที่เขาถามตอบไม่ชัดเจนแล้วจะปรับจริงยังไงก็บอกแค่ว่าให้ความส

0: ในการปรับแต่พอเขาบอกว่าแล้วคนใกล้ตัวเองล่ะอย่างคุณตู่เนี่ยจะทำยังไงนะไอ้ก๊กอั่นทำยังไงตรีเพียบทำยังไงลียงพัดทำยังไงอันนี้เขาถามชัดเจนมากนะครับเราจะเบรกก่อนใช่ไหม
1: เบรกก่อนค่ะอาจารย์หกโมงครึ่งละเบรกก่อนสักครู่นะคะเดี๋ยวกลับมาคุยต่อค่ะ
2: โอกาสในการขยายธุรกิจเริ่มต้นจากการเปิดวิสัยทัศน์ MCOT News FM 100.5 เปิดรับสมัคร MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรสำหรับผู้บริหารที่ต้องการก้าวทันโลกธุรกิจเรียนรู้เจาะลึกทั้ง11ประเทศอาเซียนพร้อมสร้างเครือข่ายกับผู้บริหารนักลงทุนและผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศผ่านการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงพบกันระหว่างวันที่2กันยายนถึง9ธันวาคม2569 MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรเครือข่ายแห่งโอกาสสมัครได้แล้ววันนี้โทร094-480-3076 094-480-3034 และ094-396-6649
3: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
4: MCOT Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HDวิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทั่วไทยอาเซียน
1: ค่ะกลับมาคุยกันต่อในช่วงนี้นะคะอาจารย
0: ์ครับ
1: พี่สละชนเขาถามมาว่าได้ข่าวว่าทางยุโรปก็เริ่มจะโดนสแกมโบเดียเล่นงานให้แล้วค่ะอาจารย
0: ์
1: จริ งหรือเปล่า
0: จริงครับ
1: ค่ะ
0: คือตอนนี้สแกมเมอร์มันแตกลังไม่ได้หมายความว่ามันไม่อยู่นะครับแค่ว่ามันไม่ได้อยู่รวมตัวกันเป็นแก๊งขนาดใหญ่เหมือนเดิมคือสมัยก่อนเนี่ยมันอยู่รวมกันอยู่ในอาณาเขตเดียวกันที่มีเป็นร้อยๆอาคารเนี่ยคุณอ้อมแล้วก็แบ่งสัดส่วนแบ่งหน้าที่กันทำอันนี้เป็นสถานีตำรวจของประเทศนั้นประเทศนี้นะครับอันนี้เป็นธนาคารอันนี้เป็นการพนันเล่นอะไรสารพัดเนี่ยนะครับมันก็จะแบ่งส่วนกันนะฮะและอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของโรแมนต์สแกมนะครับมันแบ่งหน้าที่กันทำเสร็จสรรพเหมือนที่เราพาสื่อมวลชนทางการไทยพาสื่อมวลชนไปที่โอซาเมตคุณอ้อมแล้วก็จุดที่โอซาเมตที่กองทัพไทยเรายึดครองอยู่ทุกวันนี้เนี่ยนะครับมันเป็นจุดที่ทำให้โลกได้รู้ว่ากัมพูชาเนี่ยมันคือศูนย์รวมของสแกมเมอร์ของโลกนะใหญ่ที่สุดนั่นแหละมันก็เลยเป็นที่มาของคำว่าสแกมโบเดียอันนี้ต้องถือว่าเป็นความสำเร็จของประเทศไทยนะที่เราขับเคลื่อนเรื่องพวกนี้จนเป็นที่ทำให้โลกเนี่ยได้รู้ว่าตระกูลหุ่นทำอะไรอยู่และทีนี้พอจีนเขาเข้าไปปราบหุ่นเซนก็เห็นว่าการที่สแกมไปที่จีนเนี่ยจีนก็จะยังคงกลับมาปราบอยู่เช่นเดิมมันก็เลยมีกฎเหล็กมาอ้าวงั้นเอาอย่างนี้ป้องกันไม่ให้จีนเนี่ยมาปราบเหมือนที่ผ่านมาก็คือกฎเหล็กไม่ต้องสแกมไปที่จีนแหละถึงจะสแกมเข้าไปก็ยากเพราะว่าจีนมี AI ป้องกันสแกมเมอร์จากนอกบ้านแล้วเรียบร้อยนะครับสถิติเนี่ยไม่ธรรมดานะคุณอ้อม AI ของจีนเนี่ยสามารถตัดสายโทรศัพท์หรือตัดไอ้พวกอินเทอร์เน็ตที่มันพยายามที่จะคอนเนคเข้าไปในจีนแผ่นดินใหญ่เนี่ยนะครับเขาตัดได้โดยเฉลี่ยเนี่ยวันหนึ่งมากกว่า 900,000 กรณี ก็ลองนึกดูนะมากกว่า 900,000 กรณีถ้าปีหนึ่งมันกี่วันนะคุณน้อง365วันคูณเข้าไปเนี่ยคือมันมหาศาล

0: มากถ้าสมมติว่ามันทำสำเร็จใช่ไหมครับจีนเขาก็เลยใช้ AI นี่แหละตัดสายเลยสแกนมาเลยตัดสแกนมาเลยตัดนะพวกนี้นะครับอธิบายเข้าใจแบบง่ายๆอย่างนี้นะครับก็คือว่าอย่างเช่นคุณอ้อมกับคุณภูเบศโทรศัพท์หากันเป็นประจำครับแต่อยู่มาวันนึงมีผมโทรไปหาคุณอ้อมซึ่งไม่เคยโทรมาก่อนนั่นแหละ AI เขาก็จะจับสังเกตว่าอ้าวคนนี้สายนี้ไม่เคยโทรมาหากันแล้วโทรมาทำไมนั่นแหละครับ AI ก็ตัดให้เลยนะครับนี่คือสิ่งที่จีนทำตอนนี
1: ้
0: นะแล้วทีนี้อ้าวสมมติว่าถึงสมมติว่าผมไม่ใช่สแกมเมอร์นะผมจะต้องโทรหาคุณอ้อมเนี่ยจะต้องทำยังไงอ่ะผมก็แต่ผมเคยโทรหาคุณภูเบศสมมติน
1: ะ
0: ก็จะโทรบอกคุณภูเบศโทรบอกคุณอ้อมหน่อยว่าผมเบอร์นี้น
1: ะ
0: กำลังจะโทรหาเพราะฉะนั้นเขาตัดให้ก่อนเลยนะครับนี่คือไม่ให้มีปัญหาแต่ถ้าเป็นตัวจริงเสียงจริงมันก็มีทางอื่นที่จะอ้อมไปได้ใช่ไหมล่ะก็อย่างที่อธิบายนะครับเพราะฉะนั้นสแกมเมอร์ในกัมพูชาทุกวันนี้ยังคงอยู่และส่วนที่มันแตกไปตอนนี้ไปกระจุกตัวอยู่ในทั้งพม่าในเขตของกะเหรี่ยงที่ไม่ใช่เขตปาร์กไม่ใช่ชเวโกโกแต่ย้ายพื้นที่ลึกเข้าไปในเขตยึดครองของกะเหรี่ยงพุทธนะครับเรียบร้อยแล้วก็คนเดิมนั่นแหละไอ้มองสิตูนั่นแหละยังคงหากินอยู่นะครับแต่ทุกวันนี้มันไม่ใช่สแกมเมอร์รายใหญ่แล้วมันแตกลังเข้าไปแต่ทุกคนมันมีความชำนาญการพิเศษในเรื่องพวกนี้แล้วใช้เทคโนโลยีเป็นมีเนื้อหามีคอนเทนต์ทำยังไงได้มันเข้าใจกันหมดแล้วและไม่ต้องเป็นขบวนการใหญ่นะครับหลอกให้ได้ทุกวันวันละ10เคส20เคสมันก็คือเงินนะคุณอ้อมแล้วก็ในลาวทุกวันนี้ก็เยอะขึ้นนะฮะโดยเฉพาะอย่างยิ่งจับคนไทยด้วยนะฮะแต
1: ่ใช่ใช่เดี๋ยวมีข่าวในลาวด้วย
0: ที่มันจะหลอกได้ต่อไปมันก็เป็นไปตามประเทศด้วยนะครับแต่ถ้าเป็นการสแกมเข้าไปที่อเมริกาเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นการหลอกให้ลงทุนและการหลอกให้ลงทุนนั้นมันก็จะอยู่นี่แหละฮะไอ้พวกเงินดิจิทัลนี่แหละอะไรบ้างล่ะเงินดิจิทัลมันก็คือคริปโตเคอเรนซีนะครับบางทีก็สวมเป็นเหรียญของโดนัลด์ทรัมป์นี่แหละโดนัลด์ทรัมป์มันก็มีเหรียญของมันจริงๆนะแล้วก็นั่นแหละครับไอ้พวกนี้มันเนียนถึงขนาดว่านี่นะโดนัลด์ทรัมป์ออกนี่แล้วก็มีโปรไฟล์คือถึง access เข้าไปในเว็บไซต์หรือในเครือข่ายที่เขาลิงก์ไว้ให้นะมันจะเจอนะครับเจอเสมือนว่ามันคือของจริงนะครับมันก็นั่นแหละฮะคนเชื่อว่ามันจริงมันก็เลยโอนเงินเข้าไปลงทุนน
1: ะ
0: วิธีใช้มันก็ใช้แบบที่หุ้นโตทำนั่นแหละอเมริกาตอนนี้นั่นแหละครับถูกหลอกมากขึ้นในสมัยที่จีนถูกหลอกเนี่ยอเมริกานั่งดูนะนั่งดูเพราะว่าอะไรเพราะว่าฉันไม่สนเนี่ยเพราะไม่ได้หลอกอเมริกาแต่ทีนี้พออเมริกาโดนหลอกตั้งแต่ไหนอเมริกาโดนหลอกตั้งแต่ปี2023นะครับโดยเฉลี่ยก็คือตั้งแต่2023โดยเฉลี่ยที่ถูกหลอกเนี่ยให้ลงทุนที่คริปโตเนี่ยโดยเฉลี่ยปีหนึ่งไม่น้อยกว่า 10,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐคุณออมก็ลองนึกดูนะครับมันกี่ปีมาแล้วและมีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นนี่คือสาเหตุว่าทำไม FBI ถึงต้องไปหา
1: คนมาเนี่ย
0: คนมาแนทแล้วก็จริงๆหลังฉากก็บีบคอนั่นแหละ
1: ค่ะเดี๋ยวมาติดตามในลาวด้วยนะคะอาจารย์คะมีแจ้งว่าเสียงลมทางอาจารย์แรงค่ะอาจารย์เปิดพัดลมหรือเปล่าคะ
0: ไม่ได้เปิดนะ
1: ไม่ได้เปิดเนาะโอเคมันมีเสียงลมมาเป็นระยะค่ะอาจารย์มันมีเสียงลมค่ะเอางั้นไปที่สปป.ลาวนะคะอาจารย์โหอันนี้ก็แก๊งสแกมเมอร์นะคะไปจับได้ทั้งหมด67คนแต่ที่มันเจ็บปวดที่สุดคือเป็นคนไทยล้วนๆเลยค่ะอาจารย์ เนี่ยค่ะหนังสือพิมพ์ลาวพัฒนาเขารายงานนะคะว่าเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยเจ้าหน้าที่กรมเศรษฐกิจสปป.ลาวสนที่กำลังกับภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเนี่ยเข้ากวาดล้างแก๊งตอบแชทในเว็บพนันออนไลน์2จุดในนครหลวงเวียงจันทน์ได้ผู้ต้องหารวม67รายทั้งหมดเป็นคนไทยนะคะ36คนในนี้เป็นผู้หญิงนะคะอาจารย์แล้วก็ไปบุกจุดที่1จุดที่2ก็เจอหลักฐานเจอคนไทยเจออุปกรณ์

0: ะก็ตรวจแล้วก็ยึดไปทั้งหมดเลยค่ะอาจารย์เนี่ยเออคนไทยไปอยู่ตรงนั้นเยอะจังเลยอาจารย์นี่ก็อายเขาเหมือนกันเนาะ
1: ก็มันก็เหล่าคนไทยนี่ไง
0: ค่ะแต่ไปตั้งฐานอยู่ที่นู่นเฉย
1: ก็ทำในเมืองไทยไม่ได้ก็ต้องไปทำนอกบ้าน
0: ค่ะ
1: แล้วก็เป็นเอ็กซ์เพิร์ทกันทั้งนั้นแหละไม่ได้ถูกหลอกนะครับ
0: ค่ะ
1: อันนี้ผมพูดได้เลยคือคนเหล่านี้ตั้งใจไปเป็นสแกมเมอร์นะครับเพราะว่ามันไม่ใช่เพิ่งเกิดนะฮะสถานการณ์นี้ก็คือเมื่อคุณอยู่ที่ปอยเป็ดไม่ได้ใช่ไหมล่ะคนไทยสมัยก่อนก็ไปอยู่กับจีนแล้วก็หลอกคนไทยด้วยกันเห็นไหมมันถึงมีบัญชีม้ามันถึงมีการลักลอบไอ้ส่งสายอินเทอร์เน็ตนะขุดลงไปเนี่ยล่าสุดก็ยังจับได้อยู่นะครับ
0: เขาเปิดเป็นเหมือนออฟฟิศเลยนะอาจารย์นั่งกันเป็นโต๊ะเป็นโต๊ะมีที่กั้นให้เรียบร้อยเนี่ยอืม
1: ก็นั่นแหละครับเพราะว่าในลาวนี่สามารถที่จะมีคาสิโนออนไลน์ได
0: ้ค่ะ
1: ตามกฎหมายแล้วก็พอไปจดทะเบียนคาสิโนออนไลน์มันก็บอกทางการลาวบอกว่าโอ้ก็ฉันทำคาสิโนจริงไหมครับแต่ทีนี้พอมันไม่ใช่ทำคาสิโนแล้วเขาจะรู้แค่ว่าคาสิโนแบบไหนแล้วถ้ามันไม่ได้หลอกคนลาวทางการลาวก็จะไม่รู้คุณอ้อม
0: ค่ะ
1: เพราะว่าหลอกคนไทยแล้วแต่ดูง่ายๆนะครับเวลาเขาจับเนี่ยมันมีกี่เชื้อชาติที่ถูกจับนั่นแหละก็คือมีกี่เชื้อชาติก็คือนั่นแหละประเทศเป้าหมายที่พวกเขามีก็คือใช้คนที่เป็นเจ้าของภาษานะครับในการหลอกลวงต้มตุ๋น มันก็ทำต่อไปนั่นแหละแล้วก็ยังว่านะฮะก็คือส่วนใหญ่มันก็จะไปข่มขู่คนว่าคุณโดนคดีอย่างนั้นนะครับคุณถือบัญชีม้าเนี่ยคุณรู้ไหมว่าคุณผิดอะไรเงี้ยคือบางคนเนี่ยไม่รู้ตัวได้ซ้ำนะว่าถูกเอาชื่อไปทำบัญชีธนาคารนะคุณอ้อมเพราะว่าบางทีมันมีการซื้อนะฮะมันมีการซื้อชื่อของคนนะครับแม้กระทั่งหมายเลขบัตรประชาชน13หลักอะไรพวกนี้นะครับแล้วมันก็มีขบวนการคนที่อยู่ในธนาคารนะหรืออะไรพวกนี้พอมันอยู่ในกระบวนการนี้เนี่ยแม้ว่าคนที่ถูกหลอกนั้นจะไม่เคยทำเรื่องพวกนี้แต่มันก็ถูกคนอื่นสวมพอถูกคนอื่นสวมนั่นแหละครับมันก็เลยกลายเป็นเป้าได้เช่นเดียวกันบางทีเนี่ยชัดเจนเลยนะโทรมาผมสารวัตรนั้นสารวัตรนี้คุณโดนข้อหานั้นข้อหานี้ถูกอายัดทรัพย์สินอะไรสารพัดเนี่ยนะครับก็ภาษาใครภาษามันนะครับก็คือจับได้กี่สัญชาติหรือกี่ภาษานั่นแหละครับก็คือการหลอกลวงต้มตุ๋นแล้วถ้าคุณอ้อมสังเกตจับจีนได้น้อยลงนะครับ
0: ได้ค่ะ
1: เพราะจับจีนได้น้อยลงเนี่ยมันก็คือจับชาติอื่นนั่นแหละก็อย่างที่บอกนะครับก็คือป้องกันไม่ให้จีนมาปราบก็คือไม่สแกมไปที่จีนนะแล้วจีนพอไม่เดือดร้อนเนี่ยผมบอกได้เลยทางการจีนเนี่ยหลิวจงอี้ไม่มาอีกแล้วนะเพราะเขาป้องกันตัวเองได้แล้วเราถึงเห็น FBI มาพอ FBI มานั่นแหละครับแล้วมันผสมก็คือว่าในประเทศที่มีกำลังเจ้าหน้าที่หรือว่ามีความสามารถหรือศักยภาพที่จะติดตามเทคโนโลยีรุ่นพวกนี้เนี่ยไม่ทันนะฮะมันก็เป็นเยี่ยงนั้นนอกจากว่าจะได้รับการร้องขอความร่วมมือจากอีกประเทศหนึ่งบอกได้เลยว่าที่จับกันได้เนี่ยที่เป็นคนไทยส่วนใหญ่ก็คือเป็นการขอความร่วมมือจากทางการไทยไปคุณอ้อมเพราะว่าตรวจเช็คได้และที่สำคัญก็คือว่าถ้าอยากจะปราบให้เกลี้ยงจริงๆเนี่ยอเมริกาก็ต้องมาให้ความร่วมมือกับเราด้วยและทุกๆประเทศในอาเซียนด้วยเพราะตอนนี้โครงข่ายสแกมเมอร์แตกลังเนี่ยมันใช้ Starlink ในการสื่อสารแล้ว Starlink เป็นของใครล่ะมันก็ของอีลอนมัสก์ก็คืออเมริกาแล้วถ้าอีลอนมัสก์บอกว่าเอ้ามันสัญญาณมันอยู่ตรงนั้นสัญญาณมันอยู่ตรงนี้นะครับมันก็ตามล่าได้เลยคุณอ้อมเหมือนกับที่อีลอนมัสก์เคยให้ข้อมูลกับทางการจีนแล้วไปถล่มชเวโกโกแล้วก็เคเคปาร์คโดยให้เครื่องบินของกองทัพอากาศของพม่า

0: ไปถล่มอย่างยับเยิน
1: อืม
0: นั่นแหละครับมันก็ต้องถ้ามันร่วมมือกันอย่างนี้จริงจังนะฮะไม่ใช่นั่งดูเหมือนที่ผ่านมาก็คือว่าฉันไม่เดือดร้อนฉันก็ไม่สนแต่ทุกวันนี้เดือดร้อนแล้วฉันจึงต้องสน

0: ล็อตใหญ่มากนะครับที่สวรรณเขตเมืองนครไกรสรพรหมวิหารนี่แหละแล้วก็เป็นอาคารสถานที่ที่อยู่ในสวรรค์เวกัสและอันนี้แพรมๆให้ฟังนะครับแต่ไม่บอกว่าคือธนาคารอะไรแต่บอกว่าคนที่เป็นเจ้าของคาสิโนที่สวรรณเขตนั้นก็คือนายธนาคารเจ้าของธนาคารแห่งหนึ่งซึ่งเป็นรายใหญ่ในลาวด้วยและนายธนาคารคนนี้ก็สนิทชิดเชื้อกับเจ้าเว่ยด้วยเช่นเดียวกันแล้วมันจะไปไหนล่ะคุณอ้อม
1: ได้เดี๋ยวเราพักกันก่อนสักครู่นะอาจารย์ช่วงหน้ากลับมาคุยกันใหม่ค่ะ
0: เชิญครับ

0: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cod Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cod HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M-Cod News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Cod Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทั่วไทยอาเซียน
2: คุยกันต่อเรื่องสแกมเมอร์อีกนิดนึงนะคะอาจารย์สรุปแล้วตอนนี้เนี่ยก็ปราบกันแบบนี้แหละ FBI ก็มาทั้งไทยทั้งกัมพูชาเราก็ปราบเจอทุกวันคนไทยในลาวอะไรเงี้ยค่ะอาจารย์มันจะมีวันหมดไปไหมเพราะจับได้ก็ไม่ใช่น้อยนะ
3: ก็ถ้ามันถูกบีบนะครับและสัญญาณอินเทอร์เน็ตก็ต้องร่วมมือกันนะฮะแล้วก็ตรวจตราว่าคนที่เช่าสัญญาณอินเทอร์เน็ตนั้นคือตำแหน่งแห่งที่อยู่ที่ไหนซึ่งมันตามไม่ยากนะคุณอ้อมยิ่งถ้าใช้สัญญาณเยอะๆเนี่ยนะครับมันก็ต้องมีคำถามแล้วใช่ไหมล่ะว
2: ่
3: าคุณเอาไปทำเพื่อกิจการไหนถึงมีสัญญาณเยอะๆแล้วก็อีกอันนึงเนี่ยตามไม่ยากเลยอย่างในลาวเนี่ยนะครับในลาวเนี่ยสามารถที่จะจดทะเบียนตั้งบริษัทเพื่อทำคาสิโนออนไลน์ได้คุณอ้อมก็ต้องตรวจสอบเลยว่าคาสิโนออนไลน์ทุกรายที่ไปจดทะเบียนแล้วก็ดำเนินธุรกิจคาสิโนออนไลน์ในลาวนั้นมีตำแหน่งแห่งที่อยู่ที่ไหนก็ต้องมีการตรวจสอบกันอย่างละเอียดนะครับเพราะว่าการตราบใดที่มันยังมีการหลอกลวงกันอยู่นั่นก็หมายความว่าไอ้บ่อนคาสิโนออนไลน์เนี่ยมันก็เป็นสแกมเมอร์อยู่เรื่อยมานะฮะพอมันเป็นสแกมเมอร์อยู่เรื่อยมาเนี่ยมันก็ตามง่ายอยู่แล้วสำคัญที่สุดก็คือในเรื่องของการให้ข้อมูลและข่าวสารระหว่างกันการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างประเทศนะครับรวมไปถึงการส่งลิสต์บัญชีรายชื่ออะไรต่างๆบุคคลต้องห้ามนะครับบุคคลที่ถูกบัญชีดำบุคคลที่ออกหมายจับโดยประเทศต้นทางคือประเทศไทยสมมติอย่างนี้นะครับหรือแม้กระทั่งเวียดนามหรือจีนเนี่ยเขามีอะไรอยู่อเมริกามีใครบ้างที่เขาติดตามอยู่อะไรพวกนี้มันก็ต้องร่วมกันเป็นหูเป็นตานะครับแล้วถ้าเจอความเคลื่อนไหวอะไรต่างๆนานาพวกนี้นะฮะมันก็จะสามารถที่จะทำให้พวกที่เป็นสแกมเมอร์ทั้งหลายเนี่ยมันอยู่ยากพอมันอยู่ยากแล้วเนี่ยมันก็ต้องหลบหนีคุณอ้อมแล้วการที่ต้องหลบหนีอยู่ตลอดเวลามันก็คือการที่ไม่สามารถที่จะนั่งประจำตำแหน่งแห่งที่สำหรับการดำเนินกิจการสแกมเมอร์ได้ต่อไปก็ต้องทำแบบนี้ต้องสแกนทุกพื้นที่ร่วมกันแล้วก็ตรงไหนที่มันมีสัญญาณแบบหนาแน่นมากของ Starlink นะครับFBI ก็ต้องบอกนะฮะก็ต้องบอกไทยนี่แหละนะครับอย่าไปบอกคนมาแน่

0: เพราะว่าบูมเบิร์กเขาสัมภาษณ์คุณมานัทอยู่คำถามหนึ่งนะครับบอกว่าคนที่อเมริกาแบล็คลิสต์ไว้ว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับสแกมเมอร์มีส่วนเกี่ยวข้องกับการก่ออาชญากรรมข้ามชาติการค้ามนุษย์อะไรต่างๆรวมไปถึงอวัยวะมนุษย์รวมไปถึงการโกงการหลอกให้ลงทุนนะครับและค้ายาเสพติดและฟอกเงินด้วยล้วนแล้วแต่เป็นคนที่มีชื่อเสียงในกัมพูชาแล้วบูมเบิร์กเขาถามฮุนมานัทบอกว่าในฐานะที่เป็นนายกรัฐมนตรีจะดำเนินการอย่างไรเขายกตัวอย่างด้วยนะเช่นลียงพัฒน์ก๊กอันนะครับตรีเพียบแล้วก็รวมไปถึงอีกหลายๆคนที่อเมริกาเข้าแบล็คลิสต์อเมริกาเข้าแบล็คลิสต์เฉพาะในกัมพูชาทุกวันนี้เนี่ย47คนแล้วเป็นตัวรวยๆทั้งทุกตัวคุณอ้อมเขาก็ถามตรงๆอ่ะหุ่นโตด้วยอ่ะหุ่นโตเนี่ยยิ่งใกล้ชิดเลยนะครับอยู่คนอยู่ในตระกูลหุ่นหุ่นมานัดตอบว่ามันเรื่องของสแกมเมอร์หรือใครจะทำความผิดในฐานพวกนี้เนี่ยหุ่นมานัดเขาบอกว่าเป็น personal matter นะครับเป็นเรื่องส่วนตัวของใครของมันไม่ใช่นโยบายของรัฐบาลกัมพูชานะครับแต่นโยบายของกัมพูชาให้ความสำคัญกับการที่จะปราบสแกมเมอร์ส่วนคนที่ถูกกล่าวหาคนที่ถูกแบล็คลิสต์เขาก็มีสิทธิทางกฎหมายที่เขาจะต่อสู้และทุกคนก็มีทีมเวิร์กทางกฎหมายที่จะต่อสู้ของเขาอยู่ณปัจจุบันตกลงมันจะจับหรือมันจะหาทางที่เขาบริสุทธิ์ก็นั่นแหละนี่คือคำตอบของนายกรัฐมนตรีกัมพูชาก็บอกได้เลยนะครับว่าไม่ได้มุ่งมั่นที่จะปราบจริงแต่ทุกชาติต้องกดดันเข้าไปครับพอกดดันเข้าไปแล้วเนี่ยมันจะทำให้ตระกูลหุ่นอยู่ยากนะครับแล้วก็สืบให้รู้เลยจริงๆผมก็ไกด์มานานแล้วนะไอ้ทองคำ54ตันที่อยู่ปักกิ่งอ่ะผมยุให้จีนยึดได้เลยเพราะว่าแค่ให้เฉินจื้อออกมายืนยันว่ามันคือเงินสแกมเมอร์ที่ฮุนเซนชักส่วนไปแล้วเอาไปซื้อทองคำแล้วก็เก็บทองคำอยู่ในรูปของทองคำสำรองของรัฐบาลของประเทศกัมพูชาซึ่งตระกูลฮุนมีอำนาจสูงสุดแต่ทุกวันนี้นะครับถ้ายืนยันในเรื่องพวกนี้ได้จีนสบายเลยไม่ต้องตามจับคุณอ้อมเพราะ54ตันทองคำนั้นมันอยู่ที่ปักกิ่งแล้วฮุนเซนกลัวโดนัลด์ทรัมป์ยึดเอานะก็เลยโยกไปไว้ที่ปักกิ่งต่อไปท่านสีก็ยึดเลยนะครับให้แค่เฉินจื้อออกมายืนยัน
1: เข้าไปไว้ยังไงอาจารย์ไปไว้แบบไหน
0: เขาไปฝากไว้กับธนาคารกลางของจีนนะ
1: เขามีบัญชีอยู่ใช่ไหมคะ
0: มีครับโยกไปแล้วเรียบร้อยครับก็นั่นแหละเอาแค่เชิญชื่อออกมายืนยันว่าพ่อบุญธรรมคือคุณเซนเนี่ยได้เอาเงินจากสแกมเมอร์ของเรานี่แหละไปนะครับแล้วก็เอาไปซื้อทองคำ54ตันนี
1: ้เอาไปฟอกแล้วเรียบร้อยเน
0: า
1: ะ
0: ฟอกแล้วเรียบร้อยแล้วก็เอามาสวมสิทธิ์ว่าเป็นทองคำสำรองของรัฐบาลกัมพูชา
1: อ๋อ
0: ครับก็ใครมีอำนาจสูงสุดในรัฐบาลล่ะมันเซ็นเมื่อไหร่ก็ได้ใช่ไหมล่ะคุณอ้อมจะโยกออกมามันจะเซ็นอะไรออกมามันก็คือสิทธิ์ของมันอะไรเซ็นของมันนะครับเพราะนั้นถ้าจีนอยากจะยึดไม่ยากเลยครับ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ให้เฉินจื้อออกมาแถลงบอกว่ามันคือเงินสแกมเมอร์
1: อาจารย์ถ้าพูดกันจริงๆแล้วตอนนี้ทุกฝ่ายรู้ว่าฮุนเซนเกี่ยวข้องกับสแกมเมอร์จริงๆแล้วทำไมไม่มีใครทำอะไรเขาได้หรือว่าหาหลักฐานไม่ได้คะอาจารย
0: ์คือตัวใหญ่อย่างคุณเซนเนี่ยมันไม่ลงมาคุกวงในเองอยู่แล้วคุณน้อง
1: ค่ะมันยังสาวไม่ถึงว่าอย่างนั้นเถอะ
0: ก็เพราะว่าคนที่ทำให้ก็อย่างคุณโตอย่างเงี้ยคุณโตเนี่ยมีพยานหลักฐานเลย
1: ค่ะ
0: แล้วคุณโตมันจะซัดทอดคุณเซนไหมล่ะมันไม่ซัดทอดอยู่แล้วเพราะคุณโตทุกวันนี้มันก็อยู่ในเซฟเฮาส์นะครับทั้งนั้นที่อเมริกาต้องการตัวนะคือคนเหล่านี้นะครับถ้าเดินทางไปต่างประเทศเนี่ยตำรวจสากลถ้าเจอเนี่ยเขาจับได้เลยนะ

0: แต่ทีนี้พวกนี้มันอยู่ในเซฟเฮาส์มันไม่ไปไหนแล้วเพราะว่าถ้ามันไปเนี่ยมันก็ถูกจับหรือมันมีอีกวิธีหนึ่งพวกเนี้ยมันมีเครื่องบินส่วนตัวอยู่แล้วคุณอ้อมแล้วก็มันก็จะไปมีไปซื้อที่ไปมีพื้นที่เช่านะฮะอยู่ในประเทศซึ่งไม่ได้สนใจกับอาชญากรรมของโลกเนี่ยเลยเนี่ยนะฮะไม่ว่าจะเป็นก็เรียกอะไรล่ะอยู่ในพวกปาปัวนิวกินีนะครับอย่างไอ้วันกัวคอยที่เป็นหัวหน้าใหญ่ของ14เคมก็อยู่แถวนั้นนะทุกวันนี้มันก็ซื้อเกาะของมันนะครับแล้วเป็นเซฟโซนของมันนะครับไม่มีใครสามารถนั่งเครื่องบินไปลงได้หรือไปทางเรือก็ไม่สามารถที่จะไปเทียบเกาะส่วนตัวของมันได้อะไรพวกนี้นะครับแล้วมันอยู่ไม่เป็นที่เป็นทางอยู่แล้วนะฮะแต่ถ้าพวกนี้มันปรากฏตัวในที่สาธารณะเมื่อไหร่ผมยกตัวอย่างเช่นถ้าฮุนโตนะครับนั่งเครื่องบินไปลงที่ลอสแองเจลิสสมมตินะครับถูกจับได้เลยแต่มันไม่ไปนะสิมันก็ยังอยู่ในเซฟเฮาส์พอมันอยู่ในเซฟเฮาส์มันก็ไม่สามารถที่จะมีใครจับมันไปดำเนินคดีได้ยกเว้นเนี่ยถ้า FBI ไปเนี่ยไม่แน่นะอาจจะมีหน่วยเฉพาะกิจที่ติดตามว่าเอาเผลอเดินไปเดินทางไปเดียวๆเมื่อไหร่นะครับขับรถตู้ 3-4 คันไปประกบนะชิงตัวได้เลยอะไรประมาณนี้แล้วเมื่อจับฮุนโตได้นะครับก็ต้องเรียกจากฮุนโตนั่นแหละใครคือบิ๊กที่อยู่เบื้องหลังของฮุนโตฮุนโตถ้ามันไม่อยากติดคุกนานๆก็จะบอกว่าอู้อาฮุนเซนสมเด็จอาสมเด็จอาม
1: ันจะมีวันนั้นไหมล่ะอาจารย
0: ์ไม่มีหรอกครับเพราะพวกนี้อยู่ในเซฟครับยกเว้นมันตกกระป๋องจริงๆตกกระป๋องในที่นี้หมายความว่าไม่มีอำนาจคุ้มหัวแล้ว
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ครับแล้วก็หรืออาจจะถูกพวกที่ไม่พอใจการใช้อำนาจของฮุนเซนพวกที่ไม่พอใจที่ฮุนเซนปลดพวกเขาออกจากตำแหน่งไม่ว่าจะทางการเมืองทางการทหารนะครับซึ่งกลุ่มคนเหล่านี้เขารอวันอยู่นะว่าถ้าตระกูลฮุนอ่อนแรงลงเมื่อไหร่นะครับจะถูกเหยียบซ้ำจงปัตตภีก็ตรงนั้นแหละครับมันจะไม่มีที่ยืนนะครับมันจะถูกจับมันจะถูกดำเนินคดีทั้งวงตระกูลและถูกยึดทรัพย์ด้วยนะ
1: เพราะถ้าออกมาตอนนี้เขาก็จะไม่รอดใช่ไหมอาจารย์
0: ใช่แล้วก็ความมั่งคั่งทุกวันนี้มันก็หดหายแล้วนะ
1: ค่ะ
0: เพราะว่าไอ้เงินที่มันเอาไปซื้อทรัพย์สินซื้อบ้านซื้อที่ดินหรือไปลงทุนในอสังหาอย่างอื่นลงทุนในหุ้นในอะไรต่างๆที่อยู่ต่างประเทศคุณอ้อม
1: ค่ะ
0: มันถูกยึดหมดแล้วนะครับทุกประเทศเขาประสานเสียงกันนะครับแล้วก็ที่สำคัญอันนี้บอกได้เลยคนที่บอกตำแหน่งแห่งที่ของเงินว่ามันอยู่ที่ไหนบ้างตอนนี้แล้วก็ให้ข้อมูลกับจีนไม่ใช่ใครอื่นไกลครับคือฮุนหมาจื้อลูกบุญธรรมของฮุนเซนนั่นแหละเพราะเขาแค้นฮุนเซนที่ส่งตัวเขาให้กับทางการจีนและตอนนี้ทางการจีนก็ใช้ประโยชน์จากข้อมูลที่ได้จากเฉินจื้อหรือฮุนหมาจื้อนั่นแหละ
1: อ๋อกำลังจะถามว่าคนเดียวกันหรือเปล่า
0: คนเดียวกันนะชื่อเขมรเขาชื่อว่าฮุนหมาจื้อ
1: ค่ะ
0: นะลูกฮุนเซนลูกบุญธรรมนะครับอันนี้มีทางทะเบียนเรียบร้อยแต่พูดเขมรไม่ได้แม้แต่คำเดียวนะครับ
1: ฮุนหมาจื้อ
0: ฮุนหมาจื้อนะ
1: ครับ
0: ตระกูลฮุน
1: ค่ะเดี๋ยวช่วงนี้หนึ่งทุ่มนะคะเราไปพักกันก่อนอาจารย์ช่วงหน้าเข้าสู่ซีรีส์นะคะหรือว่าอาจารย์จะเอาเรื่องที่มินออนไลน์จะมาประเทศไทยสักนิดก่อนดีไหมคะอาจารย์ว่าจะคุยอะไรบ้างเนาะค่ะแล้วค่อยเข้าซีรีส์นะคะสักครู่ค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทั่วไทยอาเซียนความเร็วก็สำคัญแต่ความถูกต้องสำคัญกว่าเราไม่ได้แค่รายงานเราให้บริบทที่ลึกกว่าตอนนี้คือปรัชญาที่เรายึดมั่นมาตลอดคลื่นข่าวที่ได้รับการการันตีความน่าเชื่อถือ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
3: รู้หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้ง

0: ที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% คลิกง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบแล้วปิดทันทีแค่เปลี่ยนนิสัยเล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
1: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว M-COT News โทร 02-201-6373

0: กลับมาคุยกันต่อในช่วงนี้นะคะอาจารย์หลายคนว่าเพลงกำลังเพราะเลยนะแต่เดี๋ยวเนื้อหาเราก็เยอะนะคะเดี๋ยวไม่ทันนะคะอาจารย์ค่ะเอามาที่เรื่องนี้นะคะท่านรัฐมนตรีต่างประเทศของไทยคุณศิหศักดิ์พวงเกตแก้วก็บอกว่าทางประธานาธิบดีมินอองไลค่ะผู้นำพม่าจะพบกับท่านนายกอนุทินของไทยในวันที่6แล้วก็7สิงหาคมนี้ที่กรุงเทพนะคะท่านศิหศักดิ์บอกว่ามีประเด็นทวิภาคีที่เราต้องจัดการทั้งเรื่องอาชญากรรมข้ามชาติการช่อโกงแล้วก็ปัญหายาเสพติดนะคะก็จะมีการคุยกันในเรื่องนี้เป็นหลักด้วยนะคะแล้วก็บอกด้วยว่าหากรัฐบาลพม่าอนุญาตให้ผู้แทนพิเศษอาเซียนเข้าถึงองซานซูจีก็ถือเป็นความก้าวหน้าหรือไม่หากมีการลดความรุนแรงลงบ้างสมมุติว่าเป็นตามแนวชายแดนไทยพม่านั่นก็จะถือเป็นความก้าวหน้าหรือไม่นะคะอาจารย์อันนี้เขาก็มี question mark ไว้ทั้งสองคำถามเลยค่ะทั้งเรื่องขององซานซูจีแล้วก็เรื่องสถานการณ์ชายแดนไทยพม่าค่ะอาจารย
1: ์จริงๆปัญหาในพม่าเนี่ยนะฮะมันก็เหมือนการเขาเรียกอะไรล่ะเทปม้วนเดิม
0: ค
1: ่
0: ะ
1: เล่นกลับไปกลับมานะฮะก็มันพอมันกลับไปจากจุดเดิมมันก็ค่อยๆเพื่อที่จะก้าวมาแต่พอถึงจุดหนึ่งมันก็ย้อนกลับไปที่จุดเดิมนะฮะหรือภาษาคนรุ่นเก่าเขาเรียกว่าแผ่นเสียงตกลงคุณอ้อมเกิดมาทันแผ่นเสียงไหม
0: เกิดทันค่ะ
1: โอเคแสดงว่าประมาณหนึ่งแล้วนะ แผ่นเสียงตกล่องนะฮะก็ประมาณว่าไอ้สิ่งที่มินออนไลน์เนี่ยนะครับเขาก็พยายามนะถ้ามองในแง่ของการจัดการเลือกตั้งเพื่อที่จะปูทางให้ตัวเองมาเป็นประธานาธิบดีแต่ว่าความน่าเชื่อถือของการเลือกตั้งนั้นเนี่ยมันก็เป็นปัจจัยสำคัญเพราะว่ามันไม่มีใครไปสังเกตการมันมีแต่ทหารเป็นคนจัดการเลือกตั้งและทหารเป็นคนสั่งการนับคะแนนกกต.ก็เป็นคนที่ทหารตั้งและที่สำคัญก็คือทหารล้วนๆที่ไปเป็นกกต.ก็แค่

ถอดยศออกเฉยๆเหมือนกับมินอองไลน์มาเป็นประธานาธิบดีหลังการเลือกตั้งนะฮะมันก็เสมือนหนึ่งว่าจัดเลือกตั้งเพื่อสร้างความชอบธรรมให้กับตัวเองแล้วก็สามารถที่จะสมอ้างได้ว่าตัวเองมาจากการเลือกตั้งแต่มันก็ไม่ได้มีประโยชน์อะไรมากนักในแง่ของประเทศที่ไม่ยอมรับการเลือกตั้งนั้นคุณออมแต่มันก็ไม่ได้หมายความว่าทุกประเทศคิดอย่างเดียวกันนะฮะสาเหตุที่มันเป็นเรื่องนั้นก็เพราะว่าอย่างมิ้นอังไลพอเขาเป็นประธานาธิบดีประเทศแรกที่เขาเดินทางไปเยือนก็คืออินเดียอินเดียเนี่ยก็ต้องถือว่าเป็นประเทศที่เป็นประชาธิปไตยขนาดใหญ่ที่สุดในโลกนะคุณออมเพราะเป็นประเทศที่มีประชากรมากที่สุดในโลกและมีการเลือกตั้งนะครับแล้วทำไมเขาถึงอ้าแขนรับมินอองไลล่ะจริงไหมก็มันก็ในเชิงสัญลักษณ์นั้นแต่เอาเข้าจริงๆแล้วเนี่ยไอ้เรื่องที่จะบอกว่าคุณเป็นประชาธิปไตยหรือไม่เป็นประชาธิปไตยมันสามารถเลือกปฏิบัติได้เลือกปฏิบัติได้อยู่บนพื้นฐานอะไรอยู่บนพื้นฐานที่ว่าเป็นมิตรประเทศระหว่างกันหรือไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันหรือไม่นะครับแล้วก็สามารถที่จะสร้างผลประโยชน์ให้มันทวีคูณเพิ่มขึ้นเรื่อยๆได้หรือไม่ตรงนี้ก็สำคัญมิตรหลายถึงเลือกไปที่อินเดียโดยสมอ้างได้ว่าขนาดว่าประเทศที่มีการเลือกตั้งมีประชากรมากที่สุดในโลกเนี่ยเขาก็ยังเปิดประเทศต้อนรับฉันเลยแล้วก็จีนก็เป็นประเทศแรกนะครับที่ออกมาประกาศยอมรับผลการเลือกตั้งเมื่อปลายปีที่ผ่านมารวมไปถึงเดือนมกราด้วยเนี่ยนะครับปีนี้เพราะว่าเขาจัดเลือกตั้ง3ขยักพอมันจัด3ขยักเนี่ยมันก็คือเอาพื้นที่นี่ก่อนนะถัดไปพื้นที่ที่2แล้วก็มาพื้นที่ที่3แต่มันก็ยังไม่ครบนะฮะมันยังเหลืออีกประมาณ66เขตคำว่า66เขตก็หมายความว่ายังมีสมาชิกสภาอีก66คนที่ยังสามารถจัดการเลือกตั้งได้อีกแต่เขาก็ให้เหตุผลว่าที่มันจัดไม่ได้เนี่ยมันยังมีไม่สงบในหลายๆพื้นที่โดยเฉพาะอย่างยิ่งในรัฐยะไข่ที่มีกองกำลังอารากันอาร์มี่เคลื่อนไหวอยู่คุณออมนะครับแต่ทั้งหลายทั้งปวงนะฮะประเทศใหญ่ทั้งสองประเทศอินเดียแล้วก็จีนเนี่ย ก็คือยอมรับผลการเลือกตั้งนะครับแล้วมินอองไลก็ไปสามารถที่จะเดินทางไปจีนและจีนเมื่อยอมรับอยู่แล้วเนี่ยนะฮะมันก็ไม่มีปัญหานะครับและต่อไปเนี่ยรัสเซียก็ประกาศต่ออีกว่าผลการเลือกตั้งนั้นเป็นผลการเลือกตั้งที่ยอมรับได้อะไรอย่างนี้เป็นต้นแล้วรัสเซียก็มีการเลือกตั้งนะคุณน้องพอมีการเลือกตั้งเสร็จปุ๊บแต่โลกตะวันตกก็บอกว่าอ้าวก็เลือกเมื่อไหร่ก็ปูตินก็ชนะเอ้าก็มันชนะจะให้ทำยังไงนะฮะปูตินก็บอกว่าก็เขาเลือกฉันอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นมันก็เลยทำให้ตอนนี้เนี่ยการสร้างการยอมรับมันไม่ได้อยู่บนพื้นฐานที่ว่าผลการเลือกตั้งนั้นมันเป็นที่ยอมรับได้หรือไม่แต่มันอยู่เป็นพื้นฐานที่ว่าเมื่อคุณมีการเลือกตั้งแล้วนะมันก็มีความชอบธรรมในระดับหนึ่งและทีนี้ในส่วนที่เขาเป็นสมาชิกของอาเซียนเราก็มีเงื่อนไขมาตั้งแต่ปี2021แล้วนะครับก็คือว่าคือผู้นำสูงสุดของพม่าถ้าตราบใดที่ยังคงเป็นทหารนะครับไม่สามารถเข้าร่วมประชุมอาเซียนได้แต่อย่าลืมนะครับรัฐมนตรีต่างประเทศของพม่าเนี่ยเข้าร่วมการประชุมได้เพราะเขาเป็นพลเรือนเห็นไหมทุกวันนี้มินอองไลก็บอกนะว่าฉันก็เป็นพลเรือนแล้วนะฉันถอดยศแล้วทุกวันนี้เขาต้องมีคำนำหน้าว่าเป็นอูมินอองไลนะครับจะไม่มีคำว่าซีเนียร์เจเนอเรลนะครับหรือพลเอกอาวุโสอีกต่อไปก็ถ้าจะใช้หลักการนี้เขาก็สมอ้างได้แต่สาเหตุที่ประเทศไทยเราเปิดต้อนรับเขาเนี่ยก็เพราะว่าเราอยากจะทำให้อาเซียนนั้นสงบและที่สำคัญก็คือว่าเราอยากจะสร้างความสมัครสมานและการประนีประนอมให้เกิดขึ้นในทางการเมืองของพม่าเพื่อที่จะก้าวไปสู่ อะไรก็ได้ที่มันไม่ยิงกันเหมือนเดิมอันนี้แหละสำคัญ

0: นะฮะก็ต้องดูครับแล้วที่สำคัญต้องถือว่าประเทศไทยก้าวย่างครั้งนี้กล้าหาญนะกล้าหาญแต่มันก็สมควรอยู่ในสภาวะที่สมควรคือที่ผมบอกอย่างนี้ก็คือไม่มีประเทศไหนที่จะมาบอกว่าคุณต้อนรับเผด็จการแล้วก็คุณต้อนรับคนที่เป็นอาชญากรเข่นฆ่าประชาชนเอาแล้วโดนัลด์ทรัมป์ไม่เป็นหรือจริงไหม
1: จริงค่ะอาจารย์พักก่อนนะคะช่วงหน้ามาต่ออีกนิดนึงค่ะแล้วค่อยเข้าซีรีส์นะคะ
0: เชิญครับ
2: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทั่วไทยอาเซียน
1: ค่ะกลับมาคุยกันต่อในช่วงนี้นะคะอาจารย์ต่อเรื่องพม่าอีกนิดนึงค่ะอาจารย
0: ์ก็ต้องดูนะครับก็คือแต่ผมเชื่อนะว่าท่าทีของมินอองหลายเนี่ยมีความประนีประนอมมากขึ้น
1: ค่ะ
0: เพราะว่าเขาสมปรารถนาเขาแล้วคือฉันได้เป็นประธานาธิบดีแล้วก็สเต็ปต่อไปก็คือพยายามที่จะเข้ามามีความเกี่ยวข้องในอาเซียนมากขึ้นในทุกกิจการที่มันควรจะเป็นสิทธิ์ของประเทศเขานะฮะแล้วก็สเต็ปต่อไปก็อย่างที่ถ้าคุณอ้อมสังเกตนะครับก็คือรัฐมนตรีว่าการต่างประเทศของฟิลิปปินส์นะครับนางเทเรซาออกมาบอกว่า อยากให้รัฐมนตรีว่าการต่างประเทศของอาเซียนทั้งกลุ่มเนี่ยได้มีโอกาสไปที่เนปิดอแล้วก็เข้าไปเยี่ยมนางองซานซูจีถ้าสเต็ปนี้มันเกิดขึ้นมันก็ถือว่าเป็นก้าวย่างที่สำคัญนะครับจริงๆมันเคยเกิดขึ้นครั้งหนึ่งสมัยรัฐบาลก่อนหน้านู้นของไทยคุณดอนปรมัตถ์วินัยซึ่งเป็นรองนายกแล้วก็ควบรัฐมนตรีต่างประเทศเคยเจอนางองซานซูจีแต่ว่าเป็นการเจอแต่เพียงผู้เดียวนะครับแล้วถ้ามินอองหลายโอเคก็คือว่าให้ทั้ง11ประเทศก็คือรัฐมนตรีต่างประเทศเดินทางไปที่เนปิดอแล้วไปนั่งคุยกับนางองซานซูจีแล้วก็ไปเจรจากันเพื่อที่จะหาทางประนีประนอมในทางอำนาจทางการเมืองเพื่อที่จะมุ่งไปสู่การพัฒนาประเทศชาติบ้านเมืองให้ดีขึ้นนะครับปากท้องของประชาชนเศรษฐกิจจะทำยังไงแล้วก็ทำให้สถานการณ์มันกลับสู่ความสงบสุขซะนะครับหยุดการลบพุ่งกันให้ได้โดยมีเงื่อนไขแล้วก็อาเซียนเนี่ยเป็นคนที่ผลักดันให้เกิดนะครับให้เกิดสันติภาพขึ้นอย่างแท้จริงแล้วก็เกื้อหนุนซึ่งกันและกันให้มากขึ้นนะครับอันไหนที่มันเป็นเงื่อนไขหรือว่าที่มันยังไม่สามารถที่จะบรรลุได้เนี่ยก็ชะลอไปก่อนได้นะครับนี่คือวิธีของอาเซียนเขาเรียกว่ามันมีความยืดหยุ่นสูงอยู่แล้วนะครับในความเป็นอาเซียนก็ต้องว่ากันไปนะฮะแล้วผมเชื่อว่าด้วยการทูตที่มันเปิดมากขึ้นการทูตที่มองไปถึงผลประโยชน์ของกลุ่มมากขึ้นนะครับที่อยู่ร่วมกันเนี่ยนะฮะมันก็จะเดินไปสู่การประนีประนอมซึ่งมันก็เคยเกิดขึ้นนะไม่ใช่ว่าไม่เคยเกิดในพม่าผมยกตัวอย่างเช่นเลือกตั้งปี2010ก็มีแต่ทหารพม่าที่เลือกตั้งที่มาเป็นส.ส.มาเป็นวุฒิสมาชิกนะครับ2012นางซานซูจีก็เข้ามาเลือกตั้งซ้อมเพราะนั้นไม่แปลกนะครับถ้าในสเต็ปนี้มันจะกลับมาก็คือ66เขตนั้นก็สามารถเลือกตั้งได้พอเลือกตั้งได้ปุ๊บนางซานซูจีก็จะกลับมาเหมือนปี2012เพียงแต่ว่ามันเปลี่ยนปีก็อาจจะเป็นสเต็ปนี้อาจจะเป็นปลายปี2026นี้นางซานซูจีกลับเข้ามาซึ่งสามารถจัดได้อย่างรวดเร็วอยู่แล้วนะครับมันก็จะเป็นสเต็ปเพื่อที่จะกำหนดเพื่อเลือกตั้งในวาระปกติถัดไปอีก5ปีให้ได้อะไรพวกนี้คุณอ้อม

0: ที่สำคัญอยากจะให้เกิดการประนีประนอมและมุ่งเน้นที่การพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่คุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนให้มากขึ้นแทนที่จะมางัดกันในเรื่องของอำนาจทางการเมืองฉันต้องเป็นใหญ่ฉันต้องอะไรพวกนี้อย่างเดียวนะครับคือเงื่อนไขในพม่าเนี่ยมันไม่เหมือนประเทศอื่นคุณน้องมันมีชาติพันธุ์เยอะแล้วถ้าชาติพันธุ์แต่ละชาติพันธุ์เนี่ยไม่ประนีประนอมไม่เดินไปด้วยกันหรือว่าไม่มีกติการ่วมกันมันก็จะลบกันต่อไปอย่างนี้ไม่มีจุดสิ้นสุดและตราบใดที่ยังลบที่ชายแดนติดกับประเทศไทยเนี่ยใครเดือดร้อนที่สุด
1: ต่อนั่นแหละ
0: ก็คือประเทศไทยนั่นแหละก็ไม่แปลกครับที่ประเทศไทยเราเชิญมินออนไลน์มา
1: ค่ะก็คุยกันหลายเรื่องเนาะพี่โจมิเตอร์ถามอินไซต์อาจารย์นิดนึงค่ะได้ข่าวว่าประธานาธิบดีเมียนมาเนี่ยมีบ้านหรูในกรุงเทพใช่ไหมครับแถวๆพระราม9ด้วยอาจารย
0: ์มีครับมีฮะ
1: เขาสามารถซื้อไว้ได้หรออาจารย์หรือว่าเป็นลักษณะแบบไหนคะ
0: ก็ส่วนใหญ่ถ้าคนมีอสังหาริมทรัพย์ในประเทศไทยเขาก็จะอยู่ในรูปของนิติบุคคลคุณอ้อมนะครับก็คือตั้งบริษัทตั้งอะไรแล้วก็ครอบครองในฐานะเป็นนิติบุคคลส่วนเขาจะให้ใครอยู่มันก็เป็นสิทธิ์ของเขานะฮะก็ประมาณนั้นคนพม่าก็ซื้อคอนโดในเมืองไทยเยอะที่สุดนะตอนนี
1: ้ใช่แต่ห้วยขวางนี่ก็เยอะอาจารย
0: ์ก็ซึ่งคอนโดเขาซื้อได้อยู่แล้วนะครับ
1: แล้วก็ลูกเรียนนานาชาติเนี่ยเต็มเลย
0: ฮะแล้วเขาซื้อได้อยู่แล้วคอนโดนะฮะแล้วก็ได้กรรมสิทธิ์ด้วยแต่ถ้าเป็นบ้านเดี่ยวนะครับเป็นบ้านเดี่ยวหรือว่าเป็นบ้านหลังๆเนี่ยส่วนใหญ่แล้วมันก็จะมาในรูปของนิติบุคคลตั้งบริษัททำมาหากินทำธุรกิจในประเทศไทยนำเข้าส่งออกอะไรสารพัดเขาก็ใช้สิทธินิติบุคคลนั้นซื้อและครอบครองได้แต่ไม่มีกรรมสิทธิ์นะเขาก็มีสิทธิ์ครอบครองนะครับ
1: ค่ะจบแล้วนะคะเรื่องข่าววันนี้นะคะเดี๋ยวไปเรื่องของซีรีส์นะคะอารยธรรมนิวสาคเน EP ที่51ค่ะอาจารย
0: ์ครับก็เสาร์ที่แล้วก็จบบริบูรณ์ที่สุโขทัยแล้วเนาะ
1: ค่ะ
0: แล้วนี้เรามาเริ่มกันที่อยุธยาคุณอ้อมอยุธยาเนี่ยเราเริ่มก่อตั้งกันที่นับเป็นปีของการก่อตั้งก็คือโดยพระเจ้าอู่ทองนะฮะพระเจ้าอู่ทองเนี่ยก็คือสมเด็จพระรามาธิบดีที่1คือในกษัตริย์ของอยุธยามีทั้งรามาธิบดีแล้วก็ราชาธิบดีนะครับก็แล้วแต่สายใครสายมันแต่ถ้าเป็นรามาธิบดีก็จะเป็นสายอู่ทองนะครับแต่เป็นราชาธิบดีก็จะเป็นสายสุพรรณภูมิอะไรประมาณนั้นคุณอ้อมนะฮะก็พระเจ้าอู่ทองก็มาสร้างนะฮะอยุธยาก็เริ่มต้นศักราชที่พุทธศักราชที่1893เรื่อยมานะครับต่อกันมาก็มีกี่ราชวงศ์นะมี5ราชวงศ์ที่ประกอบแล้วก็ปกครองในยุคของอยุธยารวมระยะเวลาของ5ราชวงศ์ที่ปกครองอยุธยาเนี่ยนะครับ417ปี ก็ถือว่าเป็นราชอาณาจักรที่มีอายุยืนนานอยู่นะครับ417ปีก็ศักราชก็อย่างที่เรียนไปสักครู่นะนะฮะก็คือปีพ.ศ.1893ถือว่าเป็นปีแรกหรือว่าเป็นปีเริ่มต้นของอยุธยานะฮะกษัตริย์พระองค์แรกก็อย่างที่บอกก็คือพระเจ้าอู่ทองพระองค์ที่สองก็คือพระโอรสของพระองค์ก็คือพระราเมศวรนะครับแต่ว่าก็มาเว้นวรรคก็เพราะว่าคือพระเจ้าอู่ทองเนี่ยพระองค์มีพระมเหสีซึ่งพระมเหสีของพระองค์เนี่ยเป็นน้องสาวของขุนหลวงพระง่วง

0: ขุนหลวงพระง่วยเนี่ยเป็นเจ้าเมืองสุพรรณก็ถ้าจะพูดก็คือว่าเป็นพี่ภรรยาของเป็นพี่ของภรรยาพระเจ้าอู่ทองเนี่ยนะครับก็เลยมีความเกี่ยวดองกันอยู่แต่ทีนี้พอพระเจ้าอู่ทองครองราชย์แล้วก็พระองค์เสด็จสวรรคตนะครับก็ต่อราชบัลลังก์ให้กับพระโอรสองค์ใหญ่ก็คือพระราเมศวรแต่ทีนี้ด้วยเหตุที่ว่าพระราเมศวรเนี่ยถ้าจะเทียบความอาวุโสเทียบการเป็นนักรบนะครับเทียบกับความแข็งแกร่งแล้วเนี่ยสู้ลุงไม่ได้คุณอ้อมลุงก็คือขุนหลวงพะง่วน
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ก็คือลุงก็อยากเป็นกษัตริย์ลุงก็อยากเป็นกษัตริย์นะแต่ทีนี้หลานซึ่งเป็นกษัตริย์อยู่แล้วเนี่ยก็ไม่อยากสู้รบกับลุงก็เลยสละราชบัลลังก์ให้ลุงนะครับจากพระองค์เป็นกษัตริย์องค์ที่สองเนี่ยนะครับก็ลุงก็มาเป็นกษัตริย์พระองค์ที่สามนะฮะพอเป็นพระองค์ที่สามเสร็จปุ๊บแล้วเนี่ยพอขุนหลวงพะง่วเสด็จสวรรคตก็ให้พระโอรสของขุนหลวงพะง่วเป็นกษัตริย์องค์ที่สี่นะครับนี่คือมีสองราชวงศ์ที่อยู่คู่กันแล้วนะราชวงศ์แรกก็คืออู่ทองนะครับในวงของขุนหลวงพะง่วเนี่ยเขาเรียกว่าวงสุพรรณภูมิเพราะว่าพระองค์เนี่ยเป็นเจ้าเมืองสุพรรณก็เลยเรียกว่าสุพรรณภูมินะฮะขุนหลวงพะง่วก็สถาปนาพระองค์ขึ้นเป็นสมเด็จพระราชาธิบดีที่หนึ่งเห็นไหมเราก็จะเห็นนะพระเจ้าอู่ทองเป็นรามาธิบดีที่หนึ่งขุนหลวงพะง่ววงสุพรรณภูมิเนี่ยก็บอกว่าราชาธิบดีที่หนึ่งก็จะคู่ขนานกันมาแบบนี้นะฮะพอขุนหลวงพะง่วสิ้นพระชนนะครับก็ให้พระโอรสก็พระโอรสของพระองค์ก็เป็นกษัตริย์อยุธยาพระองค์ที่สี่นะครับแต่อยู่ในวงสุพรรณภูมิแต่ทีนี้พระโอรสของขุนหลวงพะง่วเนี่ยถ้าเทียบความอาวุโสและความแกร่งเนี่ยก็สู้พระราเมศวรไม่ได้คุณอ้อมพระราเมศวรก็ไปภาษาบ้านๆนะก็คือไปบอกว่าจะยอมลงดีๆหรือจะทำศึกสงครามนะเนี่ยเห็นไหมนี่คือจุดเริ่มต้นมันอยุธยาเป็นอย่างนี้นะครับก็คือว่านั่นหมายความว่าอะไรหมายความว่าจุดเริ่มต้นของคนที่ก่อร่างสร้างอยุธยาเนี่ยคือนักรบนะครับเป็นเจ้าเมืองซึ่งเป็นนักรบแล้วก็สร้างความยิ่งใหญ่ขึ้นมาด้วยกองทัพนะฮะพอเป็นกองทัพที่ยิ่งใหญ่นั่นแหละครับมันก็เลยเป็นที่มาแล้วก็ปรากฏว่าก็สลับกันมาพระราเมศวรเนี่ยก็กลับมาเป็นกษัตริย์อีกรอบหนึ่งนะครับกลับมาเป็นกษัตริย์อีกรอบหนึ่งแต่ถ้าเรียงตามลำดับก็คือรอบที่สองนะครับก็คือในวงอู่ทองเนี่ยมีกษัตริย์อยู่สามพระองค์ก็คือหมายกษัตริย์พระองค์ที่หนึ่งพระองค์ที่สองแล้วก็พอพระราเมศวรกลับมารอบที่สองเดี๋ยวพอพระองค์สิ้นพระชนนะครับก็บัลลังก์ก็ตกเป็นของพระโอรสของพระองค์เนี่ยก็เป็นองค์ที่ห้าแต่ว่าแค่องค์ที่ห้าเนี่ยก็สิ้นสุดราชวงศ์อู่ทองแล้วคุณอ้อมหลังจากนั้นก็ไปอยู่กับราชวงศ์สุพรรณภูมิยาวนานมากก็เอาเป็นว่าจะย่นย่อให้นะครับเพราะว่าอยากจะพูดถึงอารยะหรือว่าการที่เราอยุธยาเนี่ยทำไมถึงมีความเจริญรุ่งเรืองใช้ศาสตร์แบบไหนใช้การปกครองแบบไหนนะฮะวิธีคิดในการจัดสรรอำนาจทำอย่างไรนะฮะเอาเป็นว่าใน417ปีผมเรียงอย่างนี้ราชวงศ์อู่ทองมี3พระองค์นะครับที่เป็นกษัตริย์ก็คือกษัตริย์พระองค์ที่1 2และ5ส่วนราชวงศ์สุพรรณภูมิก็เป็นราชวงศ์ที่สองนะครับก็มีกษัตริย์ทั้งหมด13พระองค์นะฮะก็คือองค์ที่3 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14และ15รวมไปถึงองค์ที่16นะครับก็รวมแล้วก็คือ13พระองค์แต่ก็พอเสียกรุงคุณอ้อมพอมาเสียกรุงนะครับมันก็เลยเกิด

0: ราชวงศ์ที่สามเกิดขึ้นนั่นแหละก็คือวงสุโขทัยหรือวงพระร่วงคืออันเดียวกันนะครับก็เริ่มต้นจากพระมหาธรรมราชานั่นแหละการเสียกรุงครั้งที่หนึ่งก็คือปี2112ยุคบุเรงหนองยกทัพมาตีนั่นแหละนะครับก็เลยสิ้นสุดราชวงศ์สุพรรณภูมิแล้วก็เป็นจุดเริ่มต้นของราชวงศ์สุโขทัยหรือวงพระร่วงนะฮะสืบราชบัลลังก์กันมา7พระองค์นะครับก็คือองค์ที่17อันนี้ผมเรียงก็คือลำดับของกษัตริย์ที่ต่อเนื่องกันมาในอยุธยานะครับองค์ที่17 18 19 20 21 22และ23แล้วก็มาสิ้นสุดราชวงศ์ของสุโขทัยนะครับในปีพุทธศักราช2127นะฮะพอสิ้นสุด2127เสร็จปุ๊บแล้วเนี่ยคุณอ้อมไม่ใช่สิกลับมาที่พระนเรศวรก่อน2021นะฮะก็คือมีความยิ่งใหญ่มากก็คือเป็นอิสระจากพม่านะฮะแต่มาสิ้นสุดจริงๆเนี่ยก็คือในยุคของพระเจ้าปราสาททองนะครับพอพระเจ้าปราสาททองสถาปนาตัวเองขึ้นมาเป็นกษัตริย์เนี่ยนะครับแต่วงปราสาททองเนี่ยก็คือวงที่4ของอยุธยาแล้ววงปราสาททองแต่ก็มีแค่4พระองค์นะครับที่เป็นกษัตริย์ก็คือองค์ที่24 25 26และองค์สุดท้ายคือ27ที่ครองอำนาจยาวนานที่สุดซึ่งพระองค์นี้ก็คือสมเด็จพระนารายณ์มหาราชพระองค์ครองราชถึง32ปีนะครับวงศ์ปราสาททองมีกษัตริย์แค่4พระองค์จนกระทั่งมาถึงวงศ์สุดท้ายก็คือพอพระนารายณ์นะฮะเสด็จสวรรคตก็มีการสถาปนาราชวงศ์ที่5เกิดขึ้นก็คือราชวงศ์บ้านพลูหลวงบ้านพลูหลวงนี่อยู่ที่สุพรรณนะครับที่เรียกว่าบ้านพลูหลวงก็เพราะว่ากษัตริย์พระองค์แรกของบ้านพลูหลวงราชวงศ์บ้านพลูหลวงก็คือพระเพทราชาพระองค์ประสูติที่บ้านพลูหลวงก็เลยเรียกราชวงศ์นี้ว่าราชวงศ์บ้านพลูหลวงพระเพทราชาก็เป็นกษัตริย์องค์ที่28และสืบกันมานะครับรวมพระองค์ด้วยเนี่ยก็คือมีทั้งหมดกษัตริย์เนี่ยก็คือ6พระองค์สืบกันมาก็คือ28 29 30 31 32และ33นะครับก็ถึงคราวกรุงศรีแตกครั้งที่2แล้วก็หนักหน่วงกว่าเดิมคือแตกครั้งแรกเนี่ยนะครับ2112เนี่ยบุเรงหนองไม่ได้เผาแต่พอแตกครั้งที่2 2310นะครับมังมหานรทาเผานะครับแต่คนละราชวงศ์ของพม่าแล้วนะครับราชวงศ์สุดท้ายของพม่าเขาเรียกว่าราชวงศ์ของบองนะฮะก็เลยทำให้สิ่งที่เกิดขึ้นนะครับในตลอดระยะเวลา417ปีเนี่ยนอกจากมีราชวงศ์ถึง5ราชวงศ์มันสะท้อนถึงอะไรฮะมันสะท้อนถึงการแย่งชิงอำนาจที่เกิดขึ้นแต่ถึงขนาดว่าแย่งชิงอำนาจที่เกิดขึ้นเนี่ยนะครับด้วยการใช้หลักการปกครองนะครับแล้วก็มีห้วงระยะเวลาที่อยุธยามีใช้หลักทางวิทยาศาสตร์วิทยาการต่างๆมาประกอบกับการใช้อำนาจบริหารและปกครองราชอาณาจักรก็ทำให้มีความเจริญรุ่งเรืองเกิดขึ้นมากจนเขาเรียกอยุธยาสมัยนั้นว่าเวนิสตะวันออก
1: ที่จบไปเป็นรายการจาก FM 100.5 MCOT News Network ต่อไปขอเชิญรับฟัง10อันดับข่าวเด่นจากภูมิภาครายการมหานครรอบทิศจาก FM 95 MHz

0: โดยปู่ยุวดีเรืองฉาย
1: สนับสนุนโดยเคาน์เตอร์สวิสฝากถอนเงินเรื่องง่ายใกล้บ้านคุณที่7-11

ผีมีจริงหรือเปล่าเออนั่นสิ Tonight Thailand กับปูโรเบียวยุวดีเหลืองฉายทาง LTM FM 95 22ปีลูกทุ่งมหานครปล่อยได้แจกกระเป๋ากับค่ำคืนวันเสาร์ที่25กรกฎาคมพ.ศ. 2569ไอ้ผีๆที่เขาว่าน่ากลัวน่ะมันมีตัวตนอยู่จริงหรือเปล่าการปรากฏตัวของผีหลากหลายรูปแบบหรืออาการกลัวผีของเรานั้นมันเป็นเพียงเรื่องลี้ลับที่ไม่อาจพิสูจน์ได้หรือจริงๆแล้ววิทยาศาสตร์มีคำตอบกันแน่เจอบทความในสนุก .com เขาบอกว่าสถิติบาทหลวงเขามีการไล่ผีในสหรัฐค่ะโอ้โหเรียกว่าพุ่งขึ้นสูงถึง 650% เลยนะคะเพื่อเป็นการรับมือกับลัทธิซาตานที่เกิดการระบาดแล้วมีอาการบ่งบอกด้วยว่านี่น่าจะเป็นเพราะว่าผีสิงหรือปีศาจสิงตอนนี้หมอผีกำลังขายดีค่ะเพราะมีความต้องการให้ทำพิธีไล่ผีพุ่งขึ้นสูงอย่างต่อเนื่องมีรายงานว่าจำนวนบาทหลวงที่ผ่านการฝึกอบรมด้านการขับไล่ปีศาจในสหรัฐเพิ่มขึ้นถึง 650% เลยทีเดียวโอ้โหจากเดิมเขาบอกมีเพียงแค่20รูปเพิ่มขึ้นมาถึง150รูปในปัจจุบันอันนี้ถือเป็นสถานการณ์ที่น่ากังวลทำให้นะคะสมเด็จพระสันตะปาปาลีโอที่11ต้องเรียกประชุมเหล่ามือปราบผีอาวุโสจากทั่วโลกมาประชุมกันที่วาติกันกันเลยเรื่องสมาคมนักขับไล่ปีศาจระหว่างประเทศก็ได้เข้า

พบพระสันตะปาปาเพื่อมีการเตือนถึงกระแสลัทธิซาตานและไสยศาสตร์ที่กำลังแพร่ระบาดไปทั่วโลกโอ้ไม่ใช่แค่ประเทศไทยนะคะคุณจากการสำรวจของ CNN ใน48สังคมณฑลของสหรัฐพบว่ากว่าครึ่งหนึ่งได้รับการติดต่อขอให้มีการไปทำพิธีไล่ผีเพิ่มขึ้นอย่างเช่นบาทหลวงวินเซนต์จากอินเดียนาโพลิสท่านบอกว่าเพียงปีเดียวโอ้โหรับสายขอความช่วยเหลือมากถึง 1,700 ครั้งเลยเฮ้ยปรากฏว่าก็ต้องมีการเบรกกันค่ะถึงกระแสนี้มีการเผยสาเหตุที่แท้จริงว่าจริงๆมันไม่ใช่เรื่องของปีศาจที่เพิ่มขึ้นแต่มันเป็นเพราะจิตใจมนุษย์ที่เสื่อมถอยต่างหากให้บาทหลวงเซสให้ความเห็นว่าต้นตอของปัญหาไม่ได้เกิดจากจำนวนปีศาจที่เพิ่มขึ้นหรอกค่ะแต่มันเกิดจากมนุษย์เองนี่แหละที่ละเลยคำสอนและปล่อยให้แรงขับด้านมืดมาครอบงำเมื่อผู้คนหันไปพึ่งพาลัทธิซาตานหรือคาถาอาคมมากขึ้นพลังของปีศาจมันก็เลยแข็งแกร่งขึ้นตามไปด้วยแล้วก็ตั้งข้อสังเกตว่าประมาณ 99% เลยนะที่เขาแจ้งเข้ามาว่าให้ไปทำการไล่ผีเนี่ยแท้จริงแล้วมีสาเหตุมาจากอาการป่วยทางจิตค่ะคุณเช่นเป็นโรคจิตเภทหรือโรคหลายบุคลิกซึ่งมีอาการคล้ายคลึงกับการถูกผีเข้าอย่างมากนี่ไงจริงๆแล้วไม่ต้องไปหาหมอผีแต่ควรจะต้องมีการประเมินจากผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพจิตควบคู่ไปกับหมอผีด้วยก็ดีเพื่อเป็นการช่วยเหลืออย่างถูกต้องปรากฏว่ามันก็มีเรื่องของทางวิทยาศาสตร์นะคะมาอธิบายให้เราฟังนี่แหละค่ะอย่างเช่นผีอำผีอำหรือว่ามันมีความผิดปกติในการนอนหลับกันแน่เพราะผีอำเนี่ยถือเป็นประสบการณ์สุดหลอนของหลายๆคนเลยเนาะที่หลายคนบอกว่าโอ้ยเคยโดนผีอำหรืออาจจะได้ยินผ่านเรื่องราวสุดสยองตามที่เขาเล่ากันมาแต่จริงๆมันคือภาวะที่เราขยับร่างกายขณะที่อยู่ช่วงกึ่งหลับกึ่งตื่นแต่หลายคนก็บอกว่าเป็นเพราะมีสิ่งที่มองไม่เห็นหรือเงาดำๆมาทับร่างไว้บางคนก็บอกว่าโอ๊ยได้ยินเสียงเลยนะโดยเฉพาะคนไทยอย่างเราๆค่ะถึงขั้นห้ามนอนตอนช่วงผีตากผ้าอ้อมหรือช่วงโพลเพลเลยทีเดียวเพราะเชื่อว่าช่วงนั้นคือช่วงที่โลกมนุษย์กับโลกวิญญาณเนี่ยมันจะเชื่อมกันมันมีเวลาแตกต่างกันก็คือช่วงมืดนี่แหละนะคะโลกเราสว่างแต่โลกวิญญาณเป็นช่วงมืดและช่วงโพเพคือช่วงที่โลกวิญญาณใกล้สว่างมันก็เลยมีการเชื่อมต่อกันแล้วทำให้เกิดอาการผีอำได้ง่ายแต่จริงทางวิทยาศาสตร์เขามีคำอธิบายนะจ๊ะเขาอธิบายไว้อย่างน่าเชื่อถือเลยว่ามันไม่เกี่ยวกับผีหรือวิญญาณเลยแต่มันเป็นเพียงอาการผิดปกติขณะนอนหลับอย่างภาวะอัมพาตขณะหลับที่มักจะเกิดขึ้นในวงจรการหลับแบบ REM sleep คือแม้แต่ร่างกายของเราหลับแต่สมองเรากลับทำงานใกล้เคียงกับช่วงเวลาตื่นแล้วลูกตาของเราก็มีการเคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลาทั้งที่เปลือกตาเราปิดอยู่มันก็เลยเป็นการทำงานที่ขัดแย้งกันทำให้เรารู้สึกเหมือนใช้ชีวิตในความฝันแต่เรากลับไม่สามารถขยับตัวได้ก็เลยเหมือนกับอาการผีอำเพราะฉะนั้นก่อนที่เราจะคิดว่าผีมันมาอำทางที่ดีเราควรจะกลับมาใส่ใจสุขภาพการนอนดีกว่านะจ๊ะแล้วก็ลดความเครียดค่ะเพราะความเครียดนี่แหละคือสาเหตุหลักของอาการผีอำ

0: ว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
1: ว้าวๆๆๆไว้ๆว้าวที่ไม่ได้มาแค่ว้าวเดียวแต่มาให้ลองแบบว้าวๆๆๆว้าวว้าวที่ซูปยิ่งซูดยิ่งว้าวรสกระดูกหมูพริกไทยดำว้าวเผ็ดร้อนแบบแห้งมิติใหม่รสหมูผัดยี่หร่าว้าวไฟลุกด้วยพริกโกสเปเปอร์ในรสไก่กรอบซอสเผ็ดลองความอร่อยได้แล้ววันนี้กับบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอย่าลืมไว้ว้าวสองรสก่อนหน้าที่ว้าวมาก่อนใครทั้งแกงกะหรี่ญี่ปุ่นชีสและโคเรียนสไปซี่ซีฟู้ด

0: จริงโหนถนนวันนี้กระบะซิ่งเร่งแรงแซงเกือบไม่รอดหลังวิ่งงานยาว3ชั่วโมงติดจนเครื่องร้อนสั่นเป็นเจ้าเข้าเร่งยังไงก็ไม่ขึ้นเรื่องนี้ต้องถึงพี่หนุ่มกันชัย
1: สิงกระบะต้องน้ำมันเครื่องพาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์สูตรใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนเครื่องเดินเรียบไม่สะดุด
0: เชื่อพี่หนุ่มเครื่องไม่น่วง
1: กระบะเร่งแรงแซงขาดสิงกระบะใช้พาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์พาวซ่า
2: ไอ้

0: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
1: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพผสานสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
2: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งรับประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
4: Tonight Thailand
5: โดยปู่ยุวดีเรืองฉาย
6: หลักฐานว่ามีผีอยู่จริงคือรูปถ่ายติดวิญญาณโอ้วิทยาศาสตร์มีคำอธิบายค่ะถึงแม้ว่าภาพหรือตัวตนของผีจะคุมเครือเพราะหลายคนจับต้องไม่ได้บางคนบอกว่าจับได้แต่บางคนก็จับไม่ได้แต่ด้วยความที่เทคโนโลยีเราล้ำสมัยเนาะถึงขนาดบันทึกภาพผีออกมาให้เห็นกันเลยทีเดียวและเราก็เห็นบ่อยมากจากการที่เราได้เห็นภาพถ่ายติดวิญญาณหรือในวิดีโอที่พบกลุ่มเงาหรือควันคล้ายกับใบหน้าคนลอยอยู่ในอากาศหรือซ่อนอยู่ตามมุมมืดๆหรือโผล่ไปตรงนั้นทีโผล่ไปตรงนี้ทีเรียกว่ากระตุ้นต่ำหลอนให้กับคนที่เชื่อเรื่องลี้ลับเชื่อและกลัวขึ้นเป็นทวีคูณเนื่องจากก็มันมีหลักฐานว่าผีมันมีอยู่จริงนี่นะแต่ปรากฏการณ์เนี้ยค่ะทางวิทยาศาสตร์เขาก็มีคำอธิบายค่ะเขาเรียกว่าปรากฏการณ์แพริโดเรียที่เกิดจากการที่สมองของคนเรานี่แหละพยายามจะทำความเข้าใจกับสิ่งรอบตัวแล้วเราก็เอาข้อมูลที่ได้รับมาจากประสาทสัมผัสทั้ง5เอามาจับคู่กับสิ่งที่เราเข้าใจหรือคิดไปเองอยู่ทำให้เราเห็นก้อนเมฆบนฟ้าหรือสิ่งของที่ไร้ชีวิตเหมือนมีใบหน้าที่ยิ้มแย้มโศกเศร้าดุดันแม้กระทั่งความสามารถในการระบุใบหน้าของคนที่เราอาจจะไม่รู้จักอย่างรางๆเรามักจะเรียกสิ่งเหล่านี้ว่าวิญญาณโดยเฉพาะตามรูปถ่ายต่างๆที่มันปรากฏและอาจเกิดจากการที่สมองเรานี่แหละค่ะพยายามจะโน้มน้าวให้จินตนาการของตัว

เนี่ยมันเห็นเงานั้นให้กลายเป็นใบหน้าของคนสรุปแล้วสมองเรานี่แหละค่ะที่จินตนาการขึ้นมาเองอย่าเอะอะไปโทษผีหรือพวกเสียงที่เราไม่ทราบที่มาที่ไปหรือสิ่งของที่หล่นมาจากตามชั้นต่างๆตามประตูหรือหน้าต่างหรือแม้แต่ประตูปิดเองโดยไม่มีลมเลยเชื่อว่าทุกคนต้องเคยเห็นโดยเฉพาะในหนังผีแทบทุกเรื่องหรือได้ยินใครเล่าประสบการณ์สุดหลอนถ้าเราเชื่อเรื่องผีเราก็จะนึกตามจินตนาการตามโดยอัตโนมัติว่าสิ่งเหล่านี้ต้องเป็นผีเป็นผู้กระทำอย่างแน่นอนเพราะผีจงใจทิ้งร่องรอยให้เรารู้หรือผีต้องการจะสื่ออะไรบางอย่างจนนำไปสู่ความเชื่อที่ว่าผีนั้นต้องมีตัวตนอย่างจริงๆแน่นอนในทางวิทยาศาสตร์ก็มีคำตอบและอธิบายได้อย่างชัดเจนอีกแล้วจ้านั่นคือเขาบอกว่าเราอาจจะมีอาการตาบอดเพราะไม่ใส่ใจอุ้ยเฮ้ยไม่ได้บอดนะยังไงเนี่ยเขาบอกว่าเกิดจากการที่มนุษย์เราจดจ่อกับสิ่งหนึ่งมากเกินไปจนละเลยหรือไม่ได้ใส่ใจสิ่งอื่นเลยเพราะสมองของเรามักจะสนใจและจดจ่อกับสิ่งที่เราให้ความสำคัญอยู่ตรงหน้าหรืออยู่ในช่วงเวลานั้นเท่านั้นอย่างเช่นอ่ะเราอาจจะกำลังตั้งใจทำงานอย่างมากจนไม่ได้สนใจอะไรรอบข้างมองไม่เห็นอะไรเลยหางตาก็ไม่เห็นงี้เราก็เลยไม่เห็นว่ามีคนมาปิดประตูหรือมีลมพัดจนกระทั่งประตูปิดเราก็เลยคิดว่าเฮ้ยประตูปิดเองได้ว่ะแน่เป็นเพราะว่าสมองคนเรามักมีปัญหากับการให้ความสนใจในหลายๆสิ่งพร้อมๆกันค่ะแต่เราจะจดจ่อกับบางสิ่งแบบสุดๆนะก็เลยทำให้เรามองไม่เห็นสัญญาณบางอย่างรอบตัวเราทีนี้เราก็เลยไปทึกทักเองว่าไอ้สิ่งที่เกิดขึ้นน่ะมันน่าจะเป็นการกระทำของสิ่งลี้ลับมองไม่เห็นหรือผีเอาเป็นว่าถ้าเราได้เห็นผีกับตาจริงๆค่อยเชื่อนะคะอย่าเอะอะโทษผีตลอดบางทีผีก็ไม่ได้ทำเดี๋ยวผีจะหาว่าฉันอยู่ของฉันเฉยๆเช่นเดียวกับการเข้าไปในบ้านผีสิงแง่เขาบอกว่าเวลาที่เราเข้าไปในบ้านผีสิงเนี่ยเพื่อจะพิสูจน์ว่าน่าจะมีผีจริงๆนะคะก็จะไปตามล่าท้าผีตามบ้านล้างอะไรอย่างนี้พอเราเข้าไปปุ๊บเราก็มักจะได้ยินเสียงคนเดินรอบๆเห็นเงาตะคุ่มตะคุ่มบางคนกลัวถึงแสดงอาการออกมาว่าเหนื่อยล้าหรือแพนิคแต่ผู้เชี่ยวชาญด้านวิทยาศาสตร์เขาพิสูจน์เลยค่ะว่าอาการเหล่านี้มันเกิดจากการที่สมองเราน่ะขาดออกซิเจนจนทำให้ประสาทสัมผัสและการรับรู้นั้นบิดเบี้ยวผิดจากความจริงแล้วเกิดภาพหลอนหรืออาการหูแว่วก็เลยเชื่อว่าเจอผีมากับตัวแต่สาเหตุหลักๆก็คือการขาดออกซิเจนของสมองหรืออาจจะมีเชื้อราและสารพิษต่างๆในโครงสร้างของอาคารเก่าๆที่ถูกทิ้งร้างเอาไว้นานอย่างบ้านร้างบ้านผีสิงไอแหล่งเชื้อราสะสมนี่แหละถ้าเราสูดดมเข้าไปมันก็เป็นอันตรายต่อการทำงานของสมองโดยตรงและอาจเกิดอาการวิงเวียนหายใจติดขัดและเมื่อร่างกายทำงานได้ไม่เต็มร้อยกลายเป็นว่าเราเห็นภาพหลอนหูแว่วจนคิดไปเองว่าผีมา

0: Thailand
1: โดยปู่ยุวดีเรืองฉายสนับสนุนข่าวโดย
2: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
1: ขณะนี้เวลา20นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาร่วมกับ
3: ท้องเสียปวดท้อง
4: แน่นท้อง
3: มองหาย
5: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
1: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
6: ขณะที่เวลา20นาฬิกา
7: สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวในพระราชสำนัก
6: ข่าวในพระราชสำนักประจำวันเสาร์ที่25กรกฎาคมพุทธศักราช2569พระอนุวงศ์และองคมนตรีเสด็จไปและไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาที่พระที่นั่งพิมานพระทยาพระบรมมหาราชวังเวลา 7:00 น.หม่อมเจ้าศรีสว่างวงยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาในการถวายพระทหารเช้าแด่พระพิธีธรรมจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามและวัดจักรวรรดิราชาวาสกรุงเทพมหานคร8รูปพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพประจำทั้งกลางวันกลางคืนรับพระราชทานฉันเช้าวันละ8รูปรับพระราชทานฉันเพลวันละ8รูปและประคมย่ำยามกำหนด100วันเวลา 11:00 น.พลเอกดาวพงษ์รัตนสุวรรณองคมนตรีเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาในการถวายพระทหารเพลแด่พระพิธีธรรมที่สวดพระพิธรรมพระศพเป็นพระพิธีธรรมจากวัดระฆังโคสิตารามและวัดอนงคาราม8รูปทันทีพระพิธีธรรมมาจากพระอารามหลวง10แห่งในกรุงเทพมหานครเวลา 17:00 น.พลตรีหม่อมเจ้าณวพันธ์ยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเป็นพระพิธีธรรมจากวัดระฆังโคสิตารามและวัดอนงคารามรวม8รูปพระอภิธรรมแปลว่าธรรมอันประเสริฐธรรมอันยิ่งธรรมที่อยู่แท้จริงปราศจากสมมุติเรียกให้เต็มว่าพระอภิธรรมปิฎกใจความของพระพิธีธรรมและการสวดพระภิธรรมในงานพระศพมิใช่เพียงพิธีกรรมแต่เป็นการแสดงพระธรรมเพื่อเตือนใจผู้มีชีวิตให้ดำรงตนอยู่ในความดีและความไม่ประมาทเวลา 19:00 น.หม่อมเจ้าศรีสว่างวงยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพในการพระพิธีธรรมสวดพระภิธรรมพระศพเป็นพระพิธีธรรมจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฐ์และวัดสุทัศน์เทพวรารามการสวดของพระพิธีธรรมเป็นการสวดพระพิธรรมซึ่งเป็นพระธรรมคำสอนชั้นสูงในพระไตรปิฎกอธิบายความจริงของชีวิตตามหลักพระพุทธศาสนาเพื่อให้ผู้มีชีวิตเกิดปัญญาและความเข้าใจในสัจธรรมตลอดวันนี้คณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปถวายสักการะพระศพอย่างต่อเนื่องอาทิสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิองค์การบริหารส่วนตำบลไม้ขาวจังหวัดภูเก็ตวิทยาลัยเทคนิคลำปางจังหวัดลำปางนางอริสราวังอุทัยณลำปางและครอบครัวโรงเรียนอนุบาลเปล่งประสิทธิ์สายลมสมาคมอาสาสมัครประชาสงเคราะห์กรุงเทพมหานครผู้พิพากษาสมทบศาลแรงงานภาค9คณะศิษย์เก่าคณะนิเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยและบริษัทกรุงสยามจำกัดในการนี้มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้นำรถประกอบอาหารไปตั้งณบริเวณหน้าประตูอนงคลีลา เพื่อประกอบเมนูอาหารข้าวเหนียวไก่ทอดสูตรพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทธนารีนาถมอบแก่ประชาชนที่ไปถวายสักการะพระศพวันละ 2,500 ชุดด้วย

0: ซีรีสนับสนุนข่าวโดย
1: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
2: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
3: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจะจากคาตาเลยพี
4: ่นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป MyMo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.975% ต่อปีเงินไทยอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
5: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
6: ลูกทุ่งมหานครพลัสพลัสเครือข่ายขยายความสุขทุกภูมิภาค14สถานีบนเครือข่าย Mcord Radio Network ฟังเพลงแบบเต็มอิ่ม24ชั่วโมง
7: ม่วนแต่แต่เจ้า
8: ได้แรงออกจังหู้นี
7: ่ม่วนนี่ดีเด้อ
9: โดนใจสุด
6: ๆลูกทุ่งมหานครพลัสพลัสความสดใหม่ทั้งออนแอร์ออนไลน์และออนกล่าวเติมเต็มความสนุกทุกช่วงเวลาด้วยนักจัดรายการอินฟลูเอนเซอร์ศิลปินนักแสดงลูกทุ่งมหานครพลัสเครือข่ายทั่วประเทศเชื่อมโยงทั่วไทยเชื่อมใจทั่วโลก
10: โดยหยุดให้ความหวานทำร้ายสุขภาพลูกจากสสส.โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
11: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพผสานสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
10: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งรับประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
12: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AECออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
13: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
14: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

0: บทเพลงชื่อเที่ยวเมืองคอนหลวงไก่ขับร้องนะคะชวนคนไทยค่ะไปเที่ยวเมืองคอนแล้วก่อนหน้านั้นตำนานเมืองคอนนะคะฟ้าขวัญนครขับร้องนะคะคุณผู้ฟังกำลังอยู่กับ22ปีลูกทุ่งมหานคร RTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาจากนี้นำสู่รายการกฎหมายใกล้ตัวโดยอาจารย์ทนายวินัยวงเมฆและดิฉันแหม่มบุรีรัตน์สามัตถิยะลูกพ่อสุเมธและคุณนายพรทิพย์วันนี้เป็นวันที่น่ายินดีของคนไทยทั้งประเทศเป็นเรื่องที่น่ายินดีของชาวไทยและชาวปากใต้รวมถึงนะคะไอ้ยะคนละคนนะอาจารย์คะวันนี้นะคะยูเนสโกขึ้นทะเบียนวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารเนี่ยนะคะเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมแห่งใหม่ของประเทศและเป็นแหล่งมรดกโลกแห่งแรกของปากใต้มาแล้วเสียงกระแอมคนละคนนะคะอาจารย์คะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับคุณแม่และก็ท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับก็เป็นความภาคภูมิใจของพี่น้องชาวไทยนะทุกท่านและก็พี่น้องชาวใต้โดยเฉพาะพี่น้อง
0: ค่ะอาจารย์ขาเสียงหายไปเล็กน้อยค่ะอาจารย์ขาอาจารย์ได้ยินเสียงบุรีรัตน์ไหมคะ
1: ได้ยินชัดเจนครับ
0: โอ้ค่ะ
1: ครับ
0: บุรีรัตน์ได้ยินเสียงอาจารย์หายไปช่วงหนึ่งนะคะเป็นความภูมิใจค่ะของไทยทั้งชาตินะคะเพราะว่ายูเนสโกเนี่ยนะคะโอ้โหแบบลุ้นตั้งแต่เช้าอาจารย์ประกาศกันตั้งแต่เช้าเลยแล้วก็ลุ้นจนกระทั่งถึงเวลา15:02 น
1: ครับ
0: ทันทีที่ยูเนสโกประกาศนี่ก็เฮกันลั่นเลยนะคะโอ้โหคุณผู้ฟังคะเป็นแหล่งวัฒนธรรมนะคะที่เป็นมรดกโลกแห่งที่6ของไทยแล้วก็เป็นแหล่งมรดกโลกแห่งที่9ของไทยล่าสุดได้ยินว่าอาจารย์เพิ่งแวะไปไหว้พระธาตุมาคะ
1: ครับก็เมื่อไม่นานมานี้เองครับพอลงกลับไปบ้านเนี่ยนะครับทุกครั้งก็เราต้องไปกราบสักการะแล้วก็ไปก็เล็กอย่างน้อยเนี่ยแม้จะขับรถผ่านถนนราชดำเนินนะครับไม่ได้แวะไปเราก็ต้องยกมือไหว้นะครับกราบขอบารมีความศักดิ์สิทธิ์ปกป้องคุ้มครองนะครับตลอดนะครับก็เป็นถือว่าก็เป็นข่าวดีมากๆนะครับในข่าวร้ายก็มีข่าวดีมากๆตอนแรกผมเมื่อหลายวันก่อนนะครับผมเคยติดตามข่าวก็บอกว่าก็มีเพื่อนบ้านเราเนี่ยนะครับเข้าไปเป็นคณะกรรมการนะครับเกี่ยวเรื่องตรงเนี้ยนะครับเกี่ยวเรื่องมรดกโลกของยูเนสโกตรงเนี้ยนะครับแล้วก็เกรงว่าเขาไปสกัดกั้นนะครับเรื่องที่เรากำลังนำเสนอนะครับวัดพระมหาธาตุวรวิหารที่นครศรีธรรมราชนะครับเพื่อขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกเนี่ยแล้วกลัวว่าจะถูกสกัดกั้นนะครับแต่สุดท้ายนะครับก็สู้ความนะครับความล้ำค่าความศรัทธานะครับอันเป็นมรดกของโลกนะครับไม่ได้นะครับเพราะทุกอย่างนะครับทุกอย่างผมว่าด้วยความศรัทธาความศักดิ์สิทธิ์นะครับแล้วก็ของอันล้ำค่าจริงๆนะครับกรรมการก็ได้เล็งเห็นนะแล้วผมเข้าใจว่าเหมือนกับการอภิปรายนะครับเพราะกว่าจะขึ้นสักที่หนึ่งแต่ละที่แต่ละแหล่งเนี่ยนะครับต้องผ่านการกันกรองนะครับซึ่งพอมีการขึ้นทะเบียนเรียบร้อยแล้วนะครับก็มันจะกลายเป็นสถานที่จะกลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวอันสำคัญที่ชาวโลกรับรู้นะครับต่อไปนี้จังหวัดนครศรีธรรมราชก็ผมว่าจริงๆก็เป็นแหล่งทางวัฒนธรรมนะครับของทางใต้นครถือว่ามีวัดน่าเป็นเมืองพระนะครับมีวัดมากที่สุดของทางใต้และวัดอยู่ในตัวเมืองนะครับตัวในตัวเมืองวัดติดๆกันนะครับในวัดตะวันออกวัดตะวันตกนะฮะเขาเรียกมีตะวันเขาเรียกวังออกวังตกนะครับแล้วก็วัดเยอะมากนะครับที่นครเขาจะใช้คำว่าเป็นเมืองพระนะครับแต่ว่ามีบางคนไปวงเล็บว่าเมืองพระการนะครับ
0: ค่ะ
1: จะมีเยอะรุ่นแรงๆกันนะครับประเภทนักเลงเป็นมือพระการนะครับก็มีอยู่เหมือนกันนะครับแต่ว่าลึกๆแล้วคนนครนะครับมีความเขาเรียกว่าความลึกถึงจิตใจที่เขาเรียกว่ามีเมตตาสูงนะครับรักใครรักจริงนะครับแต่อย่าทิ้งเขาเรียกกันนะ
0: พรุ่งนี้นะคะจะมีรำโนราบูชาพระธาตุ 1,000 คนแล้วก็มีการแสดงแสงสีเสียงนะคะรวมถึงมีสวดมนต์สมโภชพระบรมธาตุเจดีย์ด้วยค่ะอาจารย์ขา
1: ครับผมเลยจริงถ้าไม่ติดงานวันจันทร์เนี่ยนะครับวันจันทร์มันมีงานที่เทพอีกผมก็กะว่าพรุ่งนี้จะลงใต้แต่ว่าติดงานอีกวันหนึ่งนะครับก็น่าได้ลงวันที่30แต่ต้องลงไปทำบุญช่วงนั้นอยู่หน่อยนึงนะครับ
0: ค่ะ
1: ก็กลับไปเยี่ยมบ้าน
0: จริงๆแล้วเรื่องนี้นะคะเรื่องของยูเนสโกเนี่ยมันรับอยู่มาตลอดค่ะอาจารย์แล้วก็มีการเลื่อนจากนั้นเนี่ยนะคะแหล่งข่าวลึกๆเลยอาจารย์เขาก็มีการกระซิบมาทางประเทศไทยบอกให้เฝ้ามองเรื่องนี้แล้วก็ให้ลุ้นนะคะแล้วปรากฏว่าไม่ต้องลุ้นหรอกค่ะยังไงนะคะเราก็ได้แหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรมแห่งที่6ของไทยแล้วก็มีแหล่งมรดกโลกเนี่ยนะคะทางธรรมชาตินะคะอีก
1: แต่มันภูมิใจพูด
0: คนใต้นะอาจารย์เนาะนี่อาจารย์เป็นคนนครอาจารย์แหมมันยิ่งไปกันใหญ่แต่เรื่องราวเนี่ยนะคะของสัปดาห์ที่ผ่านมาอะไรมันก็ไม่เย้ยมันก็ไม่มาทำร้ายจิตใจไทยเท่ากับไอ้พวกวัยรุ่นจากกาดอิตาลีนะคะจนทำให้สถานทูตอิตาลีเนี่ยร้อนนะคะเจอดราม่าคนไทยถล่มเข้าไปแถลงการ3ภาษาเลยค่ะขออภัยที่กลุ่มนักเรียนชาวอิตาลีแสดงพฤติกรรมไม่เหมาะสมบนรถไฟฟ้า BTS อาจารย์คะแก้กฎหมายว่าไงคะ
1: ก็จริงๆถ้าจะเล่นเรื่องก็จะว่าได้เหมือนกันนะครับในการส่งเสียงเกิดเสียงกระทำอื้องๆโดยไม่เหตุผลสมควรที่ว่าเป็นเรื่องหรือสร้างความเดือดร้อนอย่างเงี้ยนะครับเป็นเรื่องความผิดระหูโทษนะครับโทษก็ไม่ได้รุนแรงนะครับปรับไม่เกิน 1,000 บาทอย่างเงี้ยนะครับก็ดำเนินคดีก็ดูไม่สมศักดิ์ศรีนะครับผมว่าที่โซเชียลนะครับโดยโซเชียลของก็เรียกว่าตัวจัดการจัดการของเรานะครับบุกถึงนะครับไปถึง
0: โรงแรมเลยค่ะอาจารย
1: ์โรงแรมโรงเรียนไปทั่วเลยนะครับจนสถานทูตหรือว่าสถานศึกษาของเขาเนี่ยก็ต้องออกมาเขาเรียกกล่าวคำขอโทษนะครับแต่ว่ามันเข้าใจได้เพราะปกติเนี่ยมันไอ้พวกวัยรุ่นนักศึกษาเนี่ยครับมันแค่เรื่องกับตรงนี้ก็มีให้เห็นอยู่บ่อยครั้งที่ญี่ปุ่นเนี่ยผมเคยตามข่าวว่านักท่องเที่ยวไทยไปญี่ปุ่นเนี่ยก็ไปกระทำลักษณะนี้ก็มีเหมือนกันก็คือบนรถไฟฟ้าเนี่ยนะครับก็มีเสียงดังคุยไม่มันก็เป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นได้นะครับถ้าเราแต่ว่าบังเอิญพอไปเราไปกระตุกเขาเนี่ยเขาก็คล้ายๆเหยียดเชื้อชาติเหยียดเหมือนเรามันเป็นโลกที่สามนะครับโลกที่กำลังพัฒนายังไม่มีความเจริญเขาบอกว่าเขาเนี่ยเอาเงินมาให้เราอะนะครับจริงๆไม่รู้ใครให้ใครนะครับไม่อยากแค่นี้เราก็ไม่อยากได้หรอกถ้ามาลักษณะนี้นะครับแต่ว่าบางทีก็อาจต้องมองข้ามไปบ้างก็ได้เหมือนกันนะครับเพราะว่ามันก็มีกระทบอ่ะบางทีพออย่างนี้มันเกิดความมีคอนฟลิกต์กันระหว่างถึงแม้เขาจะขอโทษนะแต่ความรู้สึกว่าเขาขอโทษโดยจริงใจหรือเปล่านะครับหรือว่าขอโทษเป็นก็เลยเป็นธรรมเนียมให้ผ่านไปเนี่ยนะครับเขาอาจจะมองเราอีกรูปแบบหนึ่งก็ได้นะครับเขาคิดว่าเขาเจริญเหนือเราเขาจะอะไรกับเราก็ได้นะครับซึ่งมันเป็นเรื่องไม่ถูกต้องแต่ว่าเรื่องการท่องเที่ยวนะครับพอมันมีความลักษณะเนี้ยมีความขัดแย้งทางความคิดทางลักษณะเนี้ยมันก็อาจจะมีอะไรตามมาเมื่อก่อนนักท่องเที่ยวจีนเนี่ยมาไทยเยอะใช่ไหมครับอยู่ครั้งหนึ่งแล้วก็เขาก็อาจจะมีสไตล์เนี้ยนะครับไปผมเคยไปเชียงใหม่แล้วมันเห็นบางทีเขาตากผ้าอยู่ที่สนามบินในกงเมงเก่งในเต็มแล้วก็มีเคยเห็นลักษณะนี้นะครับเพราะว่าวัฒนธรรมบางทีแต่ละประเทศไม่เหมือนกันนะครับมันก็มีความต่างกันแต่ว่าพอเราไปอยู่ในส่วนรวมเนี่ย ถ้าเขาคิดได้ว่ามันวัฒนธรรมที่ต่างกันพอมาอยู่รวมๆกันเนี่ยคุณจะใช้อภิสิทธิ์แบบบ้านคุณแล้วก็คิดว่าเหนือเราเนี่ยนะครับก็เนี่ยก็โดนกรณีลักษณะนี้นะครับแต่ว่าเราไม่ทราบว่าไอ้ที่เขาขอกล่าวคำขอโทษต่างๆมันเกิดจากความจริงใจหรือเปล่าหรือว่าเพื่อกระแสมันเบาๆลงก็เป็นไปได้ถ้าก็มองเราอีกแบบหนึ่งนะถ้าเขาจริงใจก็ถือว่าโอเคนะครับไอ้ตรงนี้ในทางคดีก
0: ็
1: ไม่น่าจะดำเนินคดีก็ผมว่าไม่น่าจะเกิดประโยชน์อะไรเท่าไหร
0: ่
1: นะครับ
0: แต่คราวนี้ค่ะน้องผู้หญิงคนที่ไปห้ามไม่ให้เขาส่งเสียงดังแล้วก็โดนยกนิ้วให้นิ้วหนึ่งแล้วก็นิ้วเดียวนะคะแต่มันมีความหมายแล้วก็มีการว่ากล่าวที่ค่อนข้างจะแรงแบบนี้เนี่ยนะคะเขาไปแจ้งความที่สน.สำเร็จแล้วแบบนี้ข้อหาทะเลาะวิวาทส่งเสียงอื้ออึงพฤติกรรมหยาบคายแล้วก็มีอะไรอีกอ่ะมีเรื่องของ
1: ดูหมิ่นอาจจะดูหมิ่นก็อาจจะเข้าได้เหมือนกันนะครับการส่งสัญญาณลักษณะนั้นเป็นการดูหมิ่นศักดิ์ศรีก็อาจเป็นไปได้นะครับแต่ว่าแจ้งความแล้วเนี่ยมันเป็นความผิดลดโทษเนี่ยกว่าจะมีหมายเรียกหมายต่างเนี่ยผมว่าเขาอาจจะกลับประเทศอะไรก็ได้นะครับแต่ว่าเขาแจ้งไว้นะครับเพราะว่าการส่งเสียงนะส่งเสียงทำให้เกิดเสียงหรือกระทำความอื้ออึงโดยไม่เหตุอันควรเนี่ยอันสมควรทำให้เดือดร้อนตกคนข้างๆก็อาจจะตกใจหรือเกิดความเดือดร้อนเนี่ยปรับไม่เกิน1,000 บาทแล้วอาจจะไปดูหมิ่นในลักษณะเนี้ยเหยียบเขาเรียกอะไรเหยียบเชื้อชาติ
0: ครับ
1: มันก็ดูหมิ่นซึ่งหน้ากันลักษณะนี้เนี่ยทำลักษณะนั้นก็อาจจะจำคุกไม่เกินเดือนหนึ่งปรับไม่เกิน10,000 บาทก็อาจจะโดนปรับ1,000-2,000เนี่ยนะครับอันนี้ก็เป็นการใช้จิตทางกฎหมายนะครับแต่ว่ากระบวนการทางยุติธรรมดีกว่าจะถึงตัวเขาผมเข้าใจว่าเขาน่าจะกลับเหมือนดูว่าเขาให้กลับประเทศไปก่อนกลัวมันจะมีเหตุร้ายหรือเปล่าถึงได้เขากลัวความปลอดภัยต่างๆด้วยนะครับเพราะว่าพอมันเกิดกรณีลักษณะเนี้ยมันก็ทำให้พี่น้องนะโดยเฉพาะที่ว่ารู้สึกจะไปแถวพัทยาใช่ไหม
0: ใช่ครับไม่ยังไงอะค่ะ
1: ซึ่งไม่พอใจนะครับอาจจะไปอะไรที่ไม่สามารถควบคุมได้นะครับ
0: ค่ะ
1: อันนี้ก็
0: แบบนี้เขาจะหนีกลับเนี่ยเราไปแจ้งตม.สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองย้ำไว้ก่อนได้ไหมอะค่ะหรือว่าจะให้ตม.พิจารณาเพิกถอนวีซ่าแล้วก็การเข้าเมืองในอนาคตไปเลยอะค่ะ
1: ผมว่ามันต้องมองหลายด้านนะบางทีถ้าพอเราใช้มาตรการอะไรที่รุนแรงเกินไปใช่ไหมและไปกระทบต่อความรู้สึกความสัมพันธ์ระหว่างเพศอาจจะมีส่วนคือต้องชั่งน้ำหนักเหมือนกันนะครับว่าคือผิดกฎหมายผิดแต่ว่าบางกรณีก็ต้องดูเหมือนกันนะครับว่าได้หรือเสียอันไหนมากกว่ากันนะครับบางทีมันเป็นน้ำพึ่งหยดเดียวเนี่ยแล้วทำให้อะไรพี่น้องทั้งสองประเทศเนี่ยอาจจะเพราะอะไรที่บอกเรื่องมันไม่ร้ายแรงมากแต่มันทำให้เกิดความร้ายแรงขึ้นมาได้นะครับ
0: ค่ะ
1: ก็เป็นไปได้
0: ค่ะอาจารย์คะงั้นถามคดีนี้ดีกว่าแรงดีเหมือนกันอาจารย์จำคดีที่เราคุยกันได้ไหมนานแล้วอ่ะที่เป็นบังหมัดของกันอ่ะใช้สันมือตบหน้าคุณสันทนะประยูรวงศ์อ่ะค่ะตอนนี้เรื่องราวก็ถึงศาลทางบังมัดเนี่ยนะคะก็สารภาพศาลก็พิพากษาลงโทษปรับเป็นเงิน 5,000 บาทไม่มีโทษจำคุกแล้วก็ถือเป็นการยุติคดีไปแบบนี้อาจารย์มันยังไงอะคะ
1: คุณแม่มเคยได้ยินไว้เมื่อก่อน
0: ค่ะ
1: มันไส้ตบเสีย100 บาท
0: อุ้ยไม่5,000ค่ะอาจารย
1: ์เดี๋ยวนี้ตอนสมัยโน้นโทษ โทษไอ้คดีแล้วโทษเนี่ยโทษปรับมันไม่เกินบางทีไม่เกิน1,000 บาทใช่ไหมแต่ตอนหลังก็ปรับขึ้นเป็นไม่เกิน10,000 บาทนะครับทีนี้ไอ้ความผิดฐานใช้กำลังทำร้ายผู้อื่นเนี่ยโดยไม่ถึงกับเกิดอันตรายแก่กายหรือจิตใจเนี่ยมันจำคุกไม่เกิน1 เดือนหรือปรับไม่เกิน10,000 บาทนะครับซึ่งมันเป็นซึ่งกรณีบทบัญญัติเนี้ย เป็นดุลพินิจของศาลที่จะลงโทษว่า จะให้ลงโทษจะให้จำคุกแล้วรอด้วยหรือปรับและปรับด้วยหรือปรับอย่างเดียวก็ได้นะครับกรณีนี้ศาลอาจจะเห็นว่าเป็นเรื่องที่ไม่ร้ายแรงนะครับไม่ร้ายแรงก็คือกำหนดเฉพาะโทษปรับอย่างเดียวเพราะจริงๆมันหมื่นพอรับสารภาพก็เหลือ5ลดกึ่งหนึ่งเหลือ 5,000 ไม่กำหนดโทษจำคุกผมว่าที่ไม่กำหนดโทษจำคุกเนี่ยเพราะว่าไม่แน่ใจว่าบังหมัดเคยต้องโทษจำคุกอะไรมาก่อนหรือเปล่านะครับ
0: ซึ่ง
1: มันจะรอลงโทษไม่ได้ถ้าเขาเคยต้องโทษจำคุกใช่ไหมครับแล้วมันต้องโทษจำคุกใหม่แล้วเคยต้องโทษจำคุกมาก่อนเนี่ยมันจะไม่สามารถรอการลงโทษได้ศาลก็เลยอาจจะใช้ดุลพินิจปรับสถานเดียวและก็ลดกึ่งหนึ่งก็ปรับให้หนักหน่อยคือ 5,000 นะครับก็จริงๆโดยทั่วไปผมว่าถ้ามีโทษจำคุกด้วยโทษปรับจะไม่ถึง 5,000 ดีไม่ดีแค่พันเดียวแต่พอไม่มีโทษจำคุกนะครับมีเพราะโทษปรับศาลเลยกำหนดเต็มแม็กเลยคือ 10,000 บาทนะครับคือโทษสูงสุดของโทษปรับเลยและพอรับสารภาพลดกึ่งหนึ่งนะครับก็กระบวนการก็ยุตินะครับตัวถ้ากรณีนี้อัยการไม่เห็นด้วยการก็มีสิทธิ์จะอุทธรณ์ได้นะครับแต่ต้องอัยการสูงสุดรับรองให้อุทธรณ์ด้วยเพราะโทษมันต้องห้ามในการอุทธรณ์แต่ผมคิดว่าไม่อุทธรณ์นะครับแล้วก็ตัวผู้เสียหายคือตัว
0: คุณสันทนะ
1: ไม่น่ายื่นคำร้องเข้าเป็นโจทย์ร่วมนะพอไม่ยื่นร้องเข้าโจทย์ร่วมก่อนศาลตัดสินเนี่ยเขาก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะใช้สิทธิ์ในกระบวนการอุทธรณ์ได้มันก็เลยจะดีต้องยุติตามกระบวนการต่อไปนะครับก็คงประมาณนี้ครับคุณแหม่มในเวลาอันจำกัดนะครับเด็กแรกได้แค่37นะครับ
0: เลยมานิดนึงไม่เป็นไรค่ะอาจารย์เพราะฉะนั้นบทเพลงเนี่ยนะคะหลังจากจบเรื่องของบังมัดกับคุณสันทนาต้องเปิดเพลงนี้ค่ะความลับในใจค่ะอาจารย์คะพักสักครู่กับรายการกฎหมายใกล้ตัวโดยอาจารย์ทนายวินัยวงศ์เมฆค่ะ

0: าแฟข่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3 in 1ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานข่าวช่องรสแท้กาแฟไทย
1: ใกล้ฉันโคเรียนกิมจิฮอตๆใหม่ยำยำฮอตๆโคเรียนกิมจิอร่อยยิ่งแชร์ยิ่งเดือด

0: หนึ่งด้วยครับ
1: ซอฟเฟลตัวจริงเรื่องกันยุง
2: ฝากถอนง่ายเงินเข้าไวไม่ต้องงอตู้ตู้หายากจะไม่ใช่ปัญหาอีกต่อไปเพราะที่ 7-Eleven รวมธนาคารชั้นนำไว้ครบจะฝากจะถอนเงินอาชีพไหนๆก็ทำได้ตอนไหนก็ง่ายได้ตลอด24ชั่วโมงแถมโปรโมชั่นพิเศษฝากหรือถอนวันนี้รับฟรีคูปองส่วนลดท้ายใบเสร็จอย่างคุ้มฝากถอนเงินเรื่องง่ายใกล้บ้านคุณที่ 7-Eleven
3: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่

0: ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
1: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
2: โดยบุรีรัตน์สามัคคียะและทนายวินัยวงเมฆ

0: ขณะนี้เวลา 21 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95 ปล่อยได้ใส่กระเป๋าร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
4: สงวนนามสกุลภูมินำเนาอำเภอสายบุรีจังหวัดปัตตานีทางนี้เจ้าหน้าที่ยังคงเร่งรวบรวมพยานหลักฐานขยายผลไปยังผู้เกี่ยวข้องและติดตามผู้ร่วมก่อเหตุที่ยังหลบหนีเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างถึงที่สุดพร้อมยืนยันว่าจะปฏิบัติภารกิจอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนและรักษาความสงบเรียบร้อยในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างเต็มกำลังแสวงนำทีมกกต.ส่วนกลางลุยตรวจความพร้อมเลือกตั้งนายกอบจ.101มั่นใจทุกอย่างเรียบร้อยนายแสวงบุญมีเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งพร้อมด้วย

0: ว่าที่ร้อยตรีภาสกรสิริภักขยาพรรองเลขาธิการกกต.และคณะลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามความพร้อมรวมถึงการฟังบรรยายสรุปภาพรวมการจัดการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดซึ่งจะมีขึ้นในวันอาทิตย์ที่26กรกฎาคมนี้นายแสวงกล่าวว่าการเลือกตั้งองค์การบริหารส่วนจังหวัดในวันพรุ่งนี้หลังจากได้รับข้อมูลมั่นใจว่าการดำเนินการมีความเรียบร้อยดีทั้งการแจกอุปกรณ์และบัตรเลือกตั้งซึ่งพรุ่งนี้มั่นใจการเลือกตั้งจะเป็นไปอย่างปกติส่วนฝ่ายอำนวยการคณะกรรมการการเลือกตั้งและผู้ว่าราชการจังหวัดที่คอยกำกับดูแลอยู่รวมถึงเจ้าหน้าที่กรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งและประชาชนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งเชื่อว่ารู้หน้าที่ของตัวเองและทุกอย่างจะเป็นไปด้วยความเรียบร้อยหากมีข้อผิดพลาดคาดว่าจะเป็นสภาพอากาศเช่นฝนฟ้าเป็นต้นแต่มั่นใจว่าคงไม่กระทบกับการเลือกตั้งทหารลุยไฟป่าในสเปนเจ้าหน้าที่หน่วยฉุกเฉินของสเปนลงพื้นที่เร่งด่วนเพื่อควบคุมไฟป่าที่กำลังลุกไหม้อย่างรุนแรงทางตอนกลางและตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศโดยต้องปฏิบัติงานตลอดทั้งคืนในพื้นที่ภูมิประเทศครูขระที่หมู่บ้านอูเกวาสเดกานาสพร้อมระดมฉีดน้ำและใช้รถเร่งทำแนวกันไฟในกรุงมาดริดเพื่อป้องกันเปลวเพลิงลุกลามเข้าสู่บ้านเรือนประชาชนสถานการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นท่ามกลางวิกฤตไฟป่ารุนแรงทั่วสเปนโดยเฉพาะทางตะวันตกของกรุงมาดริดที่ส่งผลให้ต้องอพยพประชาชนมากกว่า 19,000 คนทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้ณรงค์จันทร์ทองรายงานครับ
1: ซีรีชนนานีพันปีหลวงสิริปวงประชานุษย์บทสีสิริ

0: นักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: กลับมาอีกครั้งกับหลักสูตรที่ผู้บริหาร
2: สนับสนุนข่าวโดย
3: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
4: สุกี้อร่อยอยู่ที่ตรงไหน
5: เนื้อลูกหัวบรามันอายุ3เดือน11วันที่เนื้อปลาหายากจากทะเลลึก 30,000 ฟุตที่เห็ดบนยอดเขาสูงและออกดอกปีละ2ต้น
4: จะพิสดารไปไหนครับสุกี้อร่อยอยู่ที่น้ำจิ้มแค่เห็นพันธุ์แท้ก็มั่นใจได้ว่าอร่อยเหาะน้ำจิ้มสุกี้อันดับหนึ่งของไทยน้ำจิ้มสุกี้พันธุ์แท้อร่อยคำไหนคำนั้น

0: พิเศษ
1: โดยบุรีรัตน์สามัทธิยะและทนายวินัยวงเมฆ
2: ค่ะท่านผู้ฟังที่เคารพอยู่กับ22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาช่วงนี้เป็นช่วงที่2ของรายการนะคะกฎหมายใกล้ตัว2บทเพลงผ่านไปเมื่อสักครู่หนุ่มนารอนางคุณยอดรักสลักใจก่อนหน้านั้นเสียความรู้สึกคุณสยันสัญญานะคะและในช่วงนี้เป็นช่วงของภาษากฎหมายค่ำคืนนี้เป็น EP ที่30อาจารย์ทนายวินัยวงเมฆทำหน้าที่ที่จะอธิบายนะคะในเรื่องของภาษากฎหมายเป็นประเด็นของปัญหาการกระทำผิดอาญาต่อทรัพย์ที่เช่าซื้อเรื่องราวจะเป็นยังไงและเกี่ยวข้องกับคุณผู้ฟังแบบไหนนะคะเรียนเชิญอาจารย์ค่ะอาจารย์คะ
3: ครับผมนะครับประเด็นที่ตั้งเป็นหัวข้อประเด็นที่ต้องพูดกันค่ำคืนนี้นะครับก็คือปัญหาการกระทำผิดอาญาต่อทรัพย์ที่เช่าซื้อเนี่ยคือเรื่องราวการเช่าซื้อโดยเฉพาะการเช่าซื้อรถจากธนาคารจากไฟแนนซ์เนี่ยนะครับมีเรื่องราวไอ้เกิดคดีความได้มากมายนะครับทั้งทางแพ่งทั้งทางอาญาไอ้ทางแพ่งอ่ะไม่เท่าไหร่นะครับแต่ในทางอาญาเนี่ยเมื่อเราผิดพลาดทั้งเผลอไปนะครับมันมีโทษนะครับให้จำคุกอยู่ด้วยนะครับฉะนั้นถ้าพอเราไม่เข้าใจข้อกฎหมายเนี่ยนะครับบางทีเราทำอะไรไปเข้าใจโดยสุจริตนะครับคิดว่าไม่ผิดกฎหมายแต่จริงๆคือการกระทำผิดกฎหมายนะครับผู้เช่าซื้อรถเนี่ยนะครับเช่าซื้อรถจากธนาคารจากไฟแนนซ์เนี่ย
2: ค่ะ
3: คุณแม่มก็จะได้ยินบ่อยนะครับบางคนก็พอเช่าซื้อไปแล้วบางทีเดือดร้อนเงินนะครับผ่อนไม่ไหวก็มีนะครับแล้วก็
2: เอารถไปซ่อนเอารถไปซ่อนอาจารย
3: ์เอารถไปซ่อนก็มีรถไปจำนำก็มีเอารถไปขายแบบลักษณะเขาเรียกขายผีก็มีนะครับซึ่งถ้าเราไม่เข้าใจกฎหมายเนี่ยเราคิดว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่สามารถกระทำได้นะครับแล้วคิดว่าเป็นเรื่องไม่ร้ายแรงแต่จริงๆเนี่ยการกระทำลักษณะเนี้ยมันจะเข้าข่ายเป็นความผิดฐานยักยอกทรัพย์ได้นะครับซึ่งก่อนจะเข้าประเด็นนั้นเนี่ยผมต้องนำเสนอทำความเข้าใจกับแฟนๆรายการก่อนนะครับว่าคำว่ายักยอกทรัพย์เนี่ยมันมีนิยามว่า

0: อย่างไรบ้างนะครับมีองค์ประกอบอย่างไรบ้างนะครับกฎหมายเขาเขียนไว้ว่าผู้ใดครอบครองทรัพย์ซึ่งเป็นของผู้อื่นหรือซึ่งผู้อื่นเป็นเจ้าของรวมอยู่ด้วยเบียดบังกฎหมายใช้ว่าเบียดบังนะครับเบียดบังเอาทรัพย์นั้นเป็นของตนเองหรือบุคคลที่สามโดยทุจริตผู้นั้นกระทำผิดฐานยักยอกทรัพย์มีโทษจำคุกไม่เกิน3ปีปรับไม่เกิน 60,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับมันมีโทษนะครับจำคุกอยู่นะครับซึ่งในกฎหมายใช้คำว่าผู้ใดครอบครองนะครับต้องมีการครอบครองทรัพย์ของผู้อื่นนะครับหรือผู้อื่นเป็นเจ้าของรวมอยู่ด้วยนะครับเป็นเจ้าของรวมอยู่ด้วยบางทีก็สามีภรรยาเนี่ยไปเช่าซื้อรถนะครับมาด้วยกันเป็นสินรถเนี่ยไปเช่าซื้อมาสิทธิในรถที่เช่าซื้อเนี่ยสิทธิการเช่าซื้อเนี่ยมันเป็นเจ้าของร่วมกันระหว่างสามีภรรยาคู่นี้อันนี้ก็เป็นเจ้าของร่วมถ้าสามีครอบครองรถอยู่แล้วเกิดเอาไปขายสามีก็เท่ากับเอาสิทธิหรือกรรมสิทธิหรือทรัพย์สินของผู้อื่นที่มีผู้อื่นเป็นเจ้าของรวมอยู่ด้วยเนี่ยเบียดบังไปก็มีความผิดได้เพราะกฎหมายใช้ว่าผู้อื่นเป็นเจ้าของรวมอยู่ด้วยนะครับไอ้กรณีนี้ถ้าอาจจะเกิดได้สองกรณีก็คือทรัพย์สินคนอื่นล้วนๆเลยนะครับเราไม่ได้มีส่วนอยู่ด้วยกับเรามีส่วนอยู่ด้วยนะครับถ้าเราเบียดบังไปเราจะมีความผิดแต่สาระสำคัญคือเราต้องครอบครองทรัพย์นั้นอยู่ขณะที่เรากระทำความผิดนะครับผมไปทำอยู่คดีหนึ่งนะครับเป็นคดีก็เรียกว่าคดีผู้จัดการมรดกเนี่ยนะครับซึ่งปกติผู้จัดการมรดกเนี่ยจะต้องครอบครองทรัพย์สินเนี่ยแทนผู้อื่นนะครับโดยหลักการเนี่ยแต่ว่าบางกรณีไม่ได้ครอบครองเป็นผู้จัดการมรดกก็มีชื่อในโฉนดที่ดินนั้นแต่ในความเป็นจริงทางกายภาพไม่ได้ครอบครองเนี่ยนะครับถ้าเกิดว่าเขาทรัพย์สินนั้นไปขายเนี่ยนะครับก็จะไม่มีความผิดฐานยักยอกทรัพย์เพราะว่าตัวเองเนี่ยไม่ได้ครอบครองทรัพย์มีชื่อในโฉนดที่ดินอย่างเดียวหรือบางกรณีเขาเรียกว่านายหุ้นนะหุ้นกับหุ้นกับหนูก็แล้วกันนะครับอุ่นกับหนูนะครับ
1: ค่ะค่ะได้ค่ะอาจารย
0: ์นะครับ
1: ค่ะ
0: เมื่อกี้ผมลืมอะไรบอกเคยชื่อนี้นะครับ
1: ก็กลับมาหลักว่า
0: ผู้ใดครอบครองทรัพย์ของผู้อื่นนะครับทรัพย์ที่ว่าต้องเป็นทรัพย์ที่สามารถจับต้องได้นะครับไม่ใช่เป็นสิทธิทางทรัพย์สินทางปัญญานะจับต้องได้เป็นนาฬิกาเป็นรถยนต์เป็นอะไรลักษณะเนี่ยนะครับทีนี้ถ้ากรณีที่บอกว่าต้องครอบครองเนี่ยนายหุ้นเนี่ยนะครับไปซื้อที่ดินนะครับซื้อที่ดินแต่ไม่อยากให้ภรรยารู้นะครับก็เลยเอาหนูเนี่ยซึ่งเป็นเพื่อนกันเนี่ยนะครับไปใส่ชื่อไว้ในโฉนดที่ดินแทนนายหุ้นนะครับปรากฏว่าวันดีคืนดีหนูเนี่ยมีความเดือดร้อนทางการเงินนะครับแต่หนูเนี่ยไม่เคยครอบครองที่ดินแปลงนี้นะแต
1: ่
0: หนูมีชื่อในโฉนดที่ดินนะครับหนูก็เอาที่ดินแปลงนี้ไปขายวินนะครับ
1: ค่ะ
0: นะครับปรากฏว่าหุ้นทราบขึ้นมาว่าที่ดินตัวเองเนี่ยถูกขายไปที่วินนะครับอันนี้จริงๆก็คือลักษณะเนี่ยมันเป็นการเบียดบังทรัพย์สินของผู้อื่นเนี่ยก็คือที่ดินของผู้อื่นเนี่ยเบียดบังไปขายแต่เนื่องจากว่านายหนูเนี่ยไม่ได้ครอบครองทรัพย์ตัวนี้นายหนูเพียงแต่มีชื่อในโฉนดที่ดินนะครับไอ้กรณีอย่างนี้นายหนูกระทำอย่างนี้นะครับก็ถือไม่เป็นความผิดฐานยักยอกทรัพย์นะครับแต่ว่าอาจจะเป็นเรื่องละเมิด

เมื่อก็คือเหมือนก็เป็นการโอนที่ดินที่ถือไว้แทนคนอื่นเนี่ยโดยไม่ถูกต้องโดยไม่สิทธิ์ให้บุคคลที่3เนี่ยนะครับนั้นก็คุณก็ต้องไปติดตามฟ้องร้องนะเพิกถอนการโอนระหว่างหนูกับวินเนี่ยนะครับให้ที่ดินกลับมาเป็นของหนูเหมือนเดิมแล้วก็บังคับให้หนูโอนให้คุณนะครับนั้นจะเป็นเรื่องทางแพ่งไปนะครับแต่ว่าถ้าคุณเนี่ยให้หนูใส่ชื่อในโฉนดแล้วให้หนูเนี่ยครอบครองดูแลที่ดินแปลงนี้ด้วยนะครับไปทำร้านอาหารไปทำสนามกอล์ฟอะไรก็แล้วแต่นะครับอันนี้มีทั้งชื่อในโฉนดทั้งครอบครองที่ดินน่ะแทนคุณนะครับถ้าหนูเนี่ยมาขายที่ดินแปลงนี้และส่งมอบการครอบครองที่ดินให้กับวินนะครับไอ้อย่างนี้หนูก็มีความผิดฐานยักยอกทรัพย์ได้เพราะหนูได้ครอบครองที่ดินแปลงนี้สองเรื่องนี้มันจะแตกต่างกันคุณบรรเทนชัดนะครับว่าอันหนึ่งอ่ะมีชื่อโฉนดแต่ไม่ได้ครอบครองที่ดินอันหนึ่งอีกอันหนึ่งมีชื่อโฉนดและครอบครองที่ดินด้วยถ้าขายไปเนี่ยผลในทางคดีจะต่างกันกรณีแรกจะเป็นเรื่องทางแพ่งกรณีหลังเป็นเรื่องทางอาญาด้วยเป็นเรื่องทางแพ่งด้วยเป็นละเมิดด้วยผิดกฎหมายอาญาเรื่องยักยอกทรัพย์ด้วยนะครับนั้นทั่วไปก็คือต้องครอบครองทรัพย์ผู้อื่นทีนี้ในกรณีที่เราเช่าซื้อรถนะครับเราเช่าซื้อรถจากธนาคารจากไฟแนนซ์เนี่ยอย่างที่บอกว่าพอเช่าซื้อมาเนี่ยบางกรณีเนี่ยพอเราเดือดร้อนเงินเราก็เอารถเนี่ยนะครับไปจำนำจำนำโดยเรามีเจตนาจะไถ่ถอนคืนนะครับหมายถึงว่าระหว่างนั้นเราก็ผ่อนค่าเช่าซื้อให้กับธนาคารอยู่ในขณะเดียวกันเราไปกู้เงินเอามาหมุนเวียนแล้วรถคันนี้ไปหลักประกันให้คนรับจำนำเนี่ยยึดถือไว้นะครับซึ่งจริงๆอ่ะจำนำลักษณะเนี้ยมันก็ไม่ค่อยชอบกฎหมายเพราะว่าคนที่เอาไปจำนำเนี่ยไม่มีสิทธิ์ไม่ได้เป็นเจ้าของทรัพย์สินนะครับแต่ว่าหลักการมันเข้าตามลักษณะเหมือนจำนำนะครับถ้าจำนำไม่คิดจะไถ่ถอนคืนเลยเนี่ยอันนี้ถือว่าเป็นการเบียดบังทรัพย์ของธนาคารไปให้บุคคลที่3ก็ถือเป็นการทุจริตก็เข้าลักษณะยักยอกทรัพย์แต่ถ้าเอาไปจำนำค่าเช่าซื้อกับธนาคารก็ผ่อนอยู่ดอกเบี้ยเงินกู้ที่เอาไปจำนำรถเนี่ยก็ส่งอยู่นะครับปรากฏว่าเราขาดส่งไป2เดือนนะครับขาดส่งไป2เดือนบางทีเวลาเขียนสัญญาเนี่ยพอผิดนัดเนี่ยไอ้ผู้รับจำนำเนี่ยบางทีสัญญาเขียนอะไรไม่ชัดเจนนะพอไม่จ่าย2งวดนะครับมันก็กลัวไม่ได้ดอกเบี้ยกลัวไม่ได้เงินต้นคืนก็รถไปขายบุคคลที่3ไปเลยนะครับไอ้กรณีอย่างนี้ตัวผู้จำนำเนี่ยไม่ได้มีเจตนาทุจริตเพราะเขาคิดจะไถ่ถอนคืนนะครับแต่ไอ้คนที่รับจำนำเนี่ยนะครับจำนำเนี่ยถ้าลูกหนี้ไม่ชำระหนี้เนี่ยผู้รับจำนำก็จะเอาทรัพย์สินนั้นเนี่ยออกขายทอดตลาดประมูลขายทอดตลาดนะครับตามหลักกฎหมายเนี่ยแต่กรณีนี้เขาเอาไปขายเถื่อนขายผีไปเลยเนี่ยไอ้กรณีอย่างนี้ถือว่าผู้รับจำนำเนี่ยมีความผิดฐานยักยอกทรัพย์ของผู้อื่นเพราะว่าหนึ่งก็องค์ประกอบคือครอบครองทรัพย์สินของผู้อื่นนะครับมีความครอบครองอย่างยิ่งต่างกายภาพรถอยู่ที่เขานะครับครอบครองทรัพย์สินผู้อื่นไม่ใช่ผู้อื่นเป็นเจ้าของรถอยู่ด้วยเป็นของผู้อื่น 100% เบียดบังภาษากฎหมายใช้เบียดบังก็คือเอาไปอ่ะนะครับเอาไปเป็นของตัวเองของบุคคลที่3เนี่ยวิธีไหนก็แล้วแต่นะครับทำให้เจ้าของติดตามหาไม่เจอหรือโต้แย้งสิทธิ์ว่าไม่เคยได้รับจำนงจำนำเนี่ยทั้งที่รับจำนำและเอาไปขายแล้วกันเนี่ยอันนี้ถือว่าเบียดบังเอาทรัพย์โดยทุจริตนะครับ มีความผิดฐานยักยอกทรัพย์ได้แต่ถ้ากรณีเดียวกันนี้ทั้งผู้เช่าซื้อทั้งผู้รับจำนำเนี่ยนะครับ เจตนาอยู่แล้วว่าเอาไปจำนำเนี่ยไม่คิดจะไถ่คืนไอ้คนรับจำนำก็รู้ว่าคนที่มาจำนำก็ไม่คิดจะไถ่คืนนะครับแล้วเอาไปขายเลยเนี่ยไอ้อย่างนี้ก็ถือว่าร่วมกันยักยอกทรัพย์ได้นะครับอันนี้จะเห็นนะครับว่าถ้าเราเช่าซื้อรถมาเนี่ยเรามี

0: ความเดือดร้อนทางการเงินเนี่ยนะครับบางทีก็ไม่มีทางออกลูกจะเข้าเปิดเทอมจะเข้าเรียนค่าศึกษาค่าจำนงค่าเนียมเนี่ยนะครับไม่มีอะไรจะจำนำลงจำนำได้มีรถก็รถคันนี้ก็ไม่ใช่ของเรา 100% กรรมสิทธิ์ยังไม่มีเราแค่เป็นผู้ครอบครองนะครับและเราไปจำนำเนี่ยนะครับถ้าคิดไถ่คืนไม่เป็นไรนะครับแต่ถ้าคุณคิดจะไม่ไถ่คืนเนี่ยอันนี้เข้าตะอมประกอบความผิดฐานยักยอกทรัพย์นะครับ
1: อาจารย์คะแต่ผมไม่ได้แหม่มอ่ะใครจะมารู้ความในใจแหม่มเราว่าแหม่มไม่คิดจะเอาคืนอ่ะเออสมมติว่าแหม่มไปทำแล้วอ่ะแหม่มเก็บไว้ในใจมันเป็นความลับในใจอย่างเงี้ยใครจะมารู้เวลาขึ้นศาลลึกศาลจะมารู้ได้ยังไงอ่ะ
0: พี่เขาเรียกว่าพฤติกรรมชี้เจตนา
1: อ้าวแล้ว
0: ชี้จากเจตนาถ้าคุณแหม่มสมมติว่าคุณแหม่มเอารถไปจำนำเนี่ยนะครับแต่ว่าการยักยอกการช่อโกงต่างเนี่ยมันเป็นเรื่องพิสูจน์เจตนาภายในดูจากพฤติการบางคนเขาฉลาดมากอ่ะเขาฉลาดมากสมมติเขาไม่ได้คิดจะไถ่คืนเนี่ยแต่เขาทำเหมือนไถ่คืนก็คือเขาส่งดอกเบี้ยไปส่งดอกเบี้ยไปใช่ไหมแต่เจตนาลึกๆเนี่ยจะผ่อนนัก5งวดแล้วกูจะไม่ผ่อนคือขณะที่เอารถไปจำนำเนี่ยดูเหมือนว่าเขาไม่เจตนาจะทุจริตเบียดบังนะครับเพราะคิดว่าจะไถ่ถอนคืนแต่พอวันหลังเนี่ยผ่อนแล้วผ่อนไม่ไหวนะครับอันนี้ก็พิสูจน์ยากอยู่พอสมควรนะเพราะกรรมมันชี้เจตนาแต่ถ้าเขาไปจำนำแล้วบอกว่าจะมาไถ่แล้วตั้งแต่งวดแรกเลยไม่ส่งดอกบุ้งดอกเบี้ยเลยเนี่ยพฤติกรรมมันไม่ใช่เลยเนี่ยอันนี้มันกรรมมันชี้อยู่แต่ถ้าคนที่มีช่องทางเข้าใจกฎหมายนะครับเรื่องการยักยอกทรัพย์พอสมควรเนี่ยเขาจะสร้างสถานการณ์ด้วยวิธีเนี้ยมันก็พิสูจน์ยากอยู่นะครับบางครั้งพอพิสูจน์ไม่ได้หรือพิสูจน์ให้ชิ้นสงสัยไม่ได้ว่าเขาทำผิดหรือไม่เนี่ยศาลก็จะพิพากษายกฟ้องได้เพราะต้องยกประโยชน์แห่งความสงสัยให้กับจำเลยแต่กรณีนี้เนี่ยไอ้คนที่ไปจำนำเนี่ยอาจจะดูยากแต่ว่าคนที่รับจำนำเนี่ยนะครับยิ่งรับไว้รู้อยู่แล้วว่ารถคันนี้เป็นรถที่ยังติดไฟแนนซ์อยู่นะครับว่าเขาต้องมาไถ่คืนน่ะพอรถไม่ใช่ของคนที่มาจำนำ 100% เพราะถ้าเป็นของผู้รับจำนำมันต้องมีคู่มือทะเบียนรถใช่มั
1: ้ยใช่ค่ะ
0: นี่มาแล้วก็พอถามคู่มือรถทะเบียนรถก็บอกมีแต่สัญญาเช่าซื้อผู้รับจำนำก็รู้อยู่แล้วว่าไอ้รถคันนี้ไม่ใช่ของผู้จำนำแต่เป็นของธนาคารอย่างเงี้ยนะครับของไฟแนนซ์อยู่
1: ค
0: ุณไม่มีสิทธิ์จะเอาไปขายเลยนะครับคุณรับจำนำได้นะครับสิทธิการเช่าซื้อเนี่ยมันก็เอาไปจำนำกันได้นะครับแต่ว่าต้องไปไถ่คืนและตัวเขาเองเนี่ยจะรถไปขายก็ไม่ได้เพราะรถของธนาคารหรือของไฟแนนซ์นะครับอย่างดีเขาก็บังคับสิทธิการเช่าซื้อนะคือสิทธิการเช่าซื้อคือสิทธิที่เขาผ่อนมาน่ะมันเป็นทรัพย์สินอย่างหนึ่งนะครับอันนี้พอจะได้อยู่แต่ถ้าคุณเอารถไปขายเลยเนี่ยต่อให้ประมูลขายท่อตลาดก็ไม่ได้แต่ถ้าเขาอาจจะเข้าใจผิดในข้อกฎหมายในข้อเท็จจริงอะไรก็อีกเรื่องหนึ่งนะแต่ว่าโดยข้อกฎหมายแล้วเนี่ยไม่สามารถเอาไปขายท่อตลาดได้เพราะรถไม่ใช่ของผู้ที่เอาไปจำนำมันของไฟแนนซ์นะครับ
1: ค่ะ
0: แต่ถ้าเป็นของผู้เป็นของผู้ที่จำนำเลยนะครับถ้าเป็นของเขาเลย 100% เขาผ่อนไฟแนนซ์ครบถ้วนแล้วเนี่ยและเอาไปจำนำเนี่ยไอ้กรณีอย่างนี้เนี่ยผู้รับจำนำนะครับถ้าลูกหนี้ไม่ใช้หนี้เนี่ยผู้รับจำนำโดยหลักการการบังคับหนี้เนี่ยจะต้องฟ้องร้องยึดเอาทรัพย์แนวขายท่อตลาดหรือจะใช้วิธีนำไปประมูลขายท่อตลาดเองก็ต้องใช้วิธีประมูลให้ได้คนสู้ราคากันนะครับว่าราคาคนไหนเสนอสูงคนนั้นเอาไปนะครับซึ่งมันจะเป็นธรรมกับลูกหนี้ผู้จำนำด้วยว่าผมว่าขายได้ไปเป็นหนี้กันแค่ 300,000 รถคันนี้ประมูลขายได้ 500,000 อย่างเงี้ย พอได้มาเราไปจำนำเขา 300,000 ค้างดอกเบี้ยอีก 20,000 เจ้าหนี้ก็จะได้ 300,000 20,000 นะครับไอ้ที่เหลืออยู่ 180,000 เนี่ยก็ต้องคืนให้กับผู้จำนำเจ้าของทรัพย์เนี่ยนะครับ คุณจะใช้วิธีขายตรงไปให้บุคคลที่3เลยเนี่ยไม่ได้นะผิดกฎหมายมันจะ

0: เป็นลักษณะก็กลายเป็นการเหมือนเป็นการยักยอกทรัพย์ไปเลยนะครับ
1: ค่ะ
0: อันนั้นกรณีที่เป็นกรณีลักษณะนี้นะครับแต่บางกรณีเนี่ยคือบางทีมีการขายก็มีนะครับไม่ใช่จำนำคือพอเราดาวรถไปผ่อนไปแล้วเนี่ยนะครับปรากฏว่าเราผ่อนไม่ไหวนะครับเราผ่อนไม่ไหวเนี่ยเราก็สามารถขายสิทธิการเช่าซื้อเนี่ยได้เหมือนกันนะครับเหมือนกับขายจำนำนะครับไปขายแต่ว่าต้องทำสัญญาให้หนักแน่นว่าตัวผู้ที่ซื้อเนี่ยตกลงชัดเจนอาจจะไปลงประจำวันไว้ที่สน.ก็ได้ว่าเขาซื้อไปเปิดเผยนะไม่ได้มีการทุจริตเบียดบังอะไรเลยโดยเขาสัญญาเขาจะผ่อนเนี่ยนะครับให้ครบถ้วนตามยอดหนี้ที่เหลืออยู่เนี่ยและปรากฏว่าตอนหลังเนี่ยกลับไม่ผ่อนนะครับผ่อนวันสองวันที่เหลือก็เอารถขายทิ้งไปเลยไอ้อย่างเนี้ยคนที่ซื้อรถไปเนี่ยแล้วไปขายอย่างนี้ก็มีความผิดฐานยักยอกทรัพย์ส่วนผู้ขายคล้ายๆผู้จำนำอ่ะเขาขายยังมีสิทธิ์จะขายสิทธิการเช่าซื้อเนี่ยโดยเงื่อนไขว่าผู้ซื้อสิทธิตรงเนี้ยจะต้องผ่อนค่าเช่าซื้อให้กับไฟแนนซ์ในครบถ้วนนะครับแต่เขาเหมือนก็อาจจะหลอกอ่ะทำทีเหมือนว่าจะซื้อจริงนะครับก็เหมือนว่าตัวผู้เช่าซื้ออ่ะถูกช่อฉนถูกหลอกลวงนะฮะแล้วเนี่ยพอเอาไปขายก็มีความผิดอาจจะก้ำกึ่งกันระหว่างช่อโกงคือช่อโกงคนที่รถไปขายหรือยักยอกทรัพย์ของไฟแนนซ์เนี่ยมันก้ำกึ่งอยู่นะครับ
1: ค่ะ
0: อันนี้ก็เป็นประเด็นที่เราที่เป็นผู้เช่าซื้อเรื่องจำนองเนี้ยเกิดขึ้นบ่อยมากนะครับเกิดขึ้นบ่อยมากเพราะว่าด้วยเรามีความจำเป็นต้องใช้เงินแล้วก็ผ่อนไม่ไหวนะครับบางทีมันลงในสื่อโซเชียลนะว่ารับซื้อดาวรับซื้อพวกเนี้ยแล้วมีคนก็อยากปล่อยรถนะครับไปปล่อยลักษณะเนี้ยนะครับปรากฏว่ามันซื้อรถไปแล้วมันจ่ายนิดหน่อยแล้วมันเอาไปขายกระมงกระเหม็นขายลาวออกต่างประเทศไปเลยเนี่ยความเดือดร้อนก็จะตกอยู่กับผู้เช่าซื้อนะครับที่อาจต้องถูกดำเนินคดีอาญาข้อหายักยอกทรัพย์ได้นะครับ
1: ค่ะ
0: อันนี้เป็นประเด็นที่ต้องพิจารณาให้ดีนะครับเพราะว่ามันไม่ง่ายอย่างที่คิดและคนที่ไปติดคุกเพราะเรื่องจำนองเนี้ยนะครับมีอยู่ไม่น้อยนะครับแล้วก็อธิบายกับศาลได้ยากนะครับอันนี้ก็มีปัญหานะครับทีนี้มันก็ก้ำกึ่งอีกบางกรณีเนี่ยเป็นเรื่องฝากทรัพย์มันยังเช่าซื้อนะเช่าซื้อก้ำกึ่งบางทีฝากทรัพย์เนี่ยนะครับเราทรัพย์ไปฝากไว้เนี่ยกับนายกนายขอเนี่ยนะครับอันนี้ฝากทรัพย์เนี่ยก็ถือว่าคนรับฝากทรัพย์เนี่ยก็เป็นผู้ครอบครองทรัพย์แทนเราเหมือนกันนะครับคือความผิดฐานยักยอกทรัพย์เนี่ยบางทีผู้เสียหายเนี่ยอาจจะเต็มเป็นทั้งผู้เช่าซื้อก็ได้ไฟแนนซ์ก็ได้อย่างกรณีเนี้ยสมมติผู้เช่าซื้อเนี่ยนะก็มีสิทธิ์ครอบครองอยู่นะครับแล้วก็บอกว่าเอารถไปฝากไว้บ้านนายกนายขอเนี่ยปรากฏว่านายกนายขอเนี่ยยักยอกรถเนี่ยเอารถเทียบคันนี้ไปขายนะครับผู้ที่มาผิดฐานยักยอกทรัพย์คือตัวคนที่รับฝากทรัพย์แต่ผู้เสียหายเนี่ยมีได้คือธนาคารเจ้าของความผิดนะครับส่วนตัวผู้เช่าซื้อเนี่ยมีหน้าที่ถ้าผิดสัญญาเช่าซื้อไม่ได้ผ่อนมีหน้าที่คืนรถให้กับไฟแนนซ์ได้ปรากฏว่ารถเนี่ยไปฝากไว้ถูกเขายักยอกไปนะครับถูกยักยอกทรัพย์ไปเราก็เป็นผู้จ่ายด้วยที่ดำเนินคดีกับคนที่รับฝากทรัพย์ยักยอกรถไปขายไฟแนนซ์รถก็ดำเนินคดีกับคนฝากทรัพย์ได้เหมือนกันนะครับนั่นคือฝากทรัพย์ทรัพย์ที่ว่าต้องเป็นทรัพย์ที่เขาเรียกว่าเป็นทรัพย์ที่เป็นคงรูปนะครับเป็นรถยนต์พวกนี้นะครับแต่ถ้าเป็นเงินเนี่ยนะครับเรื่องการฝากเงินก็ต้องดูให้ดีนะครับบางทีเรามีเงินฝากเราไปฝากธนาคารเนี่ยอันนี้เรื่องการฝากเงินกับธนาคารเนี่ยมันก็มีเรื่องลักษณะเรื่องการฝากทรัพย์ซึ่งเงินเนี่ยพอเราฝากกับธนาคารครับเนี่ยไอ้กรรมสิทธิ์ในเงินเนี้ยจะตกเป็นของธนาคารไปเลยนะครับเงินนี้ไม่ใช่ของเราอีกแล้วนะครับพอเราฝากทรัพย์เนี่ยเป็นของธนาคารแต่ว่าตามสัญญาฝากทรัพย์เนี่ย

0: เรามีสิทธิ์จะถอนคืนได้แต่คืนได้เงินนั้นเราบางทีเราไปเป็นแบงค์พันหรือบางทีเราไปเป็นแบงค์ร้อยพอเข้าระบบธนาคารปั๊บก็นับนับก็ลงระบบของเขาปั๊บกรรมสิทธิ์เป็นของธนาคารไปแล้วนะครับแต่เรามีสิทธิ์จะได้คืนจากธนาคารนะฉะนั้นถ้าผู้จัดการธนาคารเนี่ยนะครับเกิดยักยอกเงินเราไปให้ธนาคารเรียบร้อยแล้วในเย็นวันนั้นเนี่ยผู้การธนาคารในเจ้าที่ยักยอกเงินนั้นไปเนี่ยเงินนั้นเนี่ยเบียดบังไปเงินนั้นไม่ใช่ของเราแล้วนะครับเราจะไปดำเนินคดีกับผู้จัดการธนาคารหรือเจ้าที่ธนาคารว่าเขายักยอกเงินเราไม่ได้นะครับผู้ที่ดำเนินคดีกับเขาได้คือธนาคารซึ่งเป็นเจ้าของทรัพย์สินเขาก็ไปครอบครองแทนธนาคารมาเบียดบังไปปั๊บธนาคารเป็นผู้เสียหายคดีบางคดีบางปรากฏว่าคนที่ไปแจ้งความร้องทุกข์ฟ้องร้องเนี่ยผิดคนคือธนาคารไม่ได้ฟ้องหรอกกลายเป็นว่าตัวผู้ฝากทรัพย์นะครับฝากเงินเนี่ยไปดำเนินคดีกับเขาว่าข้อหายักยอกทรัพย์เนี่ยพอขึ้นศาลก็ได้ศาลยกฟ้องเพราะว่าไม่ใช่ผู้เสียหายพอธนาคารจะไปฟ้องปรากฏว่าเลย3เดือนแล้วนะครับนับจากรู้ว่าถูกเบียดบังไปเนี่ยซึ่งธนาคารบางทีก็จะใช้วิธีผลักภาระคือพยายามไม่ฟ้องเองพยายามผลักมาให้กับคือไม่อยากจะยอมรับผิดว่าลูกน้องทำผิดก็เลยให้เจ้าของบัญชีไปฟ้องอ่ะซึ่งมันไม่ถูกต้องนะครับอันนี้ก็เป็นประเด็นของผู้เสียหายนะครับแต่ถ้าเป็นการฝากที่ฝากเงินที่เป็นเงินโบราณอย่างเนี้ยนะครับไม่ใช่เงินแบบที่ใช้ชำระหนี้นะครับเงินโบราณบางทีเราไปฝากไว้กับธนาคารอยู่ในตู้นิรภัยอย่างเนี้ยอันนี้ไม่ใช่ฝากเงินนะครับไม่ใช่ฝากเงินที่ใช้ชำระหนี้เป็นฝากทรัพย์สินเป็นเงินโบราณซึ่งมันมีมูลค่านะครับและถ้าเกิดว่าผู้การธนาคารเนี่ยไปไขตู้เซฟเอาเงินนั้นไปอย่างที่เป็นเหรียญเงินโบราณที่มูลค่าสมมติว่ามูลค่า10บาทแต่ว่าราคาซื้อขายท้องตลาดเนี่ยกลายเป็น5ล้านบาทอย่างเงี้ยนะครับถ้าเอาไปอย่างนี้นะครับผู้เสียหายที่แท้จริงคือเราเพราะเราเป็นเจ้าของทรัพย์ยังเป็นของเราอยู่แล้วฝากไว้ธนาคารฝากไว้เขาเขารับดูแลการครอบครองทรัพย์เนี่ยแทนเราเขาเบียดบังไปเขาจะมีความผิดฐานยักยอกทรัพย์เราจะเป็นผู้เสียหายธนาคารไม่ใช่ผู้เสียหายนะครับ
1: ค่ะ
0: อันนี้ก็จะแยกให้เห็นชัดเจนนะครับว่าเรื่องราวเรื่องการยักยอกทรัพย์โดยเฉพาะประเด็นเรื่องประเด็นหลักที่นำเสนอคือเรื่องการเช่าซื้อรถไปแล้วไปกระทำนะครับไม่ถูกต้องเนี่ยอันนี้เป็นอุทาหรณ์ที่ดีที่นำเสนอว่าพี่น้องที่ฟังรายการครับที่เราเองก็ดีหรือญาติพี่น้องดีต้องคอยน้ำมันวางและตักเตือนกันนะครับว่าถ้าเราคือเอาความสะดวกแล้วก็ไม่ได้คิดหน้าคิดหลังดีก่อนเราอาจจะติดคุกเพราะว่าเรื่องตำนองนี้ได้นะครับก็เวลาคงจบพอดีนะคุณแม่40พอดีครับ
1: โอ้ใช่อาจารย์ครับสั้นๆสักนาทีนึงที่สงสัยคือเราอะเอารถเนี่ยไปใส่ไว้ในไฟแนนซ์เสร็จแล้วเราเนี่ยผ่อนไม่ไหวเราเอารถไปซ่อนนะคะอาจารย์อันนี้ผิดอะไรอะคะ
0: คือถ้ายังอยู่ในสัญญาเช่าซื้อเนี่ย
1: ค่ะ
0: ส่วนเกิดถ้าอยู่สัญญาเช่าซื้อมันก็ผิดสัญญาทางแพ่งนะครับเพราะว่าเราไม่ได้เบียดบังนะ
1: ค่ะ
0: แต่ว่าคือเรามันมีตัวอย่างที่ศาลเคยตัดสินว่าทำสัญญาเช่าซื้อโดยมีเจตนาผูกพันทำสัญญาเช่าซื้อจริงๆนะหรือเราผิดนัดไม่ชำระค่าเช่าซื้อและเราไม่คืนทรัพย์ที่เช่าซื้อเนี่ยมันเป็นเรื่องผิดสัญญาทางแพ่งไม่ผิดยักยอกนะครับแต่วิธีการของไฟแนนซ์เนี่ยเขาจะกำหนดเลยว่ารถต้องอยู่ที่บ้านหลังนี้หลังนี้นะห้ามไปโยกย้ายไปไหนระหว่างเนี้ยแล้วการโยกย้ายไปไว้ช่อนเนี่ยที่อื่นเนี่ยอาจจะเข้าข่ายฐานยักยอกทรัพย์ได้คือพยายามหลบหนีไม่ให้เขาติดตามคืนแล้วก็เหมือนจะเบียดบังมือของตัวเองเนี่ยอันนี้ก็ต้องระมัดระวังเหมือนกันนะครับเพราะว่าเขาจะเขียนไว้เลยในสัญญาเช่าซื้อว่าต้องประจำอยู่ที่บ้านหลังนี้ระหว่างเช่าซื้อนะแล้วถ้าเราแอบไปไว้ที่นู่นที่เนี่ยเคยมีคดีที่ไฟแนนซ์เนี่ยดำเนินคดีกับผู้เช่าซื้อลักษณะนี้ว่ายักยอกทรัพย์เคยมีนะครับ
1: ค่ะโอ้โหอาจารย์ชัดเจนเลยค่ะเดี๋ยวสัปดาห์หน้าเดี๋ยวแบบเอาแบบไปเล่นในบ่อนแล้วแบบเอารถไปฝากบ่อนแบบจะถามอาจารย์ใหม่นะคะเป็นประเด็นทิ้งไว้ให้อาจารย์สัปดาห์หน้าอาจารย์ห้ามหายไปไหนอาจารย์ต้องมาให้ความรู้เหมือนเช่นเคยแต่ค่ำคืนนี้ต้องลากันก่อนค่ะอาจารย์ค่ะ
0: ครับก็ขอทุกท่านโชคดีมีชัยครับรวมถึงคุณแม่ด้วยครับหลับฝันดีครับ

0: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
1: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
0: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
2: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
3: DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
4: ถึงรอบส่งดอกเบี้ยรับจำนำไม่ต้องเดินทางไปไกลถึงสำนักงานแล้วแค่แวะจ่ายได้เลยที่ 7-Eleven เรารวมรองรับจำนำของรัฐไว้แล้วทั้งสถานธนานุบาลและสถานธนานุเคราะห์สะดวกง่ายใกล้บ้านพิเศษสมาชิก All Member รับเพิ่ม500คะแนนตั้งแต่วันนี้ถึง23สิงหาคมนี้เท่านั้น
5: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
6: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนาหอมละมุนผ่อนคลาย
7: วันนี้เพียง

0: 999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcot Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcot Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
2: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
3: โดยบุรีรัตน์สามัคคิยะและทนายวินัยวงเมฆ

0: ขณะนี้เวลา 22 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95 ปล่อยได้ใจเขาเบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย

0: ไอโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
1: โอ้ดีจัง
0: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซัมสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
2: เพลงนี้จากน้องลำไยหายทองคำมอบให้สิงรถบรรทุกเผ่าซาทุกคันที่ของเต็มท้ายแต่ใจยังเต็มถังเจอผู้สาวอาจทำให้ใจสั่นแต่ถ้าเจอเนินชันรับรองไม่ถอนตอ
3: ซ่อมบังอยู่ได้อยากจะลอกเธอเจอบรรทุกเธอก็วันไว้แรงแรงแซงอึดได้ใจเห็นแล้วน้ำลายซอ
2: สิงบรรทุกต้องน้ำมันเครื่องเผ่าซาลองไลฟ์โกพลัสสูตรใหม
4: ่เผ่าซาลอกเครื่องพลังหนุ่มให้คุณไปอยู่ยาว
5: พอลซา
6: เคยไหมแค่ลุกก็
7: โอ้ย
6: แค่นั่งก็
7: โอ้ย
6: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ช็อปมาเนีย
8: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
9: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
10: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
9: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
11: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10%เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
12: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
13: What Entertain Awards 2026ขอเชิญแฟนๆมาร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่เข้าชิงรางวัลแห่งปีทั้ง5สาขา1 Why Couple of the Year รางวัลคู่จิ้นฟินเวอร์แห่งปี2 Prince of Boys Love รางวัลนักแสดงนำ Boys Love เจ้าเสน่ห์3 Princess of Girls Love รางวัลนักแสดงนำ Girls Love พราวเสน่ห์4 Rising Star Couple รางวัลคู่ชิปดาวรุ่ง5 Most Popular Y Novel รางวัลนิยาย Y ยอดนิยมร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่คุณชื่นชอบผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
14: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
15: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22 นาฬิกาถึง 5 นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย์

0: ขณะนี้เวลา 23:22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
8: วายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
9: DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
7: เคยไหมแค่ลุกก็
10: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
10: โอ้ย
7: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: ขณะนี้เวลา24นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มอง

0: ็นพิเศษ
1: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22นาฬิกาถึง5นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย
2: ์เคยไหมแค่ลุกก็
3: โอ้ย
2: แค่นั่งก็
3: โอ้ย
2: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
1: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
4: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
1: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
5: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
6: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
7: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connectแอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
8: เชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนักแสดงนำที่แสดงร่วมกันได้อย่างโดดเด่นเป็นครั้งแรกกับรางวัล Rising Star Couple คู่ชิปดาวรุ่ง R1 จินนี่เจน่า R2 ตีตีป๋อ R3 ฝ้ายอะตอม R4 มี่พัดเอย่า R5 อุ้มแบมร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ www.mcord.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
0: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
1: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22นาฬิกาถึง5นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย์

0: ขณะนี้เวลา1นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย

0: เป็นพิเศษ
1: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22นาฬิกาถึง5นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย
2: ์เคยไหมแค่ลุกก็
3: โอ้ย
2: แค่นั่งก็
3: โอ้ย
2: เราดูแลข่าววันนี้กับ Heal Life อุปกรณ์พยุงข่าวมีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกทางข่าวเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Heal Life อุปกรณ์พยุงข่าวซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
5: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
4: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
5: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
6: ไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ทริคง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบและปิดทันทีแค่เปลี่ยนในใส่เล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
7: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
8: ขอเชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนักแสดงนำที่คุณชื่นชอบกับรางวัล Prince of Boys Love นักแสดงนำ Boys Love เจ้าเสน่ห์ B1 เก่งพฤทธิ์ B2 พาเวลนเรศ B3 พีทวสุธร B4 ภูกิตติน B5 ฟอร์ดทิติพงศ์ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ yntenawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
0: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
1: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22นาฬิกาถึง5นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย์

0: ขณะนี้เวลา2:22 PMลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย

0: ป็นพิเศษ
1: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22นาฬิกาถึง5นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย
2: ์เคยไหมแค่ลุกก็
3: โอ้ย
2: แค่นั่งก็
3: โอ้
2: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
1: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
4: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
1: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
5: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
6: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
7: ขอเชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนักแสดงนำ Girls Love ที่คุณชื่นชอบกับรางวัล Princess of Girls Love นักแสดงนำ Girls Love เราเสน่ห์ G1 Jinny นัทนิชา G2 Jenna Angelina G3 B My จิรัชยา G4 ฝ้ายพีรยา G5 ลูกหมีปัญญาพัฒน์ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
0: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
1: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22นาฬิกาถึง5นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย์

0: ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกาย

0: ป็นพิเศษ
1: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22นาฬิกาถึง5นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย
2: ์โดยหยุดให้ความหวานทำร้ายสุขภาพลูกจากสสส.

0: ป็นพิเศษ
1: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22นาฬิกาถึง5นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย
2: ์โดยหยุดให้ความหวานทำร้ายสุขภาพลูกจากสสส
3: เคยไหมแค่ลุกก็
4: โอ้ย
3: แค่นั่งก็
4: โอ้ย
3: รับดูแลเข่าวันนี้กับ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
6: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
7: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
8: หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
9: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
10: ขอเชิญแฟนๆมาร่วมโหวตให้กับผู้นักแสดงซีรีส์วายไทยกับรางวัล White Couple of the Year คู่จิ้นฟินเวอร์แห่งปีวาย1ติวเตอร์ยิมวาย2ภูพาวเวลวาย3ฟอร์ดพีทวาย4ลูกหมีซอนย่าวาย5หลิงออมร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
0: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
1: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22นาฬิกาถึง5นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย์

0: ขณะนี้เวลา4นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
6: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
7: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพผสานสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
6: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12

่ำ8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งรับประกันสินค้า50 บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: เป็นพิเศษ
1: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22นาฬิกาถึง5นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย
2: ์โดยหยุดให้ความหวานทำร้ายสุขภาพลูกจากสสส.

0: ถ้าไม่ได้คุณสวนกาแฟก็คงไม่มีอีกแล้วขอบคุณค่ะ
1: ผมจะอยู่เคียงข้างคุณตลอดไปเราแต่งงานกันนะครับ

0: เป็นพิเศษ
1: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22นาฬิกาถึง5นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย
2: ์โดยหยุดให้ความหวานทำร้ายสุขภาพลูกจากสสส.

0: 30 40อันนั้น30อันนี้40อันนั้น30อันนี้40เอออะไร30อะไร40อ่ะก็น้ำจิ้มสุกี้กวางตุ้งพันท้ายอ่ะสิสูตรลดน้ำตาล 40% ลดเกลือโซเดียม 30% อร่อยเด็ดเหมือนเดิมเพิ่มเติมคือความใส่ใจไม่ว่าจะทานกับเมนูไหนก็อร่อยครบจบในขวดเดียวน้ำจิ้มสุกี้กวางตุ้งพันท้ายลดน้ำตาล 40% ลดเกลือโซเดียม 30% อร่อยถูกใจใครๆก็ชอบพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
1: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
2: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AECออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: วายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
4: DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
5: เปิดโปงขบวนการติดหวานครั้งใหญ่ในประวัติศาสตร์พบผู้ติดหวานจำนวนมากเป็นเด็กที่บริโภคของหวานอย่างขนมลูกอมและน้ำหวานเกินขนาดจนได้รับน้ำตาลมากกว่า16กรัมต่อวันทำให้เกิดฟันผุหยุดสูงโรคอ้วนเบาหวานหยุดหายใจขณะหลับนี่คืออันตรายจากความหวานที่ผู้ใหญ่หยิบยื่นให้เด็กโดยไม่รู้ตัวหยุดเป็นผู้สมรู้ร่วมคิดหยุดให้ความหวานทำร้ายสุขภาพลูกจากสสส.
6: Why Entertain Awards 2026ขอเชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนิยายวายไทยที่ถูกนำมาสร้างเป็นซีรีส์ที่คุณชื่นชอบกับรางวัล Most Popular Why Novel นิยายวายยอดนิยม N1 Gamer และน้องเด๋อของเขา Be My Prayer 2 Soso ล่ามทีม N2 พิษรัก Poisonous Love N3พี่ฟากชอบเธอมู่ Lazy Love หมู่มู่ N4 สามีบ้านนอก My Plastic Wife N5 Not The Best But Still Good ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
7: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
8: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22 นาฬิกาถึง 5 นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย์

0: ขณะนี้เวลา5นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
8: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพผสานสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
7: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: 16512หรือ0894990909 Mcord Radio Network พลังของคลื่นวิทยุเชื่อมโยงทุกการสื่อสารสู่ผู้ฟังทั่วไทย
1: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่ม

งลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95

สวัสดีกันเช้ามืดของวันอาทิตย์ที่26กรกฎาคมพ.ศ. 2569อยู่กับปูนะจ๊ะยาวๆส่องดวงกันไปเลยจ้าถ้าใครอยากให้ส่องดวงก็ SMS มาได้ที่4689400นะจ๊ะเดี๋ยววันนี้ก็มีทั้งความรู้แล้วก็ข่าวเมาๆกันนะคะมาเริ่มที่ข่าวนี้เลยเขาบอกว่าเป็นข่าวของเกาะเล็กๆเกาะหนึ่งชื่อเกาะอัมสเตอร์ดัมค่ะเป็นเขาเรียกว่ามีดินแดนเพียงแค่54ตารางกิโลเมตรเองนะคะอยู่กลางมหาสมุทรอินเดียตอนใต้นู่นแน่มันเป็นเขตย่อยของแอนตาร์กติกาของฝรั่งเศสค่ะซึ่งที่เนี่ยเนี่ยมันเต็มไปด้วยลมหนาวฝนและสภาพแวดล้อมอันโหดร้ายเกาะนี้เคยเป็นบ้านของฝูงวัวป่านับพันๆตัวเลยจ้าซึ่งจริงๆแล้วมันเริ่มมาจากวัวแค่5ตัวนะที่เขาเอามาทิ้งเอาไว้เมื่อประมาณสัก100กว่าปีก่อนนี่เขาบอกว่ามันเป็นตำนานทางชีววิทยาที่น่าทึ่งที่สุดในโลกเลยนะคะเพราะมันคือวัวกลุ่มเล็กๆที่มันไม่น่าจะรอดชีวิตมาได้ยาวนานแต่มันกับเผชิญทั้งโรคระบาดความโดดเดี่ยวและการผสมพันธุ์ในกลุ่มเครือญาติคือมันเริ่มมาจากชาวนาคนหนึ่งค่ะเขาเอาวัว5ตัวไปปล่อยเอาไว้บนเกาะอัมสเตอร์ดัมนี่แหละโดยเขาตั้งใจให้เจ้าวัวเนี่ยเป็นแหล่งอาหารสำรองสำหรับนักเดินเรือในอนาคตแต่ก็ไม่มีใครคิดค่ะว่าวัวไม่กี่ตัวสามารถสร้างประชากรใหญ่ขึ้นมาแล้วเจ้าเกาะเนี้ยถือว่าเป็นพื้นที่ห่างไกลมากไม่มีผู้ล่าขนาดใหญ่ไม่มีฟาร์มไม่มีมนุษย์ดูแลแถมสภาพอากาศหนาวชื้นตลอดปีเพราะฉะนั้นการจะมีชีวิตรอดของสัตว์เลี้ยงอย่างวัวในลักษณะแบบนี้มันเป็นไปไม่ได้เลยโดยเฉพาะในยุคนั้นแต่ปรากฏว่าไม่กี่ทศวรรษเฮ้ยวัวกลับเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วค่ะเขาบอกว่าเชื่อไหมบนเกาะเนี่ยมีประมาณ 2,000 กว่าตัวถึงแม้มันจะเผชิญกับโรคระบาดจนจำนวนลดลงแต่มันก็ฟื้นตัวกลับมาอีกทีมวิจัยเขาบอกว่าวัวบนเกาะเนี้ยมันไม่ได้มีสายพันธุ์เดียวซะด้วยแต่มันมีเชื้อสายผสมระหว่างวัวยุโรปกับวัวจากมหาสมุทรอินเดียค่ะมันมีสายเลือดผสมก็เลยช่วยให้พวกมันมีความหลากหลายทางสายพันธุ์สูงวัวยุโรปเนี่ยมันจะช่วยให้ทนต่อสภาพอากาศหนาวเย็นและลมแรงส่วนสายพันธุ์อินเดียเนี่ยมันช่วยเรื่องความแข็งแรงและการปรับตัวค่ะมันเป็นเรื่องราวน่าทึ่งนะคะแต่สำหรับระบบนิเวศบนเกาะแล้วก็มันคือผู้รุกรานและสร้างความเสียหายอย่างหนักเพราะมันได้ทำลายพืชพื้นเมืองเป็นจำนวนมากรวมไปถึงคุกคามสัตว์เฉพาะถิ่นอย่างนกต้นไม้ที่หายากจนกระทั่งทางการเขาเริ่มที่จะควบคุมประชากรสร้างรั้วกั้นเพื่อจำกัดพื้นที่แล้วก็ทยอยกำจัดและย้ายออกจากเกาะเพื่อฟื้นฟูธรรมชาติจนกระทั่งวัวตัวสุดท้ายถูกทำการุณยฆาตในปี2010ปิดฉากตำนานวัวป่าที่อยู่ในเกาะนี้มายาวนานส่องวัวแล้วมาส่องคนกันดีกว่านะคะที่4689400จ้าอังคารที่3 2524อยากทราบเรื่องสุขภาพการงานและการเงินค่ะนะการเงินของหนูเนี่ยบอกเลยว่าไม่ต้องห่วงเพราะยังไงหนูก็จะมีเงินจะเงินกู้ก็ไม่รู้แต่ต้องมีแล้วก็เหมือนกับว่าหนูเนี่ยเป็นคนต่างจังหวัดเนาะที่บ้านมีที่ดินน่ะที่น่าเป็นห่วงคือหนูเนี่ยเป็นเสาหลักของครอบครัวที่ต้องดูแลคนอื่นๆหรือคนอื่นๆกะว่าจะพึ่งพาหนูมากกว่าจ้ะปีนี้อายุ45ปีที่แล้วเป็นอย่างไรเบื่อชีวิตอยากจะย้ายงานก็ไม่ได้ย้ายถ้าอยู่

กูก็ได้ไปก็ดีแต่ก็ยังไม่ได้ไปไหนปีนี้ก็เหมือนกันเลยค่ะนะคะไม่ต้องเบื่อคือปีนี้เป็นเรื่องของเปราะบางทางด้านจิตใจมากกว่าร่างกายนะจ๊ะอืมอ้าวสู้ๆค่ะพี่ก็เป็นกำลังใจให้เพราะว่าดูจากหนูแล้วก็เรียกว่าเป็นคนที่กระสึกกระสนดิ้นรนพอสมควรแต่ชีวิตเราเอาตัวรอดเพราะเราเก่งมากและอึดมากด้วย

เคยไหมแมงวีเนี่ยมันชอบมาตอมเราจังเลยถึงแม้ว่ามันจะไม่ได้กัดเราเหมือนยุงแต่รู้ไหมว่าอันตรายอันตรายอยู่ที่ไหนอยู่ที่แหล่งที่อยู่อาศัยของมันนั่นแหละจ้ะเพราะเจ้าแมงวีเนี่ยชอบสะสมพลังงานจากของเน่าเสียขยะสดแล้วก็พื้นที่อับชื้นก็เลยทำให้ตัวมันเนี่ยโอ้โหเต็มไปด้วยเชื้อโรคมากมายโรคที่แมงวีนำมาสู่เราโดยไม่รู้ตัวก็คือตาแดงและตาอักเสบค่ะซึ่งถือว่าเป็นอันตรายอันดับหนึ่งเลยนะจ๊ะเพราะเจ้าแมงวีเนี่ยมันชอบไปตอมบริเวณที่มีความชื้นโดยเฉพาะดวงตาเราหากมันมีเชื้อแบคทีเรียติดขามันมาด้วยก็ทำให้ตาเราอักเสบรวมไปถึงโรคทางเดินอาหารหากแมงวีไปเกาะอาหารที่เรากำลังจะกินเชื้อโรคก็ติดกับขามันใช่ไหมก็จะทำให้เราท้องร่วงท้องเสียอาหารเป็นพิษได้แถมอาจจะมีอาการแพ้ทางผิวหนังโดยเฉพาะใครที่ผิวแพ้ง่ายการที่แมงวีเนี่ยมันมาตอมหรือสัมผัสบ่อยๆก็ทำให้เกิดผดผื่นคันระคายเคืองได้แล้วเชื่อไหมบางทีเนี่ยทำไมเพื่อนก็นั่งไกลๆทำไมไม่โดนทำไมมันมาลุมเราเขาบอกว่าอยู่ที่กลิ่นและอุณหภูมิจ้ากลิ่นเหงื่อและคาร์บอนไดออกไซด์นี่แหละจ้ะที่จะดึงดูดเจ้าแมงวีโดยเฉพาะเหงื่อและลมหายใจของเราความชื้นบริเวณดวงตาจมูกและปากเป็นจุดที่มีความชื้นก็เลยทำให้

0: แมงวีโปรดปรานเป็นพิเศษรวมไปถึงกลิ่นน้ำหอมและครีมบำรุงด้วยจ้ะเพราะผลิตภัณฑ์บางอย่างที่มีกลิ่นออกหวานหรือกลิ่นผลไม้เนี่ยมันคือแม่เหล็กชั้นดีที่จะดึงดูดพวกมันให้มาใกล้ๆเลยแต่ถ้าเราไม่อยากจะปัดมันหน้าลำคาญก็อย่าปล่อยให้มีเศษอาหารตกค้างหรือน้ำขังคอยดูถังขยะว่ามีของสดมีท่อหรือว่าในกรงสัตว์เลี้ยงอ่ะมันเฉอะแฉะหรือเปล่าเอาเป็นว่าโต๊ะอาหารอ่างล้างจานต้องแห้งอยู่เสมอเพราะแมงวีมันไม่ชอบอะไรที่สะอาดและแห้งสนิทเท่านั้นเองอ่ะฮัลโหลโทรมาที่022481366จ้า
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
1: มาวันเดือนปีเกิดค่ะ
2: ถ้าตามเขาเรียกว่าไงใบเกิดอ่ะมันเคลื่อนไปอีกวันนึงแต่ถ้าตามความจำของพ่อแม่จะเป็นวันอาทิตย์ที่28อะค่ะ
1: นี่แม่หนูทำงานอยู่ปะเนี่ย
2: ใช่ค่ะ
1: เพราะแม่หนูก็แข็งแรงนะแม่หนูแบบทำงานยันข้อหนูเลยหนูเป็นลูกคนโตคนเดียวหรืออะไรเนี่ย
2: คนโตค่ะ
1: โอ้เพราะว่าเหมือนหนูจะต้องคอยดูแลคนอื่นมีน้องกี่คน
2: น้องคนนึงค่ะ
1: เพราะเราเนี่ยเหมือนตัวแทนของแม่ที่จะต้องดูแลน้องอ่ะหนูห่างจากน้องเยอะไหม
2: สิบปีค่ะ
1: โอเควันอาทิตย์แม่พูดถูกแม่ไม่คิดว่าจะมีไอ้ตัวเล็กมา
2: อ่ะใช่ใช่ลูกหลงช่วงนี้เหนื่อยมาก
1: ช่วงนี้เหนื่อย
2: เหนื่อยใจมาก
1: เหนื่อยใจของหนูนี่คือเหนื่อยใจเรื่องของคนอื่นด้วยมันไม่ใช่เรื่องของเรา
2: ใช
1: ่เดี๋ยวมันจะมาเหนี่ยวเอาเงินในกระเป๋ากับสุขภาพจิตเราอะ
2: มันเริ่มแล้วอะค่ะพี่ปูรู้สึกแบบมันเครียดแล้วมันแบบว่าอันนี้หนูจิตแบบจิตตกเหมือนแบบมันเรื่องสารพัดเรื่องเลยเดือนนี้แล้วก็แบบทั้งเรื่องตัวเองด้วยเรื่องแม่อะไรเงี้ยแล้วก็แบบมันเรื่องที่ไม่ใช่เรื่องของเราก็จริงแต่มันเหมือนแบบเรื่องข้างบ้านอะไรเงี้ยซึ่งมันพัวพันด้วยอะไรอย่างเงี้ย
1: มันเป็นเรื่องจิตใจมากกว่าร่างกาย
2: แล้วการเงินหนูจะดีอีกนานไหมคะที่มันจะหนูจะได้มีเงิน
1: ตอนเนี้ยมันแบบรุ่มๆดอนๆเดี๋ยวดีเดี๋ยวไม่ดีการเงินหนูแต่ในชีวิตหนูอะไม่ต้องห่วงเลยเพราะว่าในชีวิตหนูเนี่ยตามมันเดือนปีเกิดหนูเนี่ยหนูจะไม่เดือดร้อนเรื่องเงิน
2: หนูมีโอกาสมีบ้านเองไหมคะก็ตอนนี้เช่าบ้านอยู่มาตั้งแต่เกิดตั้งแต
1: ่มีโอกาสมีบ้านเองค่ะแต่ว่าน่าจะได้ทุนจากแม่ถ้าทางพ่อก็น่าจะยากแต่พ่อเองคงไม่น่าจะใช่
2: ใช่
1: สุดท้ายคือหนูทำอยู่คนเดียวอะไรเงี้ย
2: ใช่บริษัทมีหนูคนเดียว everything มากหนูเลยรู้สึกว่ามันเหนื่อยจังอะไรเงี้ยมัน
1: เหนื่อยใจมากกว่าเหนื่อยจังเนาะ
2: ค่ะขอบคุณค่ะ
1: สวัสดีค่ะ

0: พิเศษ
1: โดยปูยุวดีเรืองฉาย
2: โรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตคันตามง่ามมือง่ามเท้าอันเนื่องมาจากเชื้อรากลากเกลื่อนเชื้อราใช้ลามาโซนครีมลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
3: BioCal มีตัวยาแคลเซียมซิตรตช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรง
4: BioCal เวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
5: ยาเพียแคม
6: ยาเพียแคม
7: ยาเพียแคม
8: ยาเพียแคม
9: ยาเพียแคม
10: ครีมทาถูนวดปวดเมื่อยกล้ามเนื้อแค่ขัดย่อหลังออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาไอยาเพียแคมของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
3: ครีม 91E หน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกครีม 91E คืนความชุ่มชื้นให้กับผิวช่วยให้รอยแตกลายและดูจางลงครีม 91E ของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
1: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
11: กาแฟข่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3 in 1ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานข่าวช่องรสแท้กาแฟไทย

0: จริง
1: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆ

0: ซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
1: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: What Entertainment Awards 2026ขอเชิญแฟนๆมาร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่เข้าชิงรางวัลแห่งปีทั้ง5สาขา1 Why Couple of the Year รางวัลคู่จิ้นฟินเวอร์แห่งปี2 Prince of Boys Love รางวัลนักแสดงนำ Boys Love เจ้าเสน่ห์3 Princess of Girls Love รางวัลนักแสดงนำ Girls Love พราวเสน่ห์4 Rising Star Couple รางวัลคู่ชิปดาวรุ่ง5 Most Popular Y Novel รางวัลนิยาย Y ยอดนิยมร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่คุณชื่นชอบผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mpod.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
3: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
4: โดยปูยุวดีเรืองฉาย
5: รู้ไหมจ๊ะว่าเต่าชนิดไหนเร็วที่สุดในโลกพอเราพูดถึงเต่าเนี่ยเราก็จะมีความรู้สึกว่าโอ้โหมันเป็นสัตว์ที่เนิบเนิบเดินกระตุ้มเตียมกินเศษผักเศษพืชไปวันๆแต่รู้ไหมว่าบนโลกใบนี้มันเต็มไปด้วยนักล่าที่พร้อมจะขยำกระดองที่แข็งแกร่งของมันเพราะฉะนั้นธรรมชาตินี่แหละจะช่วยหล่อหลอมให้เต่าบางสายพันธุ์เนี่ยต้องหลุดจากความต้วมเตี้ยมแล้วใส่เกียร์เร่งสปีดหนีตายจนกลายเป็นความเร็วเพราะฉะนั้นแชมป์แห่งความเร็วในน้ำและบนบกคือเต่ามะเฟืองจ้าเต่ามะเฟืองเนี่ยเป็นเต่าที่ว่ายน้ำได้เร็วที่สุดในโลกนะคะแถมมันยังเป็นสัตว์เลื้อยคลานที่ว่ายน้ำเร็วที่สุดเป็นอันดับ3ของโลกอีกด้วยต่อมาคือเต่าเสือดาวจ้ามีการบันทึกสถิติด้วยนะว่ามันเป็นเต่าบกที่เดินเร็วที่สุดในโลกคือเขาวัดจากการที่มันก็เดินตุ้มเตี้ยมตามปกติของมันนี่แหละจ้ะแต่ถ้ามันตกใจหรือมันต้องวิ่งหนีศัตรูเนี่ยมันจะเร็วมากเป็นหลายเท่าเลยต่อมาคือตะภาพตัวแบนตัวเบลอปกติมันชอบนอนนิ่งๆเนาะเคลื่อนที่แบบเรื่อยๆเอื่อยๆแต่อย่าให้มันตกใจนะถ้ามันหนีศัตรูบอกเลยมันจะเร่งความเร็วปรู๊ดอย่างไม่น่าเชื่อต่อมาคือเต่าบกทั่วไปเป็นเต่าที่พบได้ในประเทศไทยนี่แหละค่ะรวมถึงในพื้นที่ศูนย์การเรียนรู้ชีวพนาเวศถึงแม้ว่ามันจะเดินช้าตามมาตรฐานของเต่าบกแต่ถ้าเอามันมาประชันความเร็วเดินบนบกแข่งกับเต่าทะเลบอกเลยว่ามันเนี่ยสับหน้าตั้งเลยจ้าเมื่อกี้พูดถึงเต่าบกทั่วไปมาถึงเต่าทะเลกันบ้างถึงแม้ว่ามันจะเป็นฉลามเสือในน้ำว่ายน้ำได้ปราดเปรียวและเร็วแต่ถ้ามันขึ้นมาอยู่บนบกมันก็จะกลายเป็นเคลื่อนที่ช้ามากส่วนเต่าหับอันนี้มันไม่เน้นวิ่งหนีค่ะแต่มันจะเคลื่อนที่ไปข้างๆแบบช้าๆแต่ถ้าเมื่อไหร่ยามที่มันเจอศัตรูหน้าสิวหน้าขวานมันจะพับกระดองแล้วซ่อนตัวตัวมันจะล็อกปิดสนิทปล่อยให้ศัตรูกัดเล่นจนกระทั่งเซ็งและเบื่อไปเองสุดท้ายคือเต่ายักษ์เซเซลเต่ายักษ์เนี้ยมันเคยอาศัยอยู่ตามเกาะในมหาสมุทรอินเดียแต่มันสูญพันธุ์ไปจากธรรมชาตินานแล้วล่ะค่ะปัจจุบันถ้าจะหลงเหลือก็เฉพาะในสถานเพาะเลี้ยงเท่านั้นแหมนี่คือความเร็วของเจ้าเต่าตามอันดับจ้าสองดวงที่4689400กันนะคะเกิดวันพฤหัสที่9พฤษภา34ถามเรื่องเงินและครอบครัวเนาะปีนี้อายุ35เรื่องเงินจริงๆด้วยนะคะแล้วก็ครอบครัวเหมือนตัวใครตัวมันนะต่างคนต่างอยู่เรื่องเงินก็ค่อนข้างมีปัญหาหมุนไม่ค่อยทันเราก็ต้องบริหารจัดการให้ดีเพราะไม่ใช่แค่ปีนี้ปีเดียวนะจ๊ะปีหน้าด้วยจ้า เกิดวันเสาร์ที่

6 มีนา 2542ปีนี้อายุ27เนาะอืมปีนี้ยังโอเคอยู่แต่ปีหน้าหากเก็บเงินเก็บทองได้อยากได้อะไรเรียกว่าต้องได้เลยจ้าเกิดวันศุกร์ที่4 กุมภาพันธ์ 2515ปีนี้อายุ54ปีที่แล้วก็หนักมาแล้วปีนี้หนักอีกปีนึงปีหน้าเป็นปีที่ดีของเราแล้วจ้านี่คนนี้น่าสนใจนะเกิดวันที่6 มกราคม 2551เวลา7 โมงสงสัยเป็นคุณแม่ส่งมาบอกว่าตอนเข้าเรียนม.ตามสาขาที่คาดหวังม.มหาลัยหรือเปล่าแต่ปรับตัวไม่ได้จะถอดใจซะแล้วอื้อหือปีนี้อายุ18นะคะบอกเลยว่าเขาชิลไปหน่อยไม่ได้เป็นคนขยันสักเท่าไหร่แถมยังนิ่งๆไม่พูดไม่จ้าไม่รู้ว่าจะเอายังไงนะคะสงสัยต้องให้ผู้ปกครองคุณพ่อคุณแม่ผลักดันสักนิดนึงตอนนี้เหมือนเอาแต่ใจตัวแล้วชีวิตเนี่ยก็เป็นเรื่องของการเปลี่ยนหรือว่าย้ายบ่อยๆ ย้ายบ้านย้ายที่เรียนย้ายที่ทำงานหรือแม้แต่เปลี่ยนคนคบแหมเป็นกำลังใจให้ค่ะโดยเฉพาะคุณแม่นะคะบอกเลยตอนนี้ชิลมาก

0: นี้เวลา6นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มอง

0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
1: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
2: ซื้อมอเตอร์ไซค์ได้รับประกันแค่3ปีน้อยแบบปะ
3: ยามาฮ่ารับประกัน5ปี
2: ซื้อมอเตอร์ไซค์ทุกครั้งอย่าลืมถามหารับประกัน5ปีนะครับ
3: 5ปียามาฮ่า5ปี
4: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
5: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
6: DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
7: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
4: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพผสานสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
6: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: อย่าลืมซื้อมอเตอร์ไซค์ให้คุ้มค่าต้อง
3: ยามา

มาดูพฤติกรรมของคน IQ ต่ำกันค่ะนักจิตวิทยาเขาบอกว่าเป็นนิสัยที่ทำโดยไม่รู้ตัวบางทีเราอาจจะรู้สึกว่าคำว่า IQ หรือระดับสติปัญญานั้นเป็นเรื่องของพรสวรรค์ที่เปลี่ยนไม่ได้แต่ในความจริงแล้วนักจิตวิทยาและนักประสาทวิทยาเขาบอกว่าความสามารถในการคิดวิเคราะห์และการตัดสินใจนั้นสามารถพัฒนาได้ผ่านพฤติกรรมการเรียนรู้และสภาพแวดล้อมในชีวิตประจำวันจ้าที่สำคัญ IQ ต่ำไม่ได้แปลว่าคนไม่เก่งหรือไม่มีความสามารถเสมอไปนะจ้าเพราะจริงๆแล้วมนุษย์เรามีความฉลาดหลายด้านทั้งด้านอารมณ์การเข้าสังคมความคิดสร้างสรรค์หรือทักษะเฉพาะทางค่ะแต่อาจจะมีพฤติกรรมบางอย่างที่งานวิจัยด้านจิตวิทยาและวิทยาศาสตร์สมองเขากลับพบว่ามันมักจะเกี่ยวข้องกับประสิทธิภาพการคิดวิเคราะห์ที่ลดลงหรือการตัดสินใจที่ผิดพลาดง่ายหรือการเรียนรู้ที่ไม่มีประสิทธิภาพซึ่งหลายคนอาจจะทำโดยไม่รู้ตัวและพฤติกรรมที่มักพบในคนที่มีทักษะการคิดวิเคราะห์ต่ำก็คือไม่ชอบฟังความคิดเห็นที่แตกต่างจากตัวเองและมักจะคิดว่าตัวเองนั้นถูกมากถูกที่สุดและชอบปิดกั้นความคิดเห็นใหม่ๆนะคะพฤติกรรมเนี้ยทำให้สมองขาดการฝึกการวิเคราะห์เปรียบเทียบส่งผลถึงการตัดสินใจหรือเชื่อคนง่ายไม่ตรวจสอบข้อมูลแหมคนพวกนี้นะคะมีแนวโน้มตกเป็นเหยื่อข่าวปลอมข้อมูลบิดเบือนถูกชักจูงได้ง่ายพวกควบคุมอารมณ์ไม่ค่อยได้โกรธง่ายใจร้อนแน่คือมันหมายถึงสมองส่วนหน้าทำงานผิดพลาดไม่วางแผนชีวิตใช้อารมณ์นำในการตัดสินใจมีแนวโน้มว่าจะตัดสินใจเฉพาะที่ตัวเองรู้สึกดีอันนี้อาจจะมีผลต่อการบริหารชีวิตการเงินการทำงานและความสำเร็จยาวๆนะจ๊ะใครที่ไม่ชอบเรียนรู้อะไรใหม่แน่คือก็จะมีปัญหาเรื่องความจำความคิดแต่ถ้าเรานะคะอ่านหนังสือหรือเรียนรู้อะไรใหม่ๆมันจะช่วยสร้างการเชื่อมต่อของเซลล์ประสาทได้อย่างมีประสิทธิภาพและสำหรับใครนะคะที่ชอบไถคลิปสั้นๆต่อเนื่องกันเป็นเวลาหลายชั่วโมงสมาธิจะสั้นวอกแวกง่ายตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นเด็กหรือผู้ใหญ่ค่ะส่งผลให้ไม่สามารถใช้ความคิดดีๆได้เพราะสมองถูกรบกวนตลอดเวลาสมองรับข้อมูลเร็วก็เลยคิดตื้นๆนี่ไงที่เขาบอกว่านี่คือพฤติกรรมที่อาจทำให้เรา IQ ต่ำได้จ้ะมาส่องดวงกันที่4689400กันดีกว่าเกิดวันศุกร์ที่7ธันวาคม2544เวลา14 นาฬิกานะจ๊ะปีนี้อายุ24เป็นเรื่องหน้าที่การงานเลยจ้าค่อนข้างหนักหน่อยนะคะเหมือนจะต้องแบกรับภาระของคนอื่นมาด้วยหรือว่าเราอาจจะต้องทำงานเยอะทำงานหลายที่จนไม่ได้หลับไม่ได้นอนกันเลยทีเดียวเชียวก็สู้ๆนะจ๊ะถ้ามีงานทำก็ถือว่าดีกว่าตกงานเกิดวันพุธกลางวันที่29 มกราคม 2520ปีนี้อายุ49ก็อันนี้ก็หนักหน่อยแต่เป็นหนักเรื่องของชาวบ้านเรื่องของคนอื่นนะคะถ้าสมมุติว่าเป็นเรื่องคู่ครองก็ต้องเบาๆนิดนึงบางครั้งเราทำอะไรซ้ำๆซักๆหรือว่าเราเป็นคนที่แพ้ไม่เป็นเนี่ยมันก็ทำให้มีเรื่องมีปัญหาได้ส่วนเรื่องหน้าที่การงานเราต้องอดทนนะคะไม่ว่าจะเกิดเรื่องอะไรก็ตามเพราะเราคือเสาหลักของครอบครัวเรามีคนที่เราจะต้องดูแลเยอะนะเกิดวันจันทร์ที่7 พฤษภาคม 2516ปีนี้อายุ53เป็นเรื่องเงินล้วนๆเลยจ้ะแล้วอยากจะบอกว่าต้องบริหารจัดการให้ดีเนื่องจากไม่ใช่แค่ปีนี้ปีเดียวปีนี้คือประสบ

การณ์ปีหน้าเราจะต้องเอาประสบการณ์ที่พบเจอปีนี้โดยเฉพาะเรื่องเงินเรื่องงานที่ต้องแบกกันอยู่เนี่ยเอามาแก้ปัญหาให้ได้นะคะแค่เตือนเอาไว้ก็ไม่ได้แปลว่ามันจะเกิดแต่ถ้ามันเกิดก็ขอให้อดทนสู้เข้าไว้ค่ะ

เมื่อกี้นี้พูดถึงเรื่องคนที่มี IQ ต่ำใช่ไหมคะแล้วมันเกิดจากพฤติกรรมบางทีเราทำซ้ำๆโดยไม่รู้ตัวก็ทำให้เรากลายเป็นคน IQ ต่ำได้IQ ต่ำไม่ได้แปลว่าโง่นะจ๊ะเพียงแต่ความสามารถเราอาจจะตกนิดนึงอ่ะถามว่ามีวิธีแก้และพัฒนาได้ไหมอ้าวได้นะจ๊ะนักวิทยาศาสตร์บอกว่าพื้นฐานสติปัญญาบางส่วนถึงแม้จะเกี่ยวข้องกับพันธุกรรมแต่สมองมนุษย์นั้นมีคุณสมบัติที่เรียกว่าความสามารถในการปรับตัวและสร้างการเชื่อมต่อใหม่ได้ตลอดชีวิตค่ะนั่นหมายความว่าถ้าคนเราสามารถฝึกให้คิดดีขึ้นวิเคราะห์เก่งขึ้นเรียนรู้ได้เร็วขึ้นผ่านพฤติกรรมในชีวิตประจำวันก็สามารถฝึกให้สมองเราฉลาดขึ้นตามหลักวิทยาศาสตร์ได้จ้ะแค่อ่านหนังสือทุกวันวันละ 15-30 นาทีก็จะช่วยกระตุ้นด้านภาษาความจำและการคิดรู้จักฝึกตั้งคำถามจ้ะการที่จะเชื่ออะไรง่ายๆควรถามตัวเองก่อนว่ามันมีหลักฐานหรือแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือหรือเปล่าที่สำคัญต้องนอนให้พอเพราะการนอนน้อยก็ส่งผลโดยตรงต่อสมาธิ

0: ความจำและประสิทธิภาพของสมองอยู่แล้วเขาถึงบอกว่าให้นอน9ชั่วโมง8ชั่วโมง7ชั่วโมง6ชั่วโมงก็ได้อ่ะควรออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอเพราะมันจะช่วยเพิ่มการไหลเวียนเลือดไปยังสมองกระตุ้นการสร้างสารที่ช่วยเรื่องความจำและการเรียนรู้ควรพักจากหน้าจอมือถือบ้างและฝึกสมองให้จดจ่อกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งให้นานขึ้นนี่คือการฝึกสมาธิเพราะความฉลาดไม่ใช่เรื่องราวของพรสวรรค์อย่างเดียวค่ะแม้ IQ จะเป็นตัววัดด้านสติปัญญาแต่พฤติกรรมและการเรียนรู้และวินัยในชีวิตประจำวันเนี่ยมันมีอิทธิพลต่อสมองว่าจะพัฒนาหรือไม่พัฒนาเท่านั้นเองศูนย์สองสองสี่แปดหนึ่งสามหกหก
1: ฮัลโหลค่ะ
2: พี่เล่นค่ะ
1: ได้ยินไหมคะ
2: ได้ยินค่ะพี่เล่น
1: สุขสุขปราการค่ะสองธันวาค่ะเกิดวันพฤหัสค่ะ
2: เกิดกี่โมงค่ะไปถามแม่ดิ
1: แม่หนูเกิดกี่โมง
2: ประมาณใกล้เที่ยงคืนนะคะ
1: ประมาณใกล้เที่ยงคืนนะคะ
2: เงินเก็บน้อยนิดของหนูเนี่ยหนูจะเอาไปซื้ออะไรกำลังจะเอาไปซื้ออะไร
1: คิดว่าจะอยากได้รถค่ะ
2: นั่นแต่มันยังมีโอกาสปีหน้าปีนึงนะที่จะได้อ่ะ
1: ชัวร์ไหมคะ
2: อ
1: ้
2: าว
1: ชัวร
2: ์ชัวร์ว่าเสียเงินนี้เนี่ยชัวร์เป็นหนี้อ่ะผ่อนนะผ่อนนะ
1: ค่ะ
2: สรุปแล้วคือคนที่อยากได้ไม่ใช่พลอยใช่ไหมเนี่ยรถเนี่ย เพราะว่าตรงตามดวงมันไม่ใช่เราอ่ะเราไม่ได้อยากได้พลอยจริงๆเราขี้เกียจดูแลขี้เกียจขับถ้าเป็นคุณหนูนั่งสบายๆมีแฟนขับให้จะดีกว่า
1: อันนี้ก็ถูกค่ะแล้วค้าขายหนูจะดีขึ้นไหมคะตอนนี้หนูค้าขายไก่ทอดเกาหลีอะค่ะ
2: แต่ถามว่าขาดทุนไหมก็ไม่ได้ขาดทุนแต่มันนิ่งมากเลย
1: ค่ะ
2: หนูลงทุนแบบเต็มที่อ่ะหนูลงทุนแบบของต้องสวยของต้องดีต้องเลิศอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นกว่ามันจะได้คืนทุนคืนมันก็คิดหนักนิดนึงอ่ะเน
1: า
2: ะ
1: แล้วเรื่องคู่ครองหนูคือมีโอกาสได้แต่งงานหรือว่าสร้างครอบครัวไหมคะ
2: มีสิจ้าหนูอ่ะมีเสน่ห์จะตายน่ารักหนูว่าเป็นคนน่ารักสวยขาวโอเคนะ
1: ค่ะขอบคุณนะคะ
2: ว้าวค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: มาดูที่4689400กันจ้าเกิดวันพฤหัสที่21กรกฎาคม2503เวลา7โมงปีนี้ก็อายุ66แล้วขอถามเรื่องสุขภาพการเงินโชคลาภคือเรื่องสุขภาพเนี่ยเป็นเรื่องภายในหลังไม่ค่อยดีชอบปวดหัวบ่อยๆที่สำคัญเราต้องฝึกสมองต้องฝึกสมองเพราะว่ามีโอกาสลืมอะไรได้ง่ายๆซะอย่างนั้นล่ะค่ะคุณพี่ส่วนเรื่องการเงินนี่ไม่ลืมแน่เพราะว่าปีนี้ดีขึ้นหลายๆเรื่องสบายใจขึ้นรายจ่ายก็น้อยลงอุ๊ยโชคดีจ้า

0: พิเศษ
1: โดยปูยุวดีเรืองฉาย
2: โรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตคันตามง่ามมือง่ามเท้าอันเนื่องมาจากเชื้อรากลากเกลื่อนเชื้อราใช้ลามาโซนครีมลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
3: นิวฟาวิดชนิดเม็ดใช้บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทบำรุงผู้ที่ฝืนไข้ช่วยเจริญอาหารนิวฟาวิดชนิดเม็ดเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
4: BioCal มีตัวยาแคลเซียมซิตรตช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรง
5: BioCal เวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
2: โรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตคันตามง่ามมือง่ามเท้าอันเนื่องมาจากเชื้อรากลากเกลื่อนเชื้อราใช้ลามาโซนครีมลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล

0: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
1: นี่จันนี่ไปประกวดมาเป็นไงมั่งยะ
0: ตกตั้งแต่รอบแรกเลยพี่
1: ฮะสวยแบบแกตกรอบได้ไงอะ
0: นั่นดิพี่ขนาดพี่สื่อยังบอกว่าหนูมีแววมองลงเลยนะแต่กรรมการตาถั่วนี่แหละมาว่าหนูลายทั้งตัวหน้าท้องลายบ้างล่ะขาลายบ้างล่ะส้นเท้าแตกลายบ้างล่ะ
1: เยอะขนาดเนี้ยดีแล้วที่ไม่ตกตั้งแต่ตอนสมัครอะอย่าปล่อยให้โอกาสเด่นๆหลุดลอยไปอย่างน่าเสียดายปัญหาหน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกใช้ครีม 91E ครีม 91E ใช้ซะจะได้ไม่ตกรอบ
0: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
2: เพลงนี้จากน้องลำไยหายทองคำมอบให้สิงรถบรรทุกเผ่าซาทุกคันที่ของเต็มท้ายแต่ใจยังเต็มถังเจอผู้สาวอาจทำให้ใจสั่นแต่ถ้าเจอเนินชันรับรองไม่ถอนตอ

0: โกพลัสสูตรใหม
1: ่เต่าซ่าล็อกเครื่องพลังหนุ่มให้คุณไปอยู่ยาว
2: Pulsar
3: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
4: โดยปู่ยุวดีเรืองฉาย
5: อยากจะบอกว่าบทความนี้มันมีประโยชน์กับทุกคนมากๆแล้วก็ใกล้ตัวมากเลยค่ะเรื่องของกลิ่นหอมที่มันกลายเป็นอันตรายและเป็นภัยเงียบต่อไตเราได้อย่างกลิ่นน้ำหอมราคาถูกเพราะมันมีงานวิจัยค่ะบอกว่าน้ำหอมและเครื่องสำอางตามท้องตลาดเนี่ยมันมักจะเติมสารพาสติไซเซอร์เพื่อช่วยให้กลิ่นนั้นติดทนนานไอสารเหล่านี้มันไม่เพียงไปรบกวนต่อระบบต่อมไร้ท่อนะคะแต่มันจะถูกขับออกทางปัสสาวะก็เลยทำให้เซลล์ท่อไตบุบสลายและเกิดความเสียหายได้หรือแม้แต่กลิ่นหอมฟุ้งจากเสื้อผ้าจากน้ำยาปรับผ้านุ่มน้ำยาซักผ้าสูตรกลิ่นติดทนนานเนี่ย

มันมักจะใช้สารเคมีที่สามารถคงสภาพกลิ่นแล้วลมร้อนนะคะหรือเครื่องอบผ้าถ้าเราไปใช้น้ำยาปรับผ้านุ่มที่มีสารระเหยที่เป็นพิษเราสูดดมสารเคมีเข้าไปเป็นเวลานานๆมันจะไปกระตุ้นให้ร่างกายเกิดการอักเสบเรื้อรังและเพิ่มภาระในการขับสารพิษจากไตค่ะน้ำหอมปรับอากาศในรถยนต์หรือในห้องน้ำนี่ก็แหมน่ากลัวอยู่นะคะเพราะว่ามันมีสารหลายชนิดที่มีปริมาณสูงที่มันทำปฏิกิริยากับโอโซนในอากาศแล้วเกิดเป็นอนุภาคขนาดเล็กมากถ้าเรารับสารเหล่านี้ในระยะยาวไม่เพียงแต่ทำลายระบบทางเดินหายใจยังส่งผลต่อตับและไตอย่างชัดเจนค่ะและแหมอันนี้ทุกบ้านแน่นอนกลิ่นธูปจะธูปเส้นธูปไม้จันหอมอะไรก็ตามเนี่ยการเผาธูปเนี่ยมันจะปล่อยฝุ่นละออง PM 2.5 ค่ะคือมันมีทั้งมาติกไฮไดรคาร์บอนและโลหะหนักที่มีความเข้มข้นสูงพอเราสูดดมควันธูปเข้าไปขณะไหว้พระก็จะทำให้อนุภาคขนาดเล็กๆผ่านถุงลมไปสู่กระแสเลือดได้ส่งผลให้หลอดเลือดแข็งตัวและนำไปสู่ความเชื่อมของฟังก์ชันไตในทางอ้อมและกลิ่นหอมๆจากควันน้ำมันในห้องครัวนี่แหละจ้ะโดยเฉพาะการผัดไฟแรงการปิ้งย่างมันคือผลผลิตจากการสลายตัวของไขมันภายใต้ความร้อนสูงสารพิษเหล่านี้ไม่ว่าจะเข้าสู่ร่างกายด้วยการกินหรือการดมก็ไม่ต่างกันเอ้าเราก็ต้องระวังกันหน่อยนะจ๊ะมาส่องดวงอาทิตย์4689400ต่อนะจ๊ะเกิดวันพฤหัสที่10มิถุนา2508 10โมงเช้าปีนี้คุณพี่ก็61แล้วนะคะ61ก็ถือว่าชีวิตดีอยู่นะไม่ใช่ไม่ดีถ้าจะมีน้อยอกน้อยใจหรือว่ามีปัญหาก็เป็นลูกๆหลานๆนี่แหละค่ะนะคะและป่านนี้น่าจะยังทำงานอยู่นะอายุ61เนี่ยไม่งั้นก็ต้องมาดูแลลูกหลานไม่ได้หยุดละว่างั้นเถอะนะคะแต่ถ้าทำงานเนี่ยบอกเลยว่าช่วงนี้ถือว่าดีอยู่กับลูกหลานก็ถือว่ามีความสุขดีค่ะเกิดวันเสาร์ที่13มีนา14ถามเรื่องสุขภาพการงานความรักและการเงินเอ้านะคะ14ปีนี้อายุ55วันเสาร์นี่เรื่องการเงินเป็นหลักเลยอาจจะต้องใช้จ่ายแต่ถือว่าใช้จ่ายแล้วมีประโยชน์เพราะมันคือการใช้จ่ายเพื่อให้ได้ทรัพย์สมบัติมาหรือใช้หนี้หรือว่าซื้อความสุขอะไรสักอย่างเกี่ยวกับครอบครัวถือว่าดีแต่เรื่องงานและความรักอาจจะไม่ใช่เพราะถ้าเป็นเรื่องงานบอกเลยว่าค่อนข้างหนักแบกรับภาระเยอะนะคะอาจจะต้องแบกรับของคนอื่นมาเป็นของเราหรือทำเพิ่มมากขึ้นเพื่อให้พอใช้เรื่องของความรักนะคะมันจะดูห่างเหินกันสักหน่อยแม้แต่คนในครอบครัวต่างคนต่างกลับมาตัวใครตัวมันนะคะไม่มีใครใส่ใจใครบางทีตัวเราบางทีก็เหนื่อยแทบจะไม่อยากคุยกับใครเลยก็ว่าได้ส่วนเรื่องของสุขภาพให้ระวังท้องไส้ไม่ค่อยดีนี่ขนาดเลือกกินแล้วนะเลือกกินนะแต่ก็กินได้ทุกอย่างก็ชอบกินด้วยเพียงแต่ท้องไส้เราอาจจะไม่ค่อยดีนักนะคะเดี๋ยวท้องเสียเดี๋ยวท้องผูกเขาเรียกว่าท้องไส้แปรปรวนลมเยอะรวมไปถึงระวังเรื่องของการกรนค่ะอันนี้ก็รักษาไม่หายต้องรักษาไปตามอาการกรนครอกๆนอนตะแคงเข้าไว้นะคะจะได้ไม่มีปัญหาอุ้ยเวลาหมดแล้วแหมขอบคุณนะคะที่ติดตามกันมาเดี๋ยวสัปดาห์หน้าเราค่อยมาเมาส์กันใหม่สวัสดีค่ะ

0: เพลงแล้วจบชีวิตมึงจบแล้วการมีเมียเนี่ยจบ
1: ขณะนี้เวลา 7:00 น. 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
2: ท้องเสียปวดท้อง
3: แน่นท้อง
2: มองหาย
4: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
5: เวกัมไทยแลนด
1: ์โดยปู่ยุวดีเรืองฉาย

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
1: ค่ะเข้าสู่ช่วงเจาะลึกแล้วก็เป็นช่วงที่เรามีการถ่ายทอดสัญญาณไปยังสถานีวิทยุต่างๆของอสมท.ช่วงนี้จะเป็นช่วงที่เราจะพาคุณฟังไปพบกับท่านอาจารย์ทรงฤทธิ์พลเงินนะคะเอาละค่ะท่านก็พร้อมแล้วอยู่ในสายเนาะอรุณสวัสดิ์ค่ะอาจารย์ทรงฤทธิ
2: ์อรุณสวัสดิ์ครับ
3: อรุณสวัสดิ์ครับคุณวีระบันคุณวีระท่านผู้ฟังที่รักทุกท่าน
1: ค่ะเป็นไงบ้างคะเช้านี้ตื่นขึ้นมาอากาศสดใสนะไม่มีฝนตกไงเมื่อวานไม่มีฝนตกดีมากเลยค่ะ
3: แต่ฝนตกดีกว่ามันร้อน
1: อาจารย์ค่ะฝนตกมันก็ไม่ได้ช่วยดับร้อนเลยนะค่ะอ
3: ย่างน้อยก็จะมีน้ำตุนไว้อ๋อ
1: ใช่ค่ะก็ดีถูกต้องค่ะเรามาต่อค่ะ
3: ทีนี้เขาเรียกว่าซุปเปอร์เอลนีโญ
1: ถูกต้องเออนะภัยแรงนะแล้วก็หลายที่ร้อนระอุเลยนะอาจารย์เนาะค่ะ
3: นั่นแหละเราผ่านซีรีส์นั้นมาแล้ว
1: ใช่ค่ะ
3: เรามาที่อาเซียนเรา
1: ค่ะ
3: ต่อจากเมื่อวานนี้นะครับก็คือพม่าเนี่ยเป็นประเทศที่มีลักษณะพิเศษเพราะฉะนั้นการที่จะเอาวิธีการของประเทศใดประเทศหนึ่งมาใช้สันดุษไม่มีทางที่จะแก้ปัญหาได้นะครับแล้วก็เป็นประเทศซึ่งถ้าจะพูดแล้วคือไม่เคยต
1: ้
3: องใช้คำนี้นะฮ
1: ะ
3: แล้วก็ลองนึกดูนะครับตั้งแต่ขี่ม้ามาแล้วก็ยึดเอาแผ่นดินคนอื่นนั่นคือพม่าทุกวันนี้วิธีคิดของกองทัพพม่าก็ยังคงเป็นครับเมื่อฉันยึดครองแล้วใครจะแยกหรือใครจะชิงก็ต้องลบกันนั่นคือลักษณะของเขาแล้วสิ่งที่ความเป็นพม่ามีความสูงมากในวิธีคิดของพวกเขาแบบนี้นะครับ
1: ค่ะ
3: ก็คือเวลาเขามองไปที่ชาติพันธุ์พวกเขาก็จะมองว่านี่คือใครของฉันนั่นก็คือคนที่ต้องมารับใช้ฉัน
1: โ
3: อ้ลองนึกภาพอย่างนี้นะครับมาตีกรุงศรีรอบที่สองนะตีอยุธยารอบที่สองปี 2,310 เนี่ยจะต่างจากการตีครั้งแรกเพราะการตี